0: ีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกคณะนำขั้นสูงแขวงบ่อแก้วเดินทางเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่แขวงเดียนเบียนประเทศเวียดนามไฟฟ้าลาวก้าเกียมแผนใหญ่6เดือนท้ายปีเพื่อเร่งแก้ไขไฟตกไฟมอดเหือบินเวียดนามคัดของกลางอากาศภายหลังบินออกจากมิวนิกประเทศเยอรมันไทยสั่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์ข้อมูลข่าวสารและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่หลายภาคพื้นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติและอื่นๆได้ส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่าต่อสภาพการที่เกิดขึ้นอาเซียนได้เพิ่มทวีการร่วมมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนกับคู่หัวมือที่มีท่าแหงโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ำมันเสื้อไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียน
2: อาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมเดียวกันคือการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพในการร่วมมือเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขคือดังที่พวกเฮาได้รับทราบกันแล้วว่าตลอดระยะ59ปีผ่านมาอาเซียนได้มีวิวัฒนาการสอดคล้องกับสภาพภาคพื้นและสากลในแต่ละระยะและก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวมีผลสําเร็จเป็นก้าวๆมาโดยผ่านการร่วมมือตามกลไกและวิธีทางของอาเซียนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีทางการร่วมมือที่สอดคล้องกับจุดพิเศษของภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอีกข้อประเพณีระบบการเมืองหรือด้านอื่นๆอาเซียนเป็นคู่เขตหนึ่งที่มีสันติภาพและเสถียรภาพมายาวนานมีการร่วมมือเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นและสากลเป็นก้าวๆอันได้ประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนให้นับมือนับดีขึ้นพร้อมนี้ผลสำเร็จของอาเซียนแม้นเป็นเทียบหูอย่างกว้างขวางจากสากลโดยเฉพาะแม้นความเป็นแกนกลางบทบาทการนำพาและความเป็นเอกสารของอาเซียนที่เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญเพื่อรับประกันให้แก่ผลสำเร็จในแต่ละด้านของอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นตื่นว่าปีนี้ยังเป็นปีที่มีความหมายสำคัญเพราะเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาค้ำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเชื่อมจอดอาเซียนพร้อมทั้งเป็นปีครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไม้ตีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือแท็กเพื่อเป็นการย้ำคืนความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างแห่งกล้าเพื่อหัดแน่นสันติภาพสากลและความมีเสถียรภาพในภาคพื้นในโอกาสกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมผ่านมาที่ฟิลิปปินส์ภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันอาเซียนได้รับเอาลิทัวเนียโปโลยรูมานีและสวีเดนเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวเฮ็ดให้จำนวนภาคีสนธิสัญญาไม่ตีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเป็น62ภาคีจากภาคพื้นต่างๆอยู่ในโลก
0: ในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกที่แขวงเดียนเบียนของเวียดนามสหายแป้นคำบุจันแพงกรรมการศูนย์กลางพักเลขาคณะบริหารพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วได้พบปะกับสหายเจินเตียงซุงกรรมการศูนย์กลางพักเลขาคณะบริหารพักหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเดียนเบียนของเวียดนามพร้อมด้วยพนักงานเกี่ยวข้องในวันที่16สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมของว่าการแขวงเดียนเบียนของเวียดนามในโอกาสดังกล่าว2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำผิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาและตีราคามากผลของการพัวพันหัวมือระหว่าง

0: สองแขวงบ่อแก้วเดียนเบียนในระยะผ่านมาโดยได้ตีราคาสูงต่อสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือบ่อแก้วเดียนเบียนที่สืบต่อได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและพัฒนาเข้าสู่ลงลึกอย่างบ่หยุดยั้งในถุงของเขตเวียกงานให้นับมือนับได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้น2ฝ่ายได้เห็นดีจะสืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆเช่นด้านการเมืองและการต่างประเทศเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านการค้าการลงทุนและการเสื่อมโยมเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมสังคมและการศึกษาให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้สหายจินเตียงซุงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเดียนเบียนของเวียดนามได้แสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีผลงานคุณงามความดีและการเคลื่อนไหวปฏิวัติอุทิศเหือแห้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนี้ได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นในการเดินทางมาเยี่ยมยามได้เฮ็ดเวียกของสหายแป้นคำบุจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะเดินงานพรรคแขวงประธานสภาป่าสวนแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนทุกสหายในขณะเดียวกันสหายแป้นคำบุจันแพงเลขาคณะเดินงานพรรคแขวงประธานสภาป่าสวนแขวงบ่อแก้วก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นพร้อมทางได้แจ้งให้ทราบโดยย่อต่อการเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกครั้งนี้ทางรายงานผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงที่ได้อัดลงอย่างจบงามในเดือนตุลาคม2025ผ่านมาสภาพภายในของแขวงบ่อแก้วและถือโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้สหายได้แสดงความขอบใจและความรู้บุญคุณเป็นอย่างสูงต่อพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเสมอต้นเสมอปลายนับทั้งภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติก็คือภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดมาขออวยพรให้สายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือแขวงบ่อแก้วและแขวงเดียนเบียนจงมั่นคงขนงแกนสัวกาลนาน
1: ใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะสืบต่อค้นคว้าแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศที่จำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์ให้มีความรับประกันสูงเพื่อลดพรปัญหาไฟตกไฟมอดไฟบ่พอท่านอาคมเดชวงไสประธานสภาบริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้รายงานเกี่ยวกับทิศทางในงานจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีนี้ในวันที่11สิงหาคมนี้ว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวยังมีหลายหน้าเวียกที่จำเป็นเร่งด่วนต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามหน้าเวียกที่สุ่มที่ได้กำหนดไว้ในมติกองประชุมประจำปี2025ของไฟฟ้าลาวเพื่อสุ่มใส่สืบต่อดำเนินการใน6เดือนท้ายปีมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะเน้นใส่การดำเนินหน้าเวียกสำคัญเร่งด่วนเป็นต้นสืบต่อติดตามสุกยู่แผนพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนขนาดใหญ่และขนาดน้อยที่เป็นแผนบริมสิทธิ์เร่งด่วนปี2025-2027โดยปฏิบัติคืนการปฏิบัติโครงการให้พัฒนาไปตามแผนกำหนดและค้นคว้าแจ้งยกเลิกกรณีโครงการใดบ่มีความคืบหน้าหรือบ่มีความพร้อมดำเนินการเพื่อซอกหาผู้พัฒนาใหม่ที่มีความพร้อมมาสืบต่อโครงการให้สำเร็จตามแผนการเร่งด่วนสืบต่อเฮ็ดให้เวียกรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าและบริษัท EDLT ในการพัฒนาโครงการสายส่งเสื่อมภายใน3ระยะคือสายส่ง230กิโลโวลต์ปากมองนาเพียนาเพียทาเวียงและลักซาวมหาไสเพื่อรองรับเอาพลังงานจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม3และรับประกันการสนองไฟให้ภายในมีความมั่นคงให้สำเร็จตามแผนสืบต่อเฮ็ดเวียกกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้าระเบียบการเกี่ยวกับการอนุญาตให้บรรดานิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษผลิตพลังงานไฟฟ้าสมใช้เองโดยเอาระบบไฟฟ้าของไฟฟ้าลาวเป็นพลังงานสำรองตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลสืบต่อติดตามห่างเสียงของสังคมเพื่ออธิบายชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงสร้างราคาไฟฟ้าแต่ละระยะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆพร้อมนั้นจะสืบต่อลงเผยแพร่จัดกล่องประชุมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของไฟฟ้าลาวติดพันกับการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าปี2025-2029ร่วมกับองค์การปกครองแขวงทั่วประเทศปรับปรุงระบบส่ง150กิโลโวลต์และยกระดับหม้อแปลงยุบบรรดาสถานีไฟฟ้าของไฟฟ้าลาวในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะ ในคงเขตที่มีแผนความต้องการสมใช้ไฟฟ้าหลายเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สามารถสนองพลังงานให้เพียงพอกับแผนความต้องการแต่ละระยะและระบบมีความมั่นคงสืบต่อสู่ซนให้สามารถลดพรพลังงานตกเหียในปี2026ภาคระบบจำหน่ายให้ได้ 8.77 ส่วนร้อยภาคระบบส่งให้ได้ 3.33 ส่วนร้อยหมดระบบให้ได้ 6.50 ส่วนร้อยซุ่มใส่ลดพรรายจ่ายบริหารที่บ่จำเป็นนำใส่งบประมาณให้มีความหัดกุมมีประสิทธิผลและสามารถกวดสอบได้และค้นคว้าทาแห้งปิ่นอ้อมต่างๆของไฟฟ้าลาวในการร่วมธุรกิจกับภาคส่วนภายนอกเพื่อสร้างรายรับเพิ่มสมทบกับคณะกรรมการค้นคว้าโครงสร้างราคาไฟฟ้าขั้นศูนย์กลางในการทบทวนและประเมินคืนการปรับขึ้นราคาไฟฟ้าเพื่อชี้แจงต่อสังคมและรัฐบาลเป็นตลาดระยะซุ่มใส่เร่งการพัฒนาโครงการหม้อน้ำไฟทันสมัยให้นำใส่ในนครหลวงเวียงจันทน์และสืบต่อขยายไปตุ่มบางใหญ่อยู่ในห้าแขวงคือแขวงเวียงจันทน์หลวงพะบางคำมวนสวรรค์เขตและแขวงจำปาสักสืบต่อสุ่มใส่เวียกงานปฏิรูปตามการรับรองของรัฐบาล6กลุ่มเวียก34แผนงานกำหนดแต่ละระยะโดยเฉพาะบรรดานาเวียกที่สำคัญเร่งด่วนให้สำเร็จภายในท้ายปีนี้
0: องค์การอัยการประชาชนแขวงสีกองได้จัดพิธีเผยแพร่เสื่อมซึมเนื้อในเอกสารและวันสำคัญของชาติของพรรคในวันที่14สิงหาคมนี้โดยท่านบุญทันจูมจันทวงศ์หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงมีทานคำพาไสยแสงหัวหน้าคณะโฆษณาห้องแขวงและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมฟังท่านบุญทันจุ่มจันทวงศ์กล่าวว่าการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารและมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคครั้งนี้เพื่อสร้างความบำรุงเข้าใจและกำแน่นเนื้อในเอกสารต่างๆอย่างลึกซึ้งในใส่ศึกษาห้องการเมืองแนวคิดทัศนะลักมันสนสั้นท่าแท้มูลเสื้อคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานตัวองค์การอัยการประชาชนแขวงให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและกำได้อันที่เป็นบทเรียนเพื่อเป็นบทอิงและเป็นทิศทางเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้มีการพัฒนาดีขึ้นเอกสารที่นำมาเผยแพร่เสื่อมซึมประกอบมีข้อกำหนดของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคฉบับเลขที่46ว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาพรรคแขวงกับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่303การจะตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคสมัยที่12วันสั่งตั้งในรัฐสังสาธครบรอบ76ปีวันรัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีและวันสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง
1: วันที่14สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหลวงพะบางได้มีพิธีมอบหับหน้าที่ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหลวงพะบางระหว่างท่านบุญเทียงสุริวันประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงภูเก่ากับท่านขัตตพรพรหมปัญญาประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงภูใหม่โดยเกียรติเข้าร่วมและเป็นประธานของท่านมีไสพรวิไลหงห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหลวงพะบางมีบรรดาสานาภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีได้รับฟังการรายงานถึงผลงานและพระราชบทบาทของสภาการค้าและอุตสาหกรรมของแขวงหลวงพะบางในระยะผ่านมาพร้อมทั้งดำเนินขั้นตอนมอบหับหน้าที่อย่างเป็นทางการระหว่างท่านบุญเทียงสุริวันประธานผู้เก่าและท่านขัตตพรพรหมปัญญาประธานผู้ใหม่การมอบหับหน้าที่ในครั้งนี้เป็นการสืบต่อภารกิจของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงในการเป็นตัวแทนและเป็นขัวประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนการผลิตและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและแขวงให้ขยายตัวท่านขัตตพรพรหมปัญญาประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหลวงพะบางผู้ใหม่ได้มีคำเห็นแสดงความมุ่งมั่นว่าจะสืบต่อภารกิจของสภาการค้าประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐภาคเอกชนและบรรดาสมาคมธุรกิจเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสุขยู่การค้าการลงทุนของแขวงให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเก่า
0: ตลอดระยะ76ปีผ่านมาแห่งการกำเนิดเกิดขึ้นของสื่อมวลชนลาวในเมื่อก่อน มาฮอดปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้รับการพัฒนาและเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านวาสนาศรีสานนท์พนักงานอาวุโสบำนาญอดีตบรรณาธิการข่าววิทยุโทรภาพแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะ76ปีผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนลาวมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากรูปแบบการรายงานแบบดั้งเดิมมาสู่การนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบุคลากรมีวิชาชีพสูงขึ้นและขอบเขตการรายงานกว้างขวางกว่าเก่า ควบคุมทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นสื่อมวลชนมีบทบาทเป็นขั้วตัวระหว่างพรรครัฐกับประชาชนเป็นเครื่องมือโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรครัฐสร้างความเข้าใจอันเป็นเอกภาพในสังคมพร้อมทั้งประกอบส่วนเข้าในเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรักษาความสงบและปกปักรักษาความมั่นคงของชาติ
2: เวียกงานสื่อมวลชนก็เป็นเวียกงานนึงที่มีความสําคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่เคียงคู่กับการปฏิวัติตลอดมาโดยเฉพาะแม้นการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐแต่ละระยะเพื่อให้พนักงานและประชาชนบรรดาเผ่ารับผู้เข้าใจมติต่างๆของพรรคโดยเฉพาะก็แม้นระยะศาสตร์ประชาธิปไตยและปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเราเวียกงานสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายมันก็แม่นสนามหบแนวคิดที่สำคัญและก็เป็นขั้วต่อนำเอาคำสั่งคำแนะนำแนวทางแต่ละระยะเข้าสู่ประชาชนบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนนี้ในการประกอบส่วนนี้ก็เห็นว่ามีการเติบใหญ่ขยายตัวในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติซึ่งมันแม่นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคเพื่อโฆษณาเนี่ยทางของพรรคพันขยายเขาล่วงลึกตัวจริงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมให้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะผ่านมาเห็นว่ามีการมีบาดกล่าวขยายตัว
0: ท่านวาสนาศรีสานนท์ได้ยังห้องถึงสื่อมวลชนหุ่นใหม่ควรมันทำเฮียนคุ้นคว้าเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพและนำใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาหลักการด้านจรรยาบรรณนักข่าวความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอเพิ่มทวีการลงลึกใส่หักฐานใกล้สิทธิประชาชนเพื่อสะท้อนความเป็นจริงให้หลายขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มการประสานงานระหว่างภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การรายงานข่าวมีความว่องไวทันเหตุการณ์และมีคุณภาพสูงขึ้น
1: ในระหว่างวันที่11ถึง13สิงหานี้อยู่สโมสรห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองไซผู้ท้องแขวงสวรรณเขตได้จัดกลุ่มประชุมเสื่อมซึมเอกสารสำคัญและทิศทางแผนการดำเนินงานของแขนงการศึกษาและกีฬาให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านพรหมมาสงวิไลประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซผู้ท้องและท่านสุกันบุตรตาลาศีหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญหลายฉบับเช่นมติกลุ่มประชุมใหญ่ที่ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและกีฬากฎระเบียบของพนักงานราชการครูฉบับปรับปรุงใหม่และคำสั่งของคันเทิงนิติกรรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองครูอาจารย์จรรยาบรรณครูและการคุ้มครองสถาบันการศึกษาการประเมินผลการเรียนการสอนการแก้ไขและลดพรอัตราการประการเรียนของนักเรียนการยกระดับคุณภาพการศึกษาขอตกลงว่าด้วยกองทุนสวัสดิการครูแห่งชาติฉบับเลขที80000ลงวันที่12ธันวาคม2022จากนั้นท่านสมพงษ์อินทิราชหัวหน้าหน่วยงานจัดตั้งพนักงานห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองไซผู้ทองก็ได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซผู้ทองฉบับเลขที่336ลงวันที่19พฤษภาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการห้องผู้อำนวยการหุ้นเฮียนและหัวหน้าห้องหัวหน้าหน่วยงานบางแห่งภายในเมืองไซผู้ทองอีกด้วย
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุรุษมณีทานสนธนูธรรมวงศ์เลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาปาสนแขวงได้เป็นเกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมยามของท่านนางครองคณิตลักษณ์เจริญเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวเพื่อปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ห้องหับห้องของแขวง
3: โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ตีราคาเคินความหัวมือลาวไทยระวางแขวงบุรีรัมย์ไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและบรรดาจังหวัดของราชอาณาจักรไทยที่ติดกับแขวงบุรีรัมย์ไซในการหัวมือด้านต่างๆในระยะผ่านมาให้กันได้รับทราบโดยเฉพาะด้านการค้าชายแดนทั้งสองประเทศซึ่งปัจจุบันแขวงบุรีรัมย์ไซและจังหวัดบึงกาฬได้มีขั้วคำแม่น้ำคงแห่งที่5ซึ่งมาได้สร้างเอื้ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมค้าขายระหว่างประเทศและไปยังประเทศที่3ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนให้มีความสะดวกว่องไวยิ่งขึ้นในเวียกงานป้องกันความสงบเรียบตามชายแดนลาวไทยระหว่างแขวงบุรีรัมย์ไซและจังหวัดที่มีชายแดนติดกับแขวงบุรีรัมย์ไซพร้อมทั้งเป็นการกระเกียมตอนหับกองกฐินพระราชทานเจ จากเจ้าชีวิตไทยที่จะมาทอดอยู่แขวงบุรีรัมย์ไซในต้นหน้าที่จะมาถึงนี้ในโอกาสนี้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้มอบของขวัญที่ระลึกให้ซึ่งกันและกันเติมอีกสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
0: ท่านสวนศรีแก้ววิเศษคณะประจำพรรคแขวงประธานคณะกวดกาพรรคแขวงอัตปือได้รายงานตกลงประชุมคณะบริหารพรรคแขวงครั้งที่3สมัยที่12เมื่อบดลมณีวาตลอดระยะ6เดือนผ่านมาคณะพรรคคณะกวดกาแต่ละคันได้เป็นเจ้าการในการนำพาซีนำการปรับปรุงก่อสร้างพรรคทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนนำพาวิธีเวียกและความรับผิดชอบการเมืองของคณะพรรคคณะกวดกาแต่ละคันต่อการเคลื่อนไหวติดตามกวดกาให้เป็นระบบต่อเนื่อง
4: ปัจจุบันทั่วแขวงมี5องค์คณะพรรคเมืองมี2องค์คณะพรรคเทียบเท่ามี646การจัดตั้งหากฐานพรรคในนั้นมีคณะพรรคหากฐาน80หากฐานและหน่วยพรรคมี566หน่วยพรรคหน่วยพรรคหากฐาน212หน่วยและหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคหากฐาน354หน่วยสร้างแผนการก่อสร้างหน่วยพรรคปอไซเข้มแข็งนักแน่นปี2025ทั้งหมด521หน่วยพรรคแต่ได้ประเมินสำเร็จตัวจริงมี356หน่วยพรรคเทียบใส่แผนสร้าง521หน่วยเท่ากับ 68.33 ส่วนร้อยซึ่งในนั้นคันเมือง257หน่วยพรรคป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวง60หน่วยพรรคและคันแขวง39หน่วยพรรคมีแผนสร้างแต่บ่ได้ประเมิน7หน่วยพรรคและบ่ได้ประเมิน158หน่วยพรรคหน่วยพรรคที่บ่ได้รับการประเมินส่วนร้ายแม่นบรรดาหน่วยพรรคที่ถูกยุบโฮมเข้ากันท่านสุวรรณศรีแก้ววิเศษประธานคณะกวดกาพรรคแขวงอัตปือได้กล่าวตื่มอีกว่าทั่วแขวงมีสมาชิกพรรคทั้งหมด 11,458 สหายหญิง 3,406 สหายในนั้นสมาชิกพรรคสมบูรณ์ 10,873 สหายหญิง 3,219 สหายสมาชิกพรรคสำรอง 585 สหายหญิง 187 สหายมีสมาชิกพรรคแข้ง 8,902 สหายหญิง 2,214 สหาย
5: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: พยากรณ์อากาศประจำวันที่18สิงหาเวลา 7:00 นห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งปานกลางพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยุทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นอยู่บรรดาแขวงภาคกลางลงหาภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนอยู่ทั่วไปพอมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง26หา34องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเซอเอสหา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเซอ3หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญ รายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาน
1: ักกีฬาบัณฑิตเยาวชนลาวจะร่วมแข่งขันรายการการูด้าอินเตอร์เนชั่นแนลคัพ2026ในวันที่23สิงหาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียสโมสร RNS Academy ร่วมกับสโมสร Spirit นำนักกีฬาบัณฑิตเยาวชนจากลาวหุ่นอายุบ่เกิน12ปีเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการการูด้าอินเตอร์เนชั่นแนลคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยเข้าร่วมในนามสโมสร RNS Academyการูด้าอินเตอร์เนชั่นแนลคัพเป็นรายการบัณฑิตเยาวชนนานาชาติที่มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี2015จนฮอดปัจจุบันสำหรับปีนี้มีทีมจาก16ประเทศเข้าร่วมสำหรับหุ่นยู12มี16ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มและจะแข่งขันในที่23สิงหาคมนี้ที่อาซีออฟเทรนนิ่งกราวด์และอาโยอารีนาเซนโตโบโกประเทศอินโดนีเซียสำหรับสโมสร RNS Academy จากประเทศลาวอยู่กลุ่ม A ร่วมกับ2สโมสรจากอินโดนีเซียเจ้าภาพและ1สโมสรจากประเทศมาเลเซีย
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศรายงานวันที่15สิงหาคมนี้เกิดเหตุกับเที่ยวบิน VN34 ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ซึ่งเดินทางจากนครมิวนิกประเทศเยอรมันมุ่งหน้าสู่นครหลวงฮานอยประเทศเวียดนามเที่ยวบินดังกล่าวให้บริการโดยเรือบิน Boeing 787-9 ซึ่งได้เกิดปัญหาทางเทคนิคภายหลังบินขึ้นได้บ่ดลเฮ็ดให้กัปตันตัดสินใจนำเรือบินกลับคืนลงมาจอดที่สนามบินมิวนิกเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยรายงานระบุว่าเรือบินได้ขึ้นในเวลา 13:45 นตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะบินกลับมาลงจอดในโบดลส่วนผู้โดยสารและจุบินทั้งหมดแม้นปลอดภัยดีก่อนจะถูกนำตัวออกจากเรือบินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารเป็นทีมห้อยแหล่งข่าวการบินรายแห่งระบุว่าเรือบินอาจจะต่ำเข้ากับอุปกรณ์อยู่บริเวณท้ายทางแลนและยังพบเห็นห้องหอยความเสียหายอยู่บริเวณส่วนห่างของเรือบินเบื้องต้นสนามบินมิวนิกจำเป็นต้องปิดทางแลนด้านเหนือสัวขาวเนื่องจากเรือบินบ่สามารถเคลื่อนที่ออกจากทางแลนได้ด้วยตนเองส่งผลให้บางเที่ยวบินต้องได้เปลี่ยนไปใช้ทางแลนอีกด้านหนึ่งแทนปัจจุบันสายการบินเวียดนามกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์พร้อมทั้งจัดเตรียมการเดินทางต่อให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยบ่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนรายงานว่าเพื่อรับมือกับการสิ้นเปลืองไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำอย่างใหญ่หลวงรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลสำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยได้ประกาศใส่กฎระเบียบอย่างเป็นทางการโดยผ่านข่าวสารทางการของรัฐบาลไทยโดยประกาศสร้างตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์ข้อมูลอย่างเป็นทางการคณะกรรมการดังกล่าวมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมกระทรวงภายในและกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหลายภาคส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบต้นต่อคือเสนอนโยบายติดตามควบคุมมาตรฐานและแนวทางสำหรับการดำเนินเวียกงานของศูนย์ข้อมูลให้รัฐสภาระเบียบการใหม่มีจุดประสงค์เพื่อรับประกันให้ศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติรักษาราคาไฟฟ้าให้มันเที่ยงจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเสมอภาพกันพร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัยรักษาอธิปไตยด้านข้อมูลและบรรลุเป้าหมายปลอดการระบาดกักบอน
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
7: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคมีความบักบันมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันเดินต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกระดบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟดกรอบจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกำลังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลกของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความพัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2021หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2026หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปะไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื้อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก่นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามอันได้ยั่งยืนอย่างแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมรรคจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกบืนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นลักแดงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเฮียกฮ้องมันยังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มารจิตปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองหอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทกกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพักกันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยู่แห่งขบวนการแข่งขันฮักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุ่มปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเขาตามคำควรรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้จิตปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นในระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาครับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรพนักหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขั้วเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งกรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักนวงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทคนเด่นขึ้นเหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หักการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทรุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการตั้งให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยูการหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนใส้ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใช้แรงทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพร่คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ไม่อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: ห้างสะดวกสัก VN สุขเกษ

0: 020-2888-8803
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สบายดีปทุมเป็นจังได๋ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
3: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
2: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอโกติกแม่นบ่เห็นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
3: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซืนหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
4: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Skymart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จ
1: อขับขี่พาหนะบกควรประมาทถ้าพลาดพังอาจลังเลือดและน้ำตา
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีมีรายการคิดน้อยคิดถึงทุกท่านรายการขับขี่ปลอดภัยกลับมาสบายดีกับมิตรรายการอีกสบายดีเวินบ้าง
2: เจ้าสบายดีอดิศักดิ
1: ์มื้อนี้ทีมงานพวกเขายังอยู่เป็นเพื่อนท่านใน1ชั่วโมงนี่ 8:00 น 9:00 นในการขับขี่ปลอดภัยเนาะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz คืนส่งต่อ FM 94.3 MHz และสามารถฟังทางออนไลน์ได้
2: เจ้าเข้าไปที่ทั้งเพจ Facebook เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยและเพจทั้ง Loudness No Radio มีรายการสามารถติดตามรับฟังรับชมได้เนาะหลายช่องทางหรือว่าทางใดที่นําใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันอังคารขึ้น5ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่18เดือนสิงหาปี2026มื้อนี้ท่ามกลางอากาศนี่ก็รู้สึกว่าท้องฟ้ายังแจ่มใสอยู่เด้อดิศักดิ์แต่ว่าทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เพิ่นแจ้งเตือนเน
1: า
2: ะ
1: แจ้งมา
2: ว่าจะมีฝนตกท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนผู้ใดที่ว่าก็เกี่ยมแผนการเดินทางในระยะนี้เนาะก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมซึ่งเพิ่นแจ้งมานี่ก็วันที่18หาวันที่21สิงหานี
1: ้นั่นล่ะก็หลายแขวงเด้ต้องได้ระมัดระวังเนาะเช่นว่าทั้งแขวงหัวพันหลวงน้ำค้าบ่อแก้วหลวงพ่อบางสัญญาบุรีบริคำไซคำมวนสวรรณเขตนี่จะมีฝนตกหลายหรือว่าตกหลายแล้วก็เฮ็ดให้ปริมาณน้ำฝนนี่สะสมหลายขึ้น
2: เจ้า
1: ในเขตสูงสันเขตภูต่างๆนี่น้ำอาจจะขังไว้แล้วก็สุลังลงมาแบบนี้นะ
2: เจ้า
1: เห็นว่าแต่ละปีผ่านมาย้อนว่าฝนมันตกหลายมันสะสมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดแล้วมันก็บ่ใกล้เฉพาะว่ามันใกล้เท่านั้นมันใกล้เฮ็ดให้อันตรายถึงขั้นว่าเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตได
2: ้เ
1: นาะสำหรับฟ้าฝนสุนทาในแต่ละปีนะมันมีข่าวออกมาดอก
2: อ
1: ันนี้ท่านก็เมื่อฮู้ข่าวหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องอุตุนิยมแบบนี้นะบ่เฉพาะแต่ทั้งสื่อที่พวกเราจะได้ออกอากาศเนาะทางเมืองทางบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่ควรจะได้กล่าวประกาศผ่านระบบโทรโคมของแต่ละบ้านที่มีความเสี่ยงอาจจะมีน้ำท่วมกระทันหันอาจจะมีน้ำปลาไหลสู่แห้งก็ต้องได้เมียนมัดเครื่องของต่างๆหรือไปอยู่บนสูงไว้อพยพออกจากจุดที่มันเสี่ยงและสัตว์สาวาสิ่งสัตว์เลี้ยงต่างๆดิอันนี้บ่ให้เหตุว่ามันเกิดแล้วจึงฮ้อนนะ
2: อ
1: ันนี้เราต้องเบ้ากันแต่เดี๋ยวนี้รถถ้ามันบ่เกิดมันก็เสียเวลาน้อยนึงกลับมาอยู่เป็นปกติได้แต่ว่าถ้ามันเกิดแล้วมันบ่ฮู้เริ่มต้นจากว่า1สิเฮ็ดหยัง2สิเฮ็ดหยังอะนะ
2: แม่นๆอ
1: ันนี้แม้กระทั่งชีวิตตัวเองก็ยังสิเอาบ่รอดละ
2: ที
1: นี้ก็ต้องได้กลับไปเว้าคืนโดยเฉพาะแม่นทางบ้านที่มีระบบโทรโคมของบ้านประกาศเว้ากันเรื่อยๆทุกเรื่องราวผ่านระบบโทรโคมนี่สินอนอยู่สินั่งอยู่สิเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสิเฮ็ดหยังอยู่ก็ได้ยินหมดเนาะบ่คือวิทยุเฮาเว้านี่คันบ่อยากฟังแล้วก็ปิดไว้แม่นบ
2: ่แ
1: ต่ว่าโทรโคมนี
2: ่
1: ดังอยู่ตลอดได้จนเพิ่นเซาเว้าพุ่นเด้เ
2: จ้า
1: เนาะอันนี้ใช้มันเป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังยังมีคุณค่าสำหรับการดำรงชีวิตและความปลอดภัยข่าวเตือนต่างๆหรือว่าเวียกดีคนเด่นหรือว่าเวียกงานต่างๆที่มันพ้นเด่นก็มาเว้าสู่กันฟังผ่านระบบโทรโคมได้ขอแต่ว่าคนที่เว้าในโทรโคมหั่นให้ฮู้เว้าฮู้ว่าเนาะให้ฮู้ขั้นฮู้ตอนบ่ฮู้ก็ต้องไปเรียนฮู้ตื่มอีกเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าฉะนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ประชาชนเติมเนาะผู้ใดที่ว่าอาศัยตามเขตแคมแม่น้ำต่างๆนี่นะอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและก็ติดตามน้ำกันเติมและก็สำคัญก็คืออย่าลืมเด้อถ้ามาเพิ่นแจ้งเตือนแล้วก็ต้องได้เก็บได้เมี่ยนเนาะวัตถุสิ่งของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่ปลอดภัยหรือว่าท่านใดที่ว่าติดตามข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์บ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเตือนเป็นประจำอดีตไม่ว่าจะติดตามผ่านทางวิทยุเนาะในภาคข่าวทั่วไปจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เจ้าถือว่ามื้อนี้พวกเฮากับมีนัดสัมภาษณ์2ท่าน
2: เจ้า
1: เนาะพวกเฮาจะมีการสรุปคืนปัญหาอุบัติเหตุในเดือนสิงหาเดือนกรกฎที่ผ่านมาว่ามันเกิดขึ้นน้อยหลายซะได๋บางทีทางผู้รายงานนี่เพิ่นก็จะรายงานสุ่มเทียบกลับไปคืนในเดือนมิถุนา
2: เจ้า
1: เนาะถ้าว่ามีเวลาพอจังซะมันเกิดขึ้นน้อยหลายซําใดเมื่อสมเทียบเสด็จกรกฎอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นทั่วประเทศมื้อนี้เราจะลมกับพันโทไมซุกสออินไซ
2: จ้า
1: ที่จะเข้าร่วมรายการ
2: เจ้าก็จะให้เพิ่นรายงานเนาะว่าใน1เดือนที่ผ่านมานี
1: ่
2: มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหน่อยหลายปานใดแล้วก็มูลค่าความเสียหายนี่คือสิหลายอยู่อดิษาเบิ่งเนาะเพราะว่าตามที่พวกเราเคยสัมภาษณ์ในระยะผ่านมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่สรุปเป็นตัวเลขเนี่ยโอ้มหาศาลหลาย
1: แม่นล่ะระดับห้อยล้าน
2: เป็นตื
1: ้อตื้อก็มีหลายตื้อเนาะ
2: เจ้า
1: อันนี้เราถ้าฟังการสัมภาษณ์จากทางรายการครับขีดปลอดภัยพวกเรา
2: เจ้าแล้วก็มื้อนี้ก็ได้นัดสัมภาษณ์เติมอีกท่านนึงก็คือทางพันโทเดชฤษาไสยศาสตร์ของแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน
1: ์
2: เพิ่นก็จะได้สรุปรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน1อาทิตย์ผ่านมาอยู่ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์นี
1: ่
2: เกิดขึ้นหน่อยหลายปานใดแต่ว่าเบิ่งจากในแต่ละมื้อในการใช้ชีวิตการเดินทางนะทุกคนก็ฮู้นํากันว่าอุบัติเหตุนี่มันหลีกเลี่ยงบ่ได้อดิศักดิ์มันเกิดขึ้นเกือบว่าทุกมื้อทุกมื้อบางครั้งนี่รถจักรก็ไปเสียหลักตําเอารถจอดอยู่แคมป์ทางแน่หรือว่าขับขี่รถด้วยความประมาทเมาแล้วเขาขับขี่จังซี่มันก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้น
1: เฝ้าฟังหลายจนเกิดอุบัติเหตุเนาะฮอดจุด3แยก4แยกฮอดเขตชุมชน
2: เจ้า
1: หลุดพรคมไว้ลงสังเกตเบิ่งแว่นรถหั่น2ฝากแล้วก็ทั้งกลางหั่นสายตาก็เหลียวไปทั้งหน้าแด
2: ่เจ้า
1: ถ้าว่าเฮามันครบทุกอย่างความระมัดระวังมันก็บ่เกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบางทีการกะตวงมันก็ยังบ่ท้อกันมีสติได
2: ้แม่น
1: เนาะมันชีวิตโอ้มันไปได้แบบสิมันคือสิบ่มีไผมาละเฮาละจวดไปทั้งหน้าเลยแบบสิตุ้มตามเกิดขึ้นเนาะแล้วการจอดรถคือกันบ่แม่นสิไปจอดทาง4แยกจอดทางครบทางโค้งไปเฮียนมาละเซ็งเอาใบขับขี่แล้วปานนั้นก็ยังเห็นหมู่หลายคนเอาลงสื่อสังคมออนไลน์
2: เจ้า
1: ผู้หญิงนี่ก็สําคัญคือกันก็ต้องได้เบิ่งขึ้นในการขับรถบางเทื่อขับช้าๆอยู่กลางทางอยู่สิครอบกับบ่ครอบซ้ายกับบ่แม่นขวากับบ่แม่น
2: เอิ้นว่าพอกระเทินบ่อดิ
1: ศักดิ์พอกระเทินผู้ซ้ายก็มี
2: เจ้า
1: แล้วก็การจอดรถความมักง่ายแม้กระทั่งคนต่างประเทศคนต่างชาติมาขับรถอยู่บ้านเมืองของพวกเขานี่เอาแต่สิจอดเอาแต่สิข้ามเอาแต่สิบางเทื่ออยากจอดความมักง่ายเปิดไฟสิญาณมากๆพะนะผู้นึงก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หั่นหีดขวางคนสิไปก็บ่ได้ทั้งหลังติดยาวเคลียร์โทรศัพท์แล้วผู้อันขับรถไปแล่นไปซื้อข้าวเปียก
2: เจ้า
1: แล่นไปซื้อของกินซุกแล่นไปเอาเครื่องอันจอดกายหั่นแน่ก็บ่ได้คนน่ะมักอันทั้งหน้าห้านนี่นะมักหลายเน
2: า
1: ะ
2: มักง่ายเนาะมักสบาย
1: ไปซาวแม่30เมตรยางมามันก็ดีโอ้คันมันคนพิการก็สิบ่ว่าแนวน้องๆสิว่าแนวนึงอีกซั่นซะคนดีๆหน้าจบตาดีรถก็งามเห็นมาหลายแล้วซักบางครั้งก็จนบีบแก่ใส่พุ่นลำคาญ
2: แม่นเว้าเรื่องปัญหาการจอดรถอดิศักดิ์ยังแก้ไขบ่ตกจักเถื่อเนาะอันนี้ก็เห็นตัวจริงน้ำกันจอดในจุดที่เป็นจุดเลี้ยวนี่นะอดิศักดิ์รถที่มาน้ำหลังนี่ผู้สิเลี้ยวก็เลี้ยวไปบ่ได้ไปอย่างรถข้างหน้าคือว่าจอดโดนแท้จอดแล
1: ้
2: วใต้ไฟสัญญาณอีกแล้วอดิศักดิ์ของก็ขี่ไปใกล้ๆโอ้จอดล้มสายโทรศัพท์อันสิยับไปอีกคืออดิศักดิ์ว่าเนี่ยยับไปอีกเลยนึงก็ได้นะ
1: พยายามซอกหาบนจอดที่มันบ่ไปรบกวนกันสัญจรการจราจรของคนอื่นที่แล่นมาน้ำหลังหรือว่าห่วมใส่รถใส่ถนนน้ำกันท่านผู้ฟังแสดงความคิดเห็นมาหรือว่าโอ้ล้มกันตื่มได้ที่030 578 7052ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านเนาะอยากล้มก็มีรายการเวลาอดิศักดิ์เข้าร่วมรายการนะ
2: เจ้า
1: ใจนะอยากล้มก็มีรายการมีรายการนี่โทรศัพท์เข้ามา
2: เจ้าม
1: าล้มกันหาวิธีแก้ไขนํากันเนาะบ่แม่นมีแต่ฟังเฮาเว้าแล้วก็ไปจมอยู่ทางนอกบ่สินะมันก็โดนๆอดิศักดิ์ได้เข้ามารายการเทื่อนึง
2: เจ
1: ้
2: า
1: เนาะในนามที่ว่าเป็นผู้อาวุโสของรายการแด่มีหยังแลกเปลี่ยนก็มีรายการเนาะอันนี้เฮาคิดแนวนั้นในการจัดรายการมีรายการคือเป็นผู้มีส่วนร่วมหลายที่สุดในรายการครับขี่ปลอดภัยเห็นปัญหาสายตากว้างไกลก่อนโคศกเนาะโคศกก็อยู่ในห้องทรงหรือว่าบ่ได้เดินทางไกลคือก็มีรายการ
2: เจ้าแน่นอนแล้วเนาะบางคนนี่ก็มีโอกาสเดินทางไปทางเหนือแดลงไปทางใต้แดเนาะมีรายการก็สามารถโทรมาเล่าแชร์ประสบการณ์ได
1: ้
2: หรือว่าพบเห็นปัญหาใดที่อยากให้ทางรายการพวกเรานี้เป็นข้อต่อสื่อกลางให้ก็สามารถโทรมาได้เนาะ030 578 7052แลกเปลี่ยนสนทนาน้ำกันเพราะว่าหลายคนนี่ก็ได้นำสายได้หลายจุดหลายเส้นทางนครหลวงเวียงจันทน์คือโคทรงเองเลยอดิศักดิ์เวินวังเองอาจจะบ่รู้ถึงเนาะในการนําใช้เส้นทางในแต่ละจุดจังซี่มีรายการก็สามารถแลกเปลี่ยนนํากันได
1: ้และปัญหานึงที่หลายคนก็ส่งข่าวเข้ามาอยู่บางเทื่อได้ล้มกับมีรายการเทื่อไปกินข้าวกินน้ําเห็นกันโอ้ท่านจัดรายการก็ เดี๋ยวเว้าให้เดี๋ยวเรื่องรถไฟฟ้านี่นะรถไฟฟ้ารถ3ล้อนี่นะไฟอามาเป็นพระเอกอยู่นําตามถนนหนทางเลยแต่เฮามาสังเกตเบิ่งอยู่ในกลุ่มอาเซียนนี่เขาเจ้ากล่าวเข้าคือกันแต่ว่าเขาเจ้าไปใช้อยู่โครงจากโรงงานใช้อยู่ฮอมเขตฮอมซอยต่างๆอยู่ในเขตนิคมหรือว่าขนส่งเล็กๆน้อย
2: ๆ
1: บ่แม่นสิมาแล่นคนก็นั่งเต็มรถหั่น
2: บ่ได้ออกมาทางใหญ่
1: มันทางใหญ่ว้ายบางเทื่อก็ไปขูดเอารถเขา
2: เจ้า
1: แบบสินะมันมีแต่เล็กโคโลดิ
2: แม่น
1: ขออภัยเนาะมันเสียงบ่อยากดีปานใดนะบ่สบาย 2-3 มื้อละ
2: เจ้าเจ้า
1: และหลายคนบอกว่าอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะที่เกี่ยวข้องกับมิตรโยธาและสาธารณสุขบ่เกี่ยวข้องกับรถได้ครับสิจัดการปัญหาคือแนวใดสิขึ้นป้ายบ่สิมีใบขับขี่บ่หรือว่าสิเฮ็ดระเบียบหยังออกมาตื้ม
2: อ
1: ่ะนะอันนี้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยของมีกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ขึ้นครับโฆษณาองค์กรศูนย์กลางภาคนี่ยินดีช่วยทันที่จะประชาสัมพันธ์โฆษณาเรื่องราวตัวนี้นะให
2: ้
1: สังคมได้รับรู้ว่าเฮาสิจัดการปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้ได้มันเป็นทางเสียงของสังคมนักสมควรเนาะเกี่ยวกับเรื่องรถ3ล้อไฟฟ้าที่ว่าแทนที่ว่ามันสิแล่นอยู่ในเขตที่มันปลอดภัยกว่านี้นะม
2: ัน
1: มันใส่ตํากันในถนนหนทางเลยปัญหาเกิดแน่นอน
2: แ
1: ล้วก็เกิดผ่านมาเนาะมีผู้ฮอดเสียชีวิตกันยังมี
2: เจ้า
1: เกี่ยวกับเรื่อง
2: ก็เห็นตัวจริงน้ํากันอดิศักดิ์ว่าเรื่องรถไฟฟ้ารถ3ล้อนี่นะโอ้ถ้าว่าเห็นอยู่ทั้งใหญ่ทั้งถนนหลวงน้ําเฮานะบ่กล้าขี่เข้าไปใกล้ได้เพราะว่าเพิ่นขี่ไปนี่บึดสิเลี้ยวก็เลี้ยวเลยได้อดิศักดิ์เฮา
1: บ่ฮู้เลยเนาะบ่ฮู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าสิหยุดกระทันหันแล้วได้ตอนนี้ทีมงานพวกเราได้ติดต่อหาพันโทไม้สุขสออินไซต์ซึ่งอยู่ในสายและจะรายงานเกี่ยวกับเรียกด้านการเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารายงานเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการจราจรให้พวกเราฟังสบายดีท่าน
0: เจ้าสบายดี
1: เจ้าเสียงแจ้งอยู่เนาะท่านเนาะ
0: เจ้าแจ้งอยู
1: ่เจ้าขอบใจที่ท่านสละเวลาของความรายการเนาะอัน
0: เจ
1: ้าอยากให้ท่านรายงานสุขฟังเลยเนาะอุบัติเหตุสรุปได้จังใดในเดือนกรกฎที่ผ่านมามันเกิดขึ้นน้อยหลายจังใดมีรายการก็ติดตามมาฟังอยู่ในตอนนี้เนาะท่าน
0: เจ้าคอมเมนต์ดาขอสบายดีโฆษกเนาะและกับนิติการพนักงานทหารตำรวจคนต่างราวชาวต่างแดนแขกผู้ที่มาดำรงชีวิตมาขายมาขายดำรงชีวิตในดินแดนสปป.ลาวนี้เนาะข้าพเจ้าต่างนายก็เนี่ยโฆษณาคุมตำรวจจราจรมาในงานคืนเกี่ยวกับอุบัติเหตุทั่วประเทศระหว่างเดือนกรกฎกับเดือนมิถุนายนนี้เนาะเราสังเกตลงมันเกิดขึ้นดุดหรือว่าเพิ่มเนาะก็ลองมาฟังน้ำกันเบิ้งมันเป็นอะไรอันนี
1: ้ครับ
0: การสรุปของคนในคดีอุบัติเหตุ
2: เจ้า
0: เอาครับเราจะขอในงานเลยเนาะเดือนมิถุนาเราจะอ่านก่อนเนาะเดือนกรกฎเราจะอ่านลำหลังเนาะเรียนขึ้นก่อนเป็นเดือนมิถุนา
1: เจ้า
2: เจ้า
0: เดือนที่แล้วนี่คือว่าเกิดขึ้นทั้งหมดคือว่า430รายเดือนกรกฎนี่คือว่า453เพิ่มขึ้นโอ้ขอโทษตะกี้430เนา
1: ะ
0: เดือนนี้เป็น453เพิ่มขึ้นจาก3รายเนาะตายนับปีนี้นี่790เหมือนที่แล้วเดือนนี้คือว่า786คือว่าลดลงผ่านปีนี้นี่คือว่าลดลง6,000ขอโทษลดลง4เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: เดือนตรงจีคนแรกบาดเจ็บมี619คนประกาศเดือนนี้มีเดือนกรกฎคม695ถือว่าเพิ่มขึ้น76คน
1: อ
0: ันนี้คนเสียชีวิตเนาะตัวนี้ถือว่าเป็นการดีคนเสียชีวิตเดือนแล้วที่69เป็น125เดือนนี้ที่ว่าเป็น60เป็น125ลดลง9คนเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าม
0: ันเฉพาะนครหลวงอันนี้นครหลวงเข้ากับเคยพูดกันมานครเจ้าการงานเนาะบ่ว่าใจแม่อันนี้ขอได้งานคืนจนน้อเนาะเฉพาะนครหลวงที่ว่านครหลวงนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นเดือนแล้วนี่เดือนนี้นี่ถือว่าน้อยเนาะถือว่าลดลง6เดือนแล้วนี่คือเดือน ร้อยกับหกนายเดือนนี้ถือว่าร้อยถือว่าลดลงหกกว่านาปีที่สองร้อยสามพันเดือนแรกเดือนนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าลดลงสี่คันคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งร้อยห้าคนเดือนนี้ถือว่าหนึ่งร้อยสามแปดคนเพิ่มขึ้นสามคนคนเสียชีวิตเดือนที่แล้วเนี่ยสิบเก้าเนาะเดือนนี้ถือว่าหกถือว่าลดลงสิบสามคนถือว่านครหลวงถือว่าเป็นนายยินดีนั่นคือว่าคนเสียชีวิตของเราลดลงตั้งมาสิบสามคนเน
1: า
0: ะ
2: เจ้า
0: สาเหตุมันอยู่ข้อมาดึงสาเหตุของกันเกิดอุบัติเหตุเนาะคือว่าการยังแมนสองสามสาเหตุคือเก่าเดิมเก่าเนี่ยนึ่งกับความใบเดือนนี้กับความใบหนึ่งร้อยสี่สิบสามดื่มจริงมึนเมาแต่เก้าสิบห้าเตรียมที่จะเดิน35ลายซิ่งบ่รับประกันซิ่งขึ้นหน้าน่ะบ่รับประกัน30ลายบ่ปล่อย10ก็คือว่า25ลายหลวงไปห้ามเดี๋ยวนี้มันหลวงไปห้ามมันจะไม่หลวงไปแบงหลวงนั่นเนาะอันนี้นะหลวงไปห้ามหลวงไปแบงอยู่ใน18ลายเทคนิคบ่รับประกันในมี9ลายและอื่นๆอื่นๆด้วยว่าอันอื่นๆมี87ลายพวกเอามาเบิ่งเวลาพวกเอาสรุปชั้นเวลาการเกิดอุบัติเหตุ1โมง7โมงเช้า1โมงกลางคืนนะ7โมงเช้า88ลาย
2: เจ้า
0: 8โมงเช้า36โมงแล้งถึง163ลาย17โมงแล้ง24โมงเดี๋ยวนี้เป็นกลางคืนเนาะ2หน่อยกับ2ลายวันพวกเอามาเบิ่งวันที่เกิดอุบัติเหตุในมูลนิธิส่วนแล้วเฮ็ดเป็นว่าแต่ละวันในเห็นเหมือนกันเนาะวันใดที่เกิดหลายคนหมู
1: ่ครับ
0: วันจันทร์นี่41วันอังคารนี่40วันพุธนี่58วันพฤหัสนี่69วันศุกร์นี่88วันเสาร์นี่89วันอาทิตย์นี่68เนาะถือว่า3วันนี่สูงกว่าหมู่ในมีแต่วันค่อนข้างสูงเนาะที่มีเหลือ69เกือบเทียบกับวันที่เหมือนว่าเนาะ
1: เจ้า
0: วันนี้ผมก็มาดึงเกณฑ์อายุของการเกิดอุบัติเหตุเกณฑ์อายุในต่ำกว่า15มีถึง67ก็ผมเอาเคยเล่าน้ำกันหลายเถื่อแล้วเกณฑ์อายุของการเกิดอุบัติเหตุต่ำกว่า15เนี่ยส่วนใดจะเป็นปัจจุบันเลยมันก็จะมีได้อ่านไปน้ำบอน้ำแม่แน่เนาะมันก็เกิดเนาะหรือว่าขับรถไฟฟ้าปัจจุบันนี้ขับรถไฟฟ้ามันก็มีการเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถที่อย่างรถจักรแท้รถจักรเนาะอันนี้ที่ว่าเกิดแล้วเมื่อต่ำกว่า15 16ปีหา30ปีนี้ที่ว่า374คน31หา50นี่383คน31หา60นี่ที่ว่า31คน61ปีขึ้นไปที่ว่า3เนาะถือว่าเกณฑ์อายุตัวนี้ถือว่าเกิดอุบัติเหตุถือว่าตั้ม
1: จ้า
0: เนาะแล้วอาชีพของการเกิดอุบัติเหตุผู้ห่วงการเกิดอุบัติเหตุนี้ก็จะสรุปให้พนักงานเกิดขึ้นพนักงานก่อนหรอก
1: จ้า
0: พนักงานมี118คน
2: เจ้า
0: ทหารใน29คนตำรวจใน21คนกรรมกรใน197คนนักเรียนนักศึกษา102คนขับรถเนาะอาชีพขับรถ154คนค้าขาย136คนชาวนาใน85คนเหลือว่างงานรับจ้างทั่วไปเนาะแล้วที่ว่า107คนวันนี้เพราะว่ามาเป็นคนต่างประเทศถึงมาอาศัยอยู่ดินแดนสปป.ลาวถึงห่วงในการเกิดอุบัติเหตุแต่นี่เดือนมีอยู่93คนอยู่ในนี้สปป.ทิน46คนถือว่าหลายคนเมื่อเนาะ46คนสปป.ทินสสเวียดนามเนี่ย20คนไทยเนี่ย10เมียนมาเนี่ย6เกาหลีเนี่ย5กัมพูชาเนี่ย3อังกฤษเนี่ย2ญี่ปุ่นเนี่ย1 มันนี้ผมว่ามาเบิ่งแข็งคือเกิดเหตุหลายกันมูในเดือนกรกฎนี้
1: จ้า
0: คือว่าเรื่องเหนือนครหลวงเวียงจันทน์94สวรรณเขตนี่50หลวงพ่อบาง45จันทศาสตร์38แขวงอัตตึ37แขวงบริคมไส้นี่30แขวงหลวงลำท่านี่ซาวหูหลมไส้นี่18แขวงเสี่ยงขวางไส้สกุลนี่14แขวงสารวันนี่11แขวงขมน10แขวงบกแก้ว9แขวงเสกของ5ชัยยาบดีหัวฟันทางเลื่อน3ลายทรงชาตินี้3เดียมค่ำนี่2เนาะอันนี้ที่ว่าแข่งที่เกิดอุบัติเหตุมันมีเพราะว่ามาเบิ้งอีกแข่งที่มีคนเสียชีวิตหลายในเดือนไหนเนาะอันดับหนึ่งเทนีเทมาสวรรค์นะสวรรค์นักเทศกับดวงพ่อหวังแข่งละ7คนคือว่าสูงเลยเนาะดวงพ่อหวังคือว่าผ่านมาดวงพ่อหวังคือว่าหน่อยเดือนแล้วนี่ก็ถ้าข้าพเจ้าเจอจะมีแต่2ลายเนาะคือว่าโผล่ขึ้นมาดวงพ่อหวังคือว่าโดยมีหน้าเป็นห่วงสามแกงสิบสี่เงินขึ้นสูงขอโทษคนเสียชีวิตในสูงมันอาจจะเกิดขอจากความใบเกินลืมชิงเหมือนเมาเนาะอาจจะไม่อาจจะแน่นและนี่นครหลวงเวียงจันทน์เสี่ยงขวางบริคมไส้หกเจ้าแข็งมีหกคนเสียชีวิตผู้ลมไส้สารวันนี่ห้าเป็นเราแข่งนะครับ
1: เจ้า
0: แข่งหลวงลำท่าแข่งมือจันแข่งขมวนเป็นเราแข่งมีซี่จำประชักเตือสามแข่งบกแก้วสองแข่งใจสมบูรณ์หนึ่งเนาะถึงว่าจะเป็นในประตามคือแข่งจำประชักจะว่าคุณสิทธาเกิดอุบัติเหตุอยู่แข่งอันดับที่4ที่เกิดหลายในเดือนนี้นี่แปลว่าการเกิดเสียชีวิตเนาะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมีข้อมูลแน่ไม่ได้คนเสียชีวิตนี่ก็คืออันดับที่5คือว่าอันดับที่5แปลว่ามันหลายพันหลายแข็งนะแปลว่ามันมีแข็งก้อนมันมีดวงตาบางสะบันนะคิด
1: อ
0: ย่างต่างๆลึกลงหลายเลยจากการประสานลงมา3คนเริ่มเนาะคนนี้คือว่าเป็นการดีนะยินดีชมเชยที่ว่าแข็งที่ว่าเกิดอุบัติเหตุถึงจะเกิดในการเสียชีวิตนี่มันลอยลง
1: จ้า
0: ถ้าวันนี้พอมาเบิ่งประเมินมูลค่าคนเสียหายเนาะประเมินมูลค่าคนเสียหายคือข้าพเจ้าเคยได้แจ้งมาแต่ระยะเนาะ
1: จ้า
0: คือว่าการการประเมินมูลค่าผลเสียหายของการเกิดอุบัติเหตุนี้ของเราเพียงแต่ประเมินเรื่องยานพาหนะพาหนะเท่านั้นเราไม่ได้ประเมินมาค่าปิ้นตัวสุขภาพค่าเงินค่าภาพศพของผู้เสียชีวิตของเราไม่ได้ประเมินอยู่จุดนั้นแต่ของเราประเมินเพียงแต่พาหนะเป็นที่ซ่อมแปลงหรือว่าตันเสาไฟเสาไฟเตะเพ่หรือว่าเราเตรียมแทนเสาไฟอย่างประมาณนี้เนาะ
1: จ้าจ้า
0: เราเหลืองประจุเราสั้นๆแค่นั้นเองส่วนที่ว่าการประเมินทางด้านสุขภาพติ้งปัวยกย้ายนั่นพวกเราจะไปได้เอาเข้าอยู่จุดนี้เนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: หรือว่าเดือนกรกฎจำนวนถือว่าเกิดอุบัติเหตุในเดือนกรกฎประเมินมูลค่าคนขายนี่คือว่า17ตึก4 2 17ตึกกับ241ล้าน 800,000 กีบ
1: โอ้หลายเนาะเจ้า
0: คือว่ามาเทียบใช้เดือนขึ้นหน้านั้นครับเจ้าก็บ่ได้ว่าจะมาเขียนเฉพาะของเราจะเขียนใช่ว่ามาเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นมา300กับ13ล้านหกแสน70,000กีบตัวนี้คือว่าเป็นเพิ่มขึ้นคือค่าประกันวัดผลเสียหายทางด้านวัตถุมันถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นซ้ำนั้นเน
1: า
0: ะ จ้าคือว่าการรายงานของข้าพเจ้าคือว่ารายงานทุกเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ให้มีประการนะครับฮู้นะครับทางน้ําเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ปัจจุบันละเอียดหมดทุกอย่างแล้วที่ท่านรายงานในแต่ละเดือนแล้วก็มีการสมเทียบกับเดือนที่ก่อนหน้านั้นอีกที่ได้เว้าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการขับขี่ปลอดภัยในปัจจุบันนี้พันโทไมซุกสออินไซมีอย่างจะก้าวเตือนนักขับขี่ตื่มอีกบ่หันอ่านตัวเลขรายงานขึ้นมาหนี่การเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินทั้งชีวิตมูลค่าต่างๆมันหลายๆเพราะฉะนั้นในต้นน้ํามันยังสิเป็นแนวนี้อีกหรือบ่เป็นแนวนี้อีกนี่มันก็อยู่ที่นักขับขี่แต่ท่านเองในนามเจ้าหน้าที่มีความเป็นห่วงเป็นใยได้ใดเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าข้าพเจ้าในนามคือว่าในนามส่วนตัวในนามวรรณะเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งที่เคยเฮ็ดงานโฆษณาและก็ติดตามในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงในทั่วประเทศนี้เนาะข้าพเจ้าจะฝากถึงนะครับพี่ทุกหัวหน้าและก็พนักงานทหารตำรวจชาวค้าขายที่มาอาศัยอยู่ในเมืองสปป.ลาวนี้เหตุแนวใดจริงใจเหตุจริงใจเหตุไออุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงหรือว่าตามในท้องถนนในนครหลวงหรือทั่วประเทศของเรานี้จริงใจเหตุไออุบัติเหตุหลุดลงอยู่นี้ก็ฝากฝังถึงนะครับพี่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกทัวร์ดาจงมีสติกันเนาะโดยเฉพาะเนี่ยเราต้องเห็นหุ่นกฎจราจรและเอาใส่ใส่เคารพระเบียบกฎจราจรและการบประมาณเนาะอยู่ในนี้ช่วงนี้ก็ช่วงฤดูฝนแม่เฮาจะเดินทางหรือเข้าห่วงการจราจรอีหยังต่างๆของเฮาต้องได้เตรียมพร้อมโดยเฉพาะการพร้อมเตรียมพร้อมทั้งด้านเครื่องอุปกรณ์โดยเฉพาะเป็นรถจักรเนาะช่วงนี้ฤดูฝนอุปกรณ์รถจักรขึ้นได้ไหมในการขับขี่ทายางหรือไหวอย่างต่างๆอันนี้ของเฮาได้เตรียมพร้อมในนี้เขาต้องไปติดตามข่าวคราวบินฝ่าอากาศมันฝนหรือว่ามันแดดแน่ไหนในนี้ก็ยังได้เบิ่งติดตามถนนหนทางโดยเฉพาะเป็นนักขับขี่ที่ขับขี่ยานพาหนะที่เป็นรถเดินทางไกลเพราะว่าต้องไปติดตามทางกุดทางปีทางเกดินเชื่อนหรือคนใดเพราะว่าต้องไปติดตามให้มันละเอียดเนาะอันนี้ของเราต้องเรียกของมันยังนะครับมีทุกตัวนาจงเป็นเจ้าขานเจ้ากันในการปฏิบัติกฎจราจรจริงๆให้ไทยอุบัติเหตุหลุดลงเถระเก้าถ้าพวกเขาบ่ใส่ใจประมาทบ่ใส่ใจนั้นยังมีความประมาทต่อกฎจราจรในการเหตุในอุบัติเหตุนี้เพิ่มขึ้นอยู่ในนี้นะครับคนโมเรียกของมันยังนะครับขี่ทุกตัวนาในการดึงในการพบปะสร้างสรรค์คนเล่าของพวกเขาเป็นคนอบอมอันนี้ครับมูเพื่อนเนาะเพื่อนมิตรหายไปมาสู้กันมีการต้อนรับกันอย่างอบอุ่นในนี้การดื่มจงมีสติเนาะให้ที่ที่ที่อุปถีดุดุงถือถ้าเก้าแล้วก็ดีที่สุดในการไปเริ่มพบปะสร้างสรรค์ต้องให้มีนักขับขี่ต้องมีขับขี่สมองนะไปหวมนักขับขี่แล้วขอโทษถ้าว่าเขาเมาแล้วเขาอาจเมื่อบ่ได้จะให้มีผู้หนึ่งขับมาเขาจะมีการว่างแผนผู้ใดกินเหล้าผู้ใดบุกกินเหล้าผู้บุกกินเหล้าต้องเป็นผู้ขับขี่มีความรับผิดชอบในการขับรถขับบ้านเน
1: า
0: ะถ้าหากว่าพวกเขาดื่มซึ่งเหมือนเมาเนี่ยมันเมาแล้วรู้สึกว่าไปบ่ได้แล้วเขาต้องมีสติปัจจุบันนี้กันมีการบริการทางงานการขับขี่โดยเฉพาะ1624บอกนี้เนาะนี่เป็นการให้การช่วยเหลือว่าต้องมีสติเนี่ยแต่นั้นจริงๆให้ได้อุบัติเหตุลดลงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
2: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโทไมซุกสออินไซทั้งแผนกโฆษณากรมจราจรที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการโอกาสหน้าเชิญท่านเข้าร่วมได้ไหมขอบใจหลาย
1: ๆขอบใจท่านหลายๆเด้อ
0: เจ้าขอขอบใจ
1: จ้า
0: ขอบค
1: ุ
0: ณพนักงานทุกคนเด้อ
1: เจ้าขอบใจท่านหลายๆ
2: ขอบใจเนาะท่านผู้ฟัง ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังผ่านไปแล้วเกี่ยวกับการสรุปตัวเลขอุบัติเหตุที
1: ่
2: เก
1: ิ
2: ดขึ้นละเอียดพอสมควรเน
1: า
2: ะถ้าว่าสมเทียบใส่ในเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎนี่นะถือว่าเดือนกรกฎนี้เพิ่มขึ้นได้อัน
1: นี้ซักนะว่าผู้เสียชีวิตซะนี่เพิ่มขึ้นฮอด9คน9หลายสูญเสียไปแต่เพิ่นบ่ได้ลงรายละเอียดว่า9รายนี่9คนที่เสียชีวิตนี่นะยิงจากคนสายจากคน
2: เจ้า
1: ฮู้แต่ว่าบ่สิมันก็คนหักคนแพงคนในครอบครัวของท่านนั่นแหละเนาะการสูญเสียในครั้งนี
2: ้เจ้า
1: อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ยังน่าตกใจอยู่เนาะเกิดขึ้นเป็นบ่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่430รายนะและเดือนกรกฎที่ผ่านมานี่453ราย
2: เจ้าม
1: ันก็เพิ่มขึ้นเด้เห็นว่าตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นแม้ทั้งนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นคือกันเนาะเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตซั่นซะแต่ว่าในนี้คนต่างประเทศนี่มาเกิดอุบัติเหตุอยู่บ้านเมืองของพวกเขานี่ก็ลวงหลายไปมากนะเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: สปจีนนี่แม่นของอันดับกว่าหมู่เพราะว่าเพิ่นมาหลายเด้
2: เจ้า
1: อยู่บ้านเฮามาเฮ็ดธุรกิจมาค้ามาขายมาท่องเที่ยวของเถื่อทางบ้านเฮานอกก็คือฮู้ต่างจากเมืองจีนซั่นซะ
2: เจ้าม
1: ันน้อยมันแคบคนก็ขับขี่พาหนะมันก็บ่ได้มีว่าอันนี้เป็นของรถจักรเด้อ นี่เป็นของคนย่างเด้ออันนี้เป็นของรถน้อยเด้อมันแยกออกบ้านของบ้านเฮามันไปนํากันหมดต้องมีสติตื้มเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: บางเทื่อก็ขี่ไวโพดนี่ก็ผู้ใด46รายผู้ใดเกิดอุบัติเหตุเนาะสัญชาติเวียดนามนี่สาวนี่ไทยนี่10แล้วก็ตามลําดับไปดังที่ท่านได้ฟังนําพันโทไมซุกซออินไซด์แหละเพิ่นรายงานสู่ฟังกันละเอียดเนาะแต่ว่าเสียงมันอาจจะกักๆคึกๆไงมันรายงานทางโทรศัพท์แบบก็แบบสิละเน
2: า
1: ะมันก็บ่ได้ว่าสิแจ้งคือกับเฮาล้มกัน2คน
2: เจ้า
1: เราก็ต้องขออภัยอย่างน้อยมันก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีให้กับมิตรรายการที่ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยมีส่วนร่วมกับเฮาได้ที่030 578 7052ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการน้อยหนึ่งจังหน่อยกลับมาล้มกันใหม่
3: สบายดีแพง
4: สบายดี
3: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ําแบบนี
4: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงน่ะ
3: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
4: อื้อเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ําทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
3: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
4: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ฮ้าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้วาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตั
1: วหลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายแท
1: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
0: ครับเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
4: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาเฮือนของทานพร้อมรับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
3: ว้าว
4: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
5: ท่านผู้ชมฟังรายการครับพี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังฟังสิ่งน่าสนใจจากทางรายการเมื่อกี้เฮาก็ลงให้เป็นรายการแล้วฟังไปแล้วว่าการเกิดอุบัติเหตุปัญหาต้นตอก็คือเรื่องการใช้ความไวแซงบ่รับประกันแล้วก็เรื่องดื่มสิ่งของมึนเมาเนี่ยเป็นต้นตอเนาะเมาแล้วขับรถบ้านเฮาเนี่ยมันต่างจากบ้านเมืองชาติอื่นเพราะว่าเจ้าของรถไปผู้เดียวมันไปสิมาขับให
6: ้เจ้า
5: ย้ําได้ก็1 6 2 3 6 2 4อยู่เขาก็โอ้บ่ไหวติสิมาอันขับรถให้ขี้เหล้านี่เนาะเฮาก็ต้องเบิ่งแยงตัวเองนั่นแหละท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ลองคิดนํากันด
6: ื่
5: มสิ่งของมึนเมาแล้วครับขี่เอาย่านแต่รถเสียย่านเอามือเงินบ่ได้สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุ
6: เจ้าฮักชีวิตอย่าลืมฮักตนเองนําเด้อนะท่านผู้ฟังตอนนี้ทีมงานพวกเราประสานหาทั้งพันโทเดชหรือสาไสยศาสตร์ห้องแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ในสายแล้ว
5: สบายดีท่
6: านสบายดี
7: เจ้าสบายดีท่านเจ
6: ้
7: า
6: เจ้า
5: อาทิตย์นึงพบพ่อล้มกันเทื่อนึงเนาะท่านเนาะก่อนอื่นก็อยากให้ท่านได้รายงานสู่ฟังเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเราในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยหลายซ้ําใดบางทีก็ฟังไปทั่วประเทศแล้วเอาเจาะเข้ามาลึกเข้ามาตื่มตัวเมืองใหญ่เมืองเอกของประเทศลาวพวกเฮานี่เก้าตัวเมืองนี่เกิดขึ้นน้อยหลายซั่นใดขอเชิญท่านรายงานสู่ฟังหน่อยเนาะ
7: เจ้าขอขออนุญาตขอเวียนเนาะ
5: เจ้า
7: ก็ลึกเจ้าก็ว่าสบายดีจะเช้าอีกนึงเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพแลรายการสักทีจะจอดปลอดภัยเนาะ
5: เจ้า
7: เมื่อเบิ่งแล้วสภาพการจราจรในนครหลวงจันทน์โดยรวมก็คือว่ามีความสะดวกเนาะความสะดวกของทุกวันแต่ว่า ได้มีว่ารถติดบางช่วงบางเวลาและบางสภาพเสียงทั้งหรือว่าในตะกี้ผู้ใช้รถจะโดนทุกท่านประจุพร้อมแบบเราจะใช้ปฏิบัติพุทธในเรื่องการสัญจรแล้วก็การขับขี่ไปเก็บเป็นกันและกันเป็นรักต้องปล่อยชิดให้กันอยู่ระหว่างทางพวกทางแยกที่บุญใช้อำนาจบังคับหรือบุญพิจารณาดีระบายการสัญจรนั้นว่าอยู่จุดใดมีใช้อำนาจบังคับกายปฏิบัติตามใช้อำนาจอย่างเข้มงวดเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจะเกิดอุบัติเหตุที่จะตามมาครับมันมีตัวกับสภาพบรรทาการเกิดวิทย์ทวนซอลวิชันในก้าวเสมอนับแต่วันที่10ถึงวันที่16เดือน8ของช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบางบึ้นอยู่ในนครหลวงวิชันมีจำนวน30เรื่องก็สมเทียบแต่อธิพานมันเพิ่มขึ้น7เรื่องแต่นี่มีการเสียหายเป็นต้นผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางครับเนาะมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย11คนสมควร14สาหัส3เสียชีวิตถ้าเนาะคือว่าเป็นตัวเลขที่บุเบศภัยพึงปรารถนาเนาะ
6: เ
7: ป็นคันว่าผู้ขับขี่หรือผู้ร่วมเดินทางเสียชีวิตถึง5คนรวมแล้วคือว่ามันเป็นเทียบกับตัวเลขการเสียหายของผู้คนเสียชีวิตกับเพิ่มขึ้นจำนวน2คนจากที่เดิมมี3คนเนาะฉะนั้นฉันมีบอกก็ขอแสดงความเสียใจครับ
6: เจ้า
7: แต่ปีนี้ของผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะขอแสดงความเสียใจกับ
6: เ
7: รา
6: เจ้าและในเหตุที่มันเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต5คนนี่อย่างให้ทางพันโทเดลือซารายงานเติมเนาะว่าเหตุนี้เกิดขึ้นอยู่จุดใดบ้านใดเมืองใดเจ้า
7: เนี่ยกับกรณีที่เกิดเหตุและมีคนเสียชีวิตคนในตัวนี้เนาะเป็นกรณีที่นึงมันเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 23:30 นาทีของวันที่10เดือน8 2566เหตุเกิดอยู่ถนนอนากำแพงเมืองเขตบ้านหนองไผ่เนาะเมืองปาดใส่ฟองแล้วก็เรียกกัน
6: เจ้า
7: เอกรถยนต์เนาะกำคนยืนอยู่กลางทางเพื่อเกี่ยมรถทางตามทางครับ
6: ต
7: อนแรกปุ่งเจออีกรถยนต์อีกคันหนึ่งเจอไปไทยผูกคนที่ทำนั้นเสียชีวิตคาที่เนาะ
6: เจ้า
7: ชนตอนนี้เสียชีวิตในเวลาประมาณ20:30 นาทีของวันที่11/8 2566เหตุเกิดอยู่บ้านบ้านหนองบัวระวังเส้นทางที่3ไปหลัก19เข้าไปหาตรงบางนั้นเมืองในทางนี้นะเขาเลยมีแกน
5: เ
7: ป็นเทพจับต่ำขบุญยนต์เป็นเทพผู้กับทีเราจับเสียชีวิตทีเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ที่3มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ19:00 นาทีของวันที่13/8/2566เหตุเกิดดูเส้นทางเลขที่11เขตบ้านสัมพนาเมืองสังท้องต๊อก
6: เจ้า
7: แล้วก็เลยแกนเป็นเหตุรถจับต่ำไส้รถบรรทุกสี่จอดอยู่กลางทาง
5: โ
7: อ้เหตุในตัวพี่จับเสียชีวิตนาที
6: เจ้า
7: ก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุในเวลาประมาณ5:40นาทีตอนเช้าของวันที่15/8/2566เหตุเกิดอยู่บ้านอุ่นท้องเขตอุตสาหกรรมมานะทางเข้าหัวเชียงเมืองไทยตอนนี้เราก็ลำยัน
5: เจ้า
7: เป็นเหตุรถต่ำคู่กลางทางเนาะเลยเนี่ยกูขับขี่รถจักรเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันกรณีที่5มันคือเหตุในเวลาประมาณ18:00ตอนแรงเนาะของวันที่15/8/2566เหตุเกิดอยู่เช่นทางนะตัดใหม่ระวังเมืองน้อยเชียงดามหาดอดก้อยเหตุบ้านเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเป็นเหตุรถจักรต่ำท้ายรถ3ล้อไฟฟ้าเรื่องเป็นในปูครับที่รถจักรเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันเนาะหรือว่าอีกตัวหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ของพวกเรากับผมจะได้ความเสียใจน้ำญาติพี่น้องของปูประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะขอแสดงความเสียใจมาหลายครับ
5: เจ้าต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่ปัญหาต้นต่อมันเกิดขึ้นจากเรื่องใดพอสรุปรวมๆได้บ่ทัน
7: ปัญหาต้นต่อของกรณีที่เกิดอยู่ในจำนวนหาเหตุการณ์เนี้ย
5: จ้า
7: ล็อกละมาเบิ้งเลยผู้กับขี่เนาะใส่คมไว้ใส่คมไว้เกินขอบเขตเนาะอันที่สองอาจจะมีส่วนเนาะในการดื่มชิงมึนเมาหรือว่าสุขภาพมันเปลี่ยนที่สอง
5: จ้า
7: เนาะแต่อันที่สามมันนี่แบบเมนว่าการยึดจอดรถกับมีความสำคัญเป็นจอดรถบรรทุกเนี่ยจอดที่วันเมื่อไปท้ายนะบ่มีตัวอย่างอ่ะที
6: ่
7: มันมีความเสี่ยงได้การเกิดเหตุที่แบบ
5: เจ้า
7: เ
5: จ้า
7: แต่จูไปในสามคนนี้คนตอนนี้รีแม่กันยังบุกไปปกเชื่อตอนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนาะ
5: เจ้าก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วเนาะพวกเราก็อยากให้มันเกิดท่านเว้าแหละแต่มันเกิดแล้วมันก็นำความสูญเสียความเสียใจให้ครับมาหลายๆครอบครัวแต่ต่อไปนี้เฮ็ดได้บ่ให้มันเกิดเนาะในญาติที่เฮาล้มกันเนี่ยก็บ่ฮู้ว่ามันเกิดอยู่ไสหรือบ่เกิดซั่นซะท่านในนามเจ้าหน้าที่นี่มีความเป็นห่วงเป็นใยอยากกล่าวอยากบอกหยังตื่มท่านเพื่อให้มันลดลงเรื่องอุบัติเหตุนี่ท่าน
7: เจ้าเพื่อเป็นไปการสัญจรมีความสะดวกเนาะปลอดภัยแล้วก็บ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดก็จะบ่ให้มันสูญเสียอย่างแห้งเนาะฉะนั้นในเจ้าหน้าที่ก็อยากฝากทุกท่านนะที่ใช้รถใช้ถนนเนาะในเฮาเรื่องการนี้สำคัญที่สุดคือเป็นการเคารพกฎจราจรนั่นแหละนะเขาถ้าเขาเคารพกฎจราจรอย่างเข้มงวดเนาะบ่ละเมิดแต่ละกฎจราจรบ่ละเมิดไปอำนาจคอยการขับขี่ก็บ่ใช้ผมไว้เกินกฎเขตเนาะแต่เกียรติซึ่งกันและกันต่อมาหาเห็นจะรุดจะรุดหน่อยถอยลงถ้าเกิดเขาจะบ่มีการจุ่มเกลียอย่างหลงหลายหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้ฉะนั้นก็อยากขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เหมือนแค่เนาะผู้ขับขี่รถบรรทุกก็การยุดการจอดต่างๆก็ให้เบิ่งสถานที่จอดมันกว้างมันขวางบนแสงสว่างเพียงพอเน
6: า
7: ะผู้ขับขี่เบิ่งแบบไม่ใช่คงไว้เกินขอบเขตไม่ดื่มชิงมึนเมาเนาะจากนั้นก็เบิ่งทางระบบสภาพเทคนิครถบางข้างนี้การคืนนี้ร่วมกันนี่บางครั้งก็มาเบิ่งนะเทคนิคกับบ่อยากดีต้นระบบไฟตาบ่อยากพุ่งแจ้งหรือว่าบ่มีซ้ําบางครั้งอ
5: ัน
7: น
5: ี
7: ้เป็นไผเกี่ยวไปติเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ชุกช่วงอยู่ฝนแน่เนาะฉะนั้นก็พร้อมๆทุกทีทุกอย่างแหละรวมทั้งคนรวมทั้งภาระอยากให้มันอยู่ในสภาพพร้อมๆหมดนั่นแหละคนก
5: ็
7: สุขภาพแข็งแรงบ่ดื่มชิงมึนเมารถก็มีไฟหูไฟตามีไฟเบรกมีไฟเลี้ยวต่างๆคือว่าคันวันกบคือได้ฉีดครับพระเจ้าหวังว่าอุบัติเหตุจะเกิดน้อยเกิดน้อยหรือบางครั้งอาจจะบ่เกิดเนาะถ้าเกิดก็อาจจะบ่สูญเสียอย่างหลวงหลายก็คือถึงขั้นเสียชีวิต
5: อีก
7: ครับพระเจ้าหลายนะ
5: ครับ
7: ฉะนั้นก็จะขอฝากให้ท่านเอาใจท่านเหมือนกันให้ปฏิบัติให้มันได้เพื่อลดความปัญหาการสูญเสียที่จะทำมาเลย
6: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโทเดชฤษาไสยศาสตร์หลายๆที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการได้สรุปรายงานตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะใน1อาทิตย์ผ่านมาโอกาสหน้าเชิญท่านเข้าร่วมได้ใหม่ขอบใจหลายๆ
5: ขอบใจท่านหลายๆโชคดีท่าน
7: เจ้าเป็นเดียวกัน
5: เจ้าๆๆ
6: มิตรรายการก็ได้รับฟังผ่านไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน1อาทิตย์ผ่านมาในนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาก็คือนับตั้งแต่วันที่15วันที่16เดือนสิงหาคมอดิศักดิ์ถือว่าเกิดขึ้นนี้30เรื่องมีผู้เสียชีวิตนี้5คน
5: แม่นละ
6: เพียงแต่1อาทิตย
5: ์
6: ถือว่าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี้มันหลีกเลี่ยงบ่ได้แต่ว่าก็คือเฮาฮู้นำกันสาเหตุหลักๆที่ต้นต่อทางเบื้องเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็เตือนสติเป็นห่วงเป็นใยได้ตลอดผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็คือขับขี่รถให้ถูกซองทางถ้าว่าทางใดที่บ่สำนีสำนานในการนำใช้เส้นทางนี่ก็ศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนออกเดินทางแล้วก็มีความเกี่ยมพร้อมแล้วก็ถ้าว่าจะซิงแซงนี่ก็ต้องรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัย
5: การใช้ความไวเมาจอดรถบ่ถูกบอลถึกที
6: ่
5: เห็นป่ะอันมีตัวเลขมีกรณีอุบัติเหตุที่ว่ารถบรรทุกไปจอดรถจักรไปขี่ต่ำรถบรรทุกจอดนี่กินทางไปครึ่งนึง
6: เจ้าก
5: ินทางบนรถจักรเที่ยวนั่น
6: แม่นแม่น
5: อ้าวไปฮอดใกล้ๆมันสิทันเนาะคนมันก็ขี่มันมืดเด้
6: เจ้า
5: อันนี้ควรไปจอดบอลมันปลอดภัยจะได้ผู้ที่มีรถบรรทุกทั้งหลาย
6: เจ้าร
5: ถทานซื้อมาครับนี่ก็แม่นล้วนแล้วแต่สร้างเศรษฐกิจเนาะหารายได้แต่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมให้ผู้อื่นมีความปลอดภัยเนี่ยมันมีหลายกว่านี้แด
6: เจ้าตื่นตัวแน่เนาะ
5: ตื่นตัวตื่นแน่
6: เจ้าตื่นตัวเบิ่งตามตัวจริงเพราะว่าบางจุดบางเส้นทางนี่อู้เส้นทางมืดแดดิซ่า
5: เพิ่นสิอาศัยแต่มาจอดรถใส่อีก
6: มาจอดรถอาศัยแต่ไฟเยื้องทางบ่หรืออาศัยไฟเฮือนพ่อแม่ประชาชนบางจุดที่บ่มีไฟเยื้องทางบ่มีเฮือนพ่อแม่ประชาชนในเขตนั้นนี่มีความเสี่ยงหลายได้ต่อการเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นก็ฝากถึงผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเนาะตื่นตัวถึงความปลอดภัยถ้าว่าจอดแคมทางมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกลับไปจอดบอนที่เดินกว้างๆแดยับเข้าไปแคมไปทางใน แน่เพื่อว่าผู้ที่ขับขี่รถจักรแน่นอนได้ดีสักถ้าว่าทางมืดเบิ่งบ่เห็นอีหลีได
5: ้
6: ขามาขามั่งนี่เอานำบอทานตุ้มเขาหันโอ้ยคือเหตุการณ์ที่เป็นว่านี่แหละ ทางรายการนี้พวกเขาก็ขอแสดงความเสียใจนั้นเนาะต่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นห่วงตื่มเมาเรื่องการยางข้ามทางอดีศักดิ์ก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถจักรต่ำเอาทะอันคนยางแน่รถใหญ่แน่ต่ำเอาคนยางข้ามทางจังสิอยากให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถขับรถเองก็มีสติผู้ที่จะยางข้ามทางนี่ก็ให้มีสติระมัดระวังน้ำกันได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแน่ก่อนที่จะข้ามทางเนาะเบิ่งความปลอดภัยก่อนจะยางข้ามทาง
5: เมื่อวานนี้ขี่รถตามเส้นทางตัดใหม
6: ่เจ้า
5: แต่เขตเส้นทางแถวดงนาโศกมหาปักข้างแล้วก็ออกมาทางใกล้ทางไฟแดงหนองแตงอ่ะนะอ
6: ัน
5: น
6: ั้
5: นคือเส้นทางสีทองเนาะและเส้นทางสีทองนี่ตัดมาใส่ทั้งหนองพญาดิตัดมาใส่หนองบึกเน
6: า
5: ะ
6: เจ้าทั้ง
5: มันมืดนี่นะฮู้แล้วว่ามันมืดย้อนหยังก็เว้ากันละบางคนบ่ดีไปลักใส่พื้นใส่ไฟต่างๆ
6: เจ้า
5: ปัจจุบันนี้ก็บ่มีหน่วยงานใดที
6: ่
5: จะมาแก้ไขนะปะทิ่มไปเลยนะเนาะบ่ฮู้ว่าอยู่ในสภาผ่านมาเพิ่นเอาไปเว้าบ่และผู้ที่ตัดสินปัญหาได้หั่นได้ไปบ่เฮาก็บ่ฮู้เมื่อวานนี้ก็มาเนาะเพราะว่าออกทางหนองแตงแล้วตัดมาทางนั้น
6: เจ้า
5: สิมาหาไฟแดงแม่ละเด็กเด้
6: เจ้า
5: ขี่มามันก็มีหลายบนทางแยกต่างๆนะแต่มันมืดเด้ก็ขี่ก็บ่ได้ใส่ความไวหลายตกใจคิดว่าแม่นนั่นลูกอยู่ในรถจนตกใจนำแท้ๆมันรถจักรนะเพิ่นขี่ตัดหน้าเพิ่นอยู่ฝั่งนึงแล้วเพิ่นข้ามมาอีกฝั่งนึงรถไฟตาก็ฮิบนี่อยู
6: ่
5: อันอาจารย์คิดว่าแม่นนั่นตกเกียร
6: ์โอ้ความไวบ่
5: ตกเกียร์บิดสายซะเนาะตื่นยุบไปเลยก็จะเฮากับเบรกรถเลี้ยวไปดีเอารถจักรตัวน่ะข้ามไปเห็นบ่ถ้าว่าขาดสติเนี่ยใส่ความไวเนี่ยล้มกันไปเนี่ยคือที่มันตุ้มตามไปแล้วเขาก็จะตกใจย้อนอันหนึ่งนะเส้นทางมันมืดต
6: ้
5: นตอนมันช้างมันมืดทางดีแต่ทางมืดโบหูมาไปต้องไปแก้ไขหรือว่าซีให้หน่วยงานใดมีรายการกระทามาอันใดให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนนะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนเด็กหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ควรยืนมือเข้าไปเบิ่งละอย่าสู้ป้าให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปนะ
6: เจ้า
5: เพราะว่าประเทศชาติมันต้องพัฒนาไปหน้าอันนี้มันสิถอยหลังได้เป็นอะไรนั้นเพราะมันบ่มีความปลอดภัยเลยตายทุกมื้ออุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดบัดนี้ใช้เงินมหาศาลในการเฮ็ดทางแต่ละจุดแต่ละบ่อนแต่ภัยยังทางบ่มีเนาะอันนี้มันก็ต้องได้เบิ่งขึ้นภัยที่รับผิดชอบลาวก็เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนอีกเอ้าเว้ามาเฮ็ดหยังหรือว่าเขาเว้าให้ซื่อๆบ่หรือเฮาเว้าขึ้นมาเองเห็นบ
6: ่
5: ตัวนี้ไฟใหความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถถนนบ่มีมันก็บ่ได้บ่เว้าแหละว่าถนนลั่นช้างนี่อันนี้ตบมือชมเชยล่ะนี่มันเป็นไปบ่ได้มันสิมืดสิภูมิใจซํานี่มันก็บ่ได้เด้
6: เจ้า
5: บ่อนอื่นทุกคนก็ต้องปลอดภัยเมื่อปลอดภัยชีวิตปลอดภัยการพัฒนามันก็พัฒนาได้แหละคนพัฒนาได้บ่แม่นอันอื่นไปพัฒนาชาติบ้านเมืองได
6: ้
5: ชาติสิสงบชาติสิฮุ่งเฮือนก็แม่นคนนี่แหละ
6: เจ้า
5: ฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความปลอดภัยเนาะทุกมื้อนี้มันก็การใช้รถถนนการขยายขอบเขตที่อยู่อาศัยนอกการผลิตต่างๆมันก็กว้างออกกว้างออก
6: เจ้าม
5: ันสิย่างบ่ได้ดิคนมันสิย่างไปบ่ได้มันคือสมัยกี่เนาะเดี๋ยวนี้มันก็ต้องใช้รถใช้ถนนใช้นี่แหละมันสิปลอดภัยอันนี้ก็ฝากไว้ถึงหน่วยงานภาคหลักเฮานี่แหละสิแก้ไขมันบ่แม่นเท่าก่อเท่าขอหรือชาวนาใช่ดอกมาแก้ไขปัญหาไฟฟ้าให้มันหุ่งทั่วบ้านทั่วเมืองตามถนนหนทางเนาะเอาเวลาใกล้สิหมดแล้วแม่นบ่
6: เจ้าเวลาก็ใกล้สิหมดแล้วเน
5: า
6: ะแต
5: ่
6: ว
5: ่
6: าจะอ่านที่มีรายการได้ส่งความคิดความเห็นมาก่อนอด
5: ี
6: ตคนว่าทางบ้านห้วยแดนเมืองเพิ่นว่าเส้นทางนี้เที่ยวไปมายากหลายเด้อเพิ่นว่ายังให้ทางรายการนี้เป็นสื่อกลางให้แดก็ขอบใจเน
5: า
6: ะมีรายการได้
5: เดี๋ยวนี้หลายเส้นทางตาม3แยก4แยกนํามันเริ่มเฮแล้วมันฝนหลายเด้
6: เจ้าน
5: ี่อีก 2-3 มื้อนี่ก็ฝนอีกนี่นะแต่ว่าวิทย์ฝนนี่ก็เคี่ยวไปขูดซะไปกูดไปแปลกมันเนาะ
6: ปรุงแปลง
5: ในงานโยธาแหละที
6: ่
5: เจ้า
6: ห้
5: องเนาะมันคือสิบ่เกี่ยวกับไฟฟ้าอันทางก็ได้ไฟฟ้าก็สิเว้าเรื่องไฟฟ้าทางก็สิเป็นโยธา
6: เจ้า
5: ไปเบิ่งโอ้เส้นทางหลายเส้นเพขี่ไปดีก็โดดคุ้มๆปีกนกจนจิลุดออกคันบ่ดีได้ก็ตีนไหลออกพุ่นได้เน
6: า
5: ะอ
6: ัน
5: นี้ก็เป็นห่วงทุกคนแต่ก็ให้ค่อยไปค่อยมาโดยช่วงกลางค่ำกลางคืนมันบ่เห็นคุ้
6: ม
5: ตอนเย็นก็สิไข่ได้ ขอบใจทุกท่านที่ติดตามฟังติดตามชมรายการครับพี่ปลอดภัยมื้ออื่นเวลาเก่าพวกเรากลับมาพบกันใหม่วันนี้สบายดี
6: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเสร็จสมบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์สร้างให้กลายเป็นแขวงเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เนื่องจากมีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมเป็นทางผ่านระหว่างบรรดาแขวงภาคกลางกับภาคเหนือมีเส้นทางเที่ยวได้ทรงฤดูและมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสร็จสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อบดลมนี้ว่าเสร็จสมบูรณ์มีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมแก่การเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์โดยเฉพาะการจราจรสินค้ากับบรรดาแขวงใกล้เคียงเป็นต้นเสียงควางเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลและอื่นๆสิ่งที่การน้ำแขวงกำลังเล็งหีบฮอนจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันแม้นการปรับปรุงฟื้นฟูเส้นทางสายสำคัญที่เปเพขึ้นใหม่เพื่อให้เที่ยวได้สะดวกสบายพ้นเด่นแม้นก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระหว่างบ้านน้ำย้อนหา

0: FM ส่งสัญญาณต่อ UC แห่งคือแขวงหลวงพระบางแขวงจำปาสักแขวงอุดมไซและแขวงสวรรณเขตจะเห็นไห้ขึ้นกระจายเสียงกว้างออกและสามารถกว้างไปประมาณ90ส่วนห้อยของพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถกว้างพื้นที่ได้กว้างขวางทางภายในและต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวยังได้ปรับปรุงระบบการส่งรายการวิทยุให้ผ่านหลายช่องทางเส้นส่งผ่านกระแสคลื่นทางภาคพื้นดินส่งผ่านดาวเทียมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและผ่านระบบสื่อใหม่สื่อออนไลน์สามารถฟังเสียงและเห็นภาพของรายการวิทยุได้พร้อมทั้งสามารถติดตามฟังและชมได้หลายประเทศอยู่ในโลก
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
4: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

บ่ได้ไล่ลืมน้องไปมีสองซ่อนอื่นนะล่ะเด้อแม่นสิมีหมื่นสาวแม่นที่สาวยอดฟ้ามาเลี้ยงอ้ายกาวบ่สนสุขสบายดีมิตรและการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอ้าวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการวิทยุออนไลน์นะก็ติดตามได้ทางเพจแห่งสารลาวที่ลาว National Radio เข้าไปเบิ่งภาพและเสียงคมสัตว์มาตรฐานสากลที่เพจของแห่งสารลาวเด้อมื้อนี้ไลฟ์สดทาง Facebook ส่วนตัวของโคโสกนำนะก็ติดตามเพราะว่าได้แชร์เข้าไปแล้วนะฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา10ถึง11โมง1ชั่วโมงกับอาหารเสริมความงามและการหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจาก Longlist International เป็นผู้อุปถัมภ์หลักและก็ยังมีอีกหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาร่วมก็คือโรงงานตัดเย็บ SM Game เสือกีฬาพิมพ์ลายห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไสฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสุขความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมใส่กับเทียนผึ่งแท้ 100% ขอบใจแบรนด์กระเพียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจห้านนางพิมพ์สอนน้องแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจห้านซ่อมแปลงโทรศัพท์ห้านเท่าพันโมบายโฟนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสห้านเมกูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจห้านเมยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของทั้งลองลิสพวกเรานะมื้อนี้อีก1ชั่วโมงตอนนี้ไปนาอยู่กับโคสุกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมในโมสไตล์ของโคสุกบ่าวไทยจัดยินดีต้อนรับโฆษณาประชาสัมพันธ์เด้อบรรดามิตรรายการที่สนใจต้องการอยากลงร่วมกับรายการพวกเราก็ยินดีนะจะกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228สําหรับมีรายการที่ติดตามแล้วอยากได้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทอาหารเสริมพวกเราแม่นกดไปที่เบอร์ดังกล่าวนั่นแหละนะมีรายการเฮาเด้อและเป็นเบอร์ WhatsApp เพราะเฮาจะจัดส่งฟรีทั่วประเทศในการจัดส่งจะผ่านขนส่งทุกเขตทุกแขวงจะได้รับเครื่องตามระยะทางและเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นเรื่องของนโยบายพิเศษก็คือบ่ได้เสียเงินเด้อพวกเฮาฝากให้ฟรีกับอาหารเสริมมักประเภทใดแนวใดสรรพคุณแบบใดกันเป็นโทรมาพัวพันสอบถามมี3เบอร์ของพวกเฮาที่030-544-6655พร้อมทั้งเบอร์ WhatsApp ที่020-9829-4228นะติดต่อพอพันและสั่งซื้อได้กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของลองลิสต์พวกไปฟังเพลงมวลๆซะก่อนเพลงนี้แหละแม่นคนที่หวังดีมีรายการเข้าสู่ความซึ้งๆเย็นๆเหมาะกับอากาศในมื้อนี้นะฝนตกลิลินฟังแบบเงาๆจะหน่อยนะมีรายการนะเนาะมวนๆกันเลยเจ้า

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั้นนี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: อ๋อโดย
1: อาการมันตามหัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน่ะตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งว่าซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เด้อนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังจะได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
3: คอลาลินพาสอาหารเสริมสุขภาพทางดวงตาแน่นอนแล้วมีรายการอวัยวะต่างๆในร่างกายมันต้องได้รับการบำรุงเด้นะเติมเต็มความมั่นใจเติมเต็มวิตามินแคลเซียมเติมเต็มให้อวัยวะแต่ละภาคส่วนให้มันมีความแข็งแรงนะหลีกเลี่ยงปัญหาที่มีความเสี่ยงต่างๆอันใดที่ว่าพาแผ่อวัยวะต่างๆอ่อนเพลียเปียลอยไปแล้วก็เซาซะเนาะมันบ่ได้ดีเด้บางท่านนี่ก็ฮู้อยู่ทั้งฮู้ว่าโอ้การกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันทําลายเซลล์ในร่างกายถึงบ่เป็นหยังก็ยาเด้บางท่านก็กินหลายมันก็เฮ็ดให้ผูกสอมลงเนาะผิวพรรณก็บ่ค่อยเบ่งบานปานใดแห้งเหี่ยวเข้าไปบางท่านก็ฮู้ทั้งฮู้อยู่ว่ากินแอลกอฮอล์แล้วมันไปทำลายตับอ่อนก็ยังไปเบิ่นกินอยู่เด้นะเอากันอยู่ทุกมื้อนี่อันตรายเลยบรรยากาศเฮาเด้อติดตามเบิ่งสุขภาพเจ้าของทุกมื้อทุกยามทุกทิศทุกเดือนไปเช็คไปกวดครบวงจรเบิ่งนะคันเฮาฮู้แล้วก็ยังว่าไข่นิดนึงพอได้เอามาแก้ไขพอได้เซาก็เซาพอยุดก็ยุดพอได้เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเด้ก่อนที่มันจะสวยเกินไปถ้ามันเป็นหนักไปแล้วแล้วมันมืดนะมืดทุกอย่างที่หามาไว้มันขายไปปัวเจ้าของหมดพุ่นเด้บ่ยังหยังจักอย่างเนาะแต่ก็จําเป็นก็ต้องได้เฮ็ดได้ดูแลกันเฮาบ่เป็นบ่ปัวมันก็บ่เซาได้ปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้ก็คือกับดวงตาเฮานี่แหละมีรายการเนาะสายตาเฮาเมื่อยังเยาว์วัยนะเคียงข้างอยู่กับเฮามาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้มันใช้งานมันอีโซกโซนเห็นทั้งดำเห็นทั้งแดงเห็นทุกอย่างนะตื่นมาหลับตามีแต่บ่เห็นแต่ตอนนอนเท่านั้นดอกตื่นเช้ามาก็ลืมตาเบิ่งหน้าเบิ่งกันเห็นโลกเห็นทุกอย่างที่สายตาเฮาสามารถเบิ่งเห็นในตอนไหนตอนน้อยเฮาอายุใหญ่ขึ้นมาเนาะสายตาก็เริ่มฟางบางท่านก็มีพยาธิประจําตัว1แม่นเป็นเบาหวาน2เป็นไขมันสามมาเป็นประเภทพวกความดันโลหิตต่างๆในกระพ้าฟางไปดวงตาก็ได้ บางท่านก็เกิดอุบัติเหตุสิ่งที่บ่คาดฝันนะเฮ็ดให้ตาแก้วตาบาดเฮ็ดให้เกิดอาการพิการทางดวงตาไปเบื้องนึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราบ่สามารถที่จะกำหนดโชคชะตาได้แต่ว่าสิ่งที่เรากำหนดตัวเองได้ก็คือการที่ดูแลสุขภาพตั้งแต่มื้อนี้แหละเป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปการตัดสินใจเริ่มต้นดูแลสุขภาพมันอยู่ที่ตัวเราเองนะมีแต่ว่าสิเฮ็ดมีแต่ว่าสิกินสิกินมีแต่ว่าสิเอาสิเอามีแต่ว่าสิไปสิไปแต่บ่ฮอดจักเทื่อนะมาเอาลองเบิ่งเด้อแม่เฮาเด้อในเมื่อว่าดวงตาเฮามันเป็นได้มื้อนี้กวดเช็คเบิ่งฮู้แล้วนะเกิดอาการเป็นต้อเนื้อเกิดอาการเป็นต้อกระจกเกิดอาการเป็นต้อหินเกิดอาการต้อลมต่างๆเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันยกตัวอย่างก็คือตาต้อเนื้อนี่มันคล้ายๆกับเป็นก้อนเนื้อที่มันเนื้องอกอยู่ในตาขาวและแผลลามไปบังตาดำไว้เนาะคันเฮาบ่ไปปัวไปเบิ่งไปแยงมันก็คืบคานไปปกปิดตาดำเนาะเฮ็ดให้เสียหน่วยตาไปเลยเบิ่งบ่เห็นเด้ออันนั้นก็คือยกตัวอย่างมาว่ากันถ้าว่าเป็นซะแล้วก็ขี้พ้อนะมีรายการผู้บ่ได้เป็นนี่อย่าไปประมาทเพราะว่าเฮาเห็นหลายคนนี่เคสต่างๆนี่ไปเบิ่งนี่ก็เป็นตาย้านในดวงตาก็ได้โอ้ไปมื่นเบิ่งเป็นก้อนเนื้อติดอยู่กับหน่วยตาแพรลามไปคือเครือหมักบวบนี่ลามไปบังด้วยตาเนี่ยโอ้อันตรายเด้อมีรายการเฮาดูแลฟื้นดำรงรักษามันแน่นะปล่อยปะละลายไปก็บ่ดีเด้ผักสวนนี่ก็เป็นแล้วก็ยามันเถาะลูกเอ้ยแม่บ่มีเงินมีคำที่ไปดูไปแลพี่เลยเนาะคู่มือนี่ก็ได้ที่หาเช้ากินค่ำนี่ก็ยังบ่แฮงแล้วว่าซั่นโอ้บ่ได้ได้เป็นความคิดอันอันตรายนะมีบ่มีก็ต้องได้เบิ่งได้แยงเพราะว่ามันสิสูญเสียดวงตาไปก่อนไว้อันควรเนาะว่าพันสอบถามเบิ่งเด้อมิตรรายการเฮาเอาที่ความสบายใจเอาที่ความพอใจถ้าหากว่าโอ้คักใจถูกใจนะพอใจในสิ่งที่ได้รับรู้เนาะกับข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมดังกล่าวก็แม่นกดมาลดเด้อที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228อาหารเสริมบำรุงสุขภาพทางดวงตาคอลาลินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆของลองลิดพวกเราเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะเมื่อกี้นี่ขอบใจทั้ง FC แฟนและการทาง Facebook กันน้ำแดงมื้อนี้หลายๆทานก็กดกันเข้ามานะทั้งหลังใหม่อนุญาตรับสายหน้าไมค์กันก่อนเนาะจ้าสบายดี
2: ฮัลโหลสบายดี
3: โอ้ยเสียงผู้สาวที่น้ำหมักหนาวลุกก็สิเป็นไข้ยุงนี่เนาะสาวใส่เนาะโอ้สาวลีน่าหลวงฮาบางว่าเจ้าสบายดีน้องสบายดี
2: ตอนน
3: ี้
2: น้องติดตามทางไลฟ์สดอย
3: ู่บึ้งทางไลฟ์สดอยู่ว่าตอนนี้โอ้หน้าเฟซน้องเป็นหยังเนาะคือบ่ปรากฏขึ้นบึ้งนะทางเพจบ่เจ้าที่ตามทางเพจบ่
2: ไ
3: ว้
2: ค
3: ือ
2: น้องติดตามอยู่แต่ยัง
3: บ่
2: ท
3: ัน
2: ได้คอมเมนต์เข้าม
3: าจ้าก็คอมเมนต์คอมหยังได้ก็ส่งสติกอกสติกเกอร์ได้เห็นว่าก็ได้อ้าวเอาเพลงหยังมื้อนี้ดีล่าเอ้ย
2: บ่ได้ก็ฟังเพลงอันอีหยังก็เพลงบ่าวลาวสาวอเมริกานะ
3: บ่าวลาวสาวอเมริกาเจ้าบ่าวลาวสาวอเมริกาเนาะฝากเพลงนี้ให้ไผบ่เจ้า
2: เพลงนี้คำนวณใครรายการทุกเสียงทุกสายเด้อที่กำลังติดตามรายการของ IU ในปัจจุบันนี้
3: เจ้าขอบใจด้าโอ้ยเนาะคักแต่ผู้สาวโทรมาเนี่ยอายุมันคนยืนเด้อเออท่านสมสะอาดก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ดิคันผู้สาวโทรมายามใดเออขอบใจด้าน้องสาวลีน่าเด้อ
2: เ
3: จ้าขอบใจผู้สาวหลวงเฮาบางมันโอ้ยอ่อนซอนเด้อเนาะตอบแห้งใจทั้งเพจทั้ง Facebook โคศกดำเนสบายดีจันสมอนจันทลานใส่นาผักส่วนทีมงานบริษัทสัมมิตรสุดสนัยเพื่อสุขภาพเพิ่นบอกว่าสบายดีอีตาโคศกเด้อว่าสั้นเนาะให้อยู่ดีมีแห้งติดตามรายการเป็นประจำเด้อโอ้ขอบใจทั้งสาวจันทมอนเด้อเพิ่นหายก็ไปเวียกมาบ่ทันจ้าขอยึดรักษาสุขภาพเด้อสาวจันสมอนสบายดีทั้งสาววันวงคีรีดำเนเด้อขอเพลงติดต่อแต่บ่ได้ติดตามได้ให้แต่ทั้งอันผู้บ่าวคำเล็กเบาล่องแพเบาสอนวังเวียงลีน่าหลวงเฮาบางแม่เพ็งแม่ผิวแม่ไพแม่เผยเอาครบถูกแม่เลยเด้อผู้บ่าวกับผู้บ่าวพอภูมิเพิ่นเพิ่นว่าฝากให้เพิ่นได้จักบาทแด่ขอบใจหลายๆท่านที่ติดตามรายการ
4: สายต่อไปจะสบายดีเอาหนาวก็ห่มผ้าตัวเอ้ย
5: ห่ม
4: ละวะบอกไอ้ใส่สวนไปห่มให้วะเอาเพลงอย่างมื้อนี้เอาว่ากันไปรู้เด้มื้อ
5: นี้ครับสายน้องแด
4: ครับสายน้องแดครับสายให้น้องแดเจ้าเจ้าครับสายน้องแดเจ้า
5: เรียนเพลบ่อน้ำเกลือไอ้อัดกบสะอาด
4: เจ้า
5: อาคุณนิดแล้วก็เจ้าเพื่อนน้องเอียงเลยเด้อ
4: เจ้าเจ้าเจ้า
5: ทุกเพื่อนทุกสายทุกเพื่อนน้องแต่ละน้ำใหม่เด้อ
4: เจ้าขอบใจเจ้าย
5: ามเลยเลยน้องเด้อปิงปิงปังปังเลย
4: เจ้าปุ้งปิงปุ้งปิงเลยเนาะขอบใจทั้งสาวเพลงจ้าออกตึงตึงตึงตึงเลยนะเอ้ยสบายดีเจ้าสบายดีจ้า
5: จ
4: ้าจ้าจ้าจ้าจ้าโดยอาขอบใจพี่น้องทางบ้านโนนแก้วอันนี้ก็เป็นสาวโสดรุ่นใหญ่เนาะแต่ว่าหาผัวมาได้สี่ห้าปีแล้วยังบ้านได้จังเถอะอ่าสบายดีทั้งลีน่าก็เข้ามาแล้วนะสบายดีเด้อมาเห็นโฟไฟสบายดีแม่คำฟองในเด้อมาแล้วนะฝากส่วนนะฝากไลค์ฝากแชร์ในบริการนะสนใจอาหารเสริมอย่าลืมฝากเบอร์โทรไว้ในกล่องคอมเมนต์ในเด้อและวงเล็บแต่ว่าอาหารเสริมประเภทใดเนาะแล้วจะให้พนักงานโทรหาและจัดส่งให้เป็นยามองก็มีเป็นเครื่องดื่มก็มีเป็นซากาแฟเด้อมักใดๆก็จัดเข้ามารถเด็ดส่งให้นะพนักงานพร้อมส่งเนาะไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาสาวลาวบ่าวอเมริกามาแล้วเนาะทั้งมาลางอาจารย์กีดาเพชรกับสาวพิ้งรัศมีคนงามเพิ่นจ้ะมาในจังหวะแบบโจ๊ะๆเด้อเนาะเมื่อกี้นี่เงาๆบัดนี้มามาลุกย้อนกันซะบาดเด้อฝากลงกลางใจให้ทั้งพี่น้องทั้งณตาลผู้เด้อมายามลางคือมาแล้วก็ให้แม่ที่แม่ดอกคำทั้งบ้านสก้าวังวนพุทธนิมิตรเนอะถูกเจอเฮงไว้เส้นเพลงนี้ก็ได้นะ

0: ยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญไส้ศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงจังหวัดผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันอกหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไว
2: ้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้นะก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
3: ท่านสบายดีมิตรในการทั้ง Facebook คณะแม่นะมื้อนี้หลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์กันสบายดีท่านบุญนำบืนท่านบุญนำมื่นสุพลเพิ่นบอกว่าสบายดีเด้อน้องสายคนนาเหี่ยวว่าซั่นน่ะฝนตกชอกเพิ่มเย็นๆให้น้องให้อ้ายฟังนี่ได้ก่อนสบายดีอ้ายบุญนำสบายดีเนาะเพิ่นมักแฮงว่าซั่นเพลงเพิ่นน่ะเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้อได้จัดให้ดอกเนาะสบายดีทั้งแม่มณีลาปากหวานเด้อทั้งบ้านนาเพลงติดต่อแต่บ่ได้ติดตามลีน่าหรือเฮาบางติดต่อแต่บ่ได้ติดตามติดตามไอ้ไทยอยู่เด้อว่าซั่นฝากไลค์ฝากแชร์ให้แล้วแชร์ให้แล้ว1ไลค์1แชร์แชร์ให้แล้วกับรายการลองลิดเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์รักจากทั้งลองลิดอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะสวัสดีทั้งสายสมอนเด้อสายสมอนเครื่องเสียงสวัสดีน้องสาวแปรแอร์เย็นคนงามพี่น้องทั้งเมืองหาดไซฟองเนาะสบายดีสบายดีสนใจเรื่องของแอร์ติดตั้งระบบทำความเย็นอยู่เฮือนอยู่ศาลมันไปหาสาวแปรแอร์เย็นหุ่นก็ดีคนก็งามยิ้มก็ปู้แก้มนี่บ่ให้เว้าบ้องพุ่นเด้สบายดีทั้งตุ้ยพุทธวงศ์สบายดีเจ้าขอเพลงสาวเสื้อเขียวได้เด้อบ่าวได้จัดให้เนาะมาเข้ามาแล้วก็กดแชร์กันแด้มื้อนี้ฝนตกลิ้นอยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้ไปใส่กันนอนฟังเพลงซะตั่วเนาะเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวติดตามทาง Facebook ทางเพจแห่งศาสตร์ลาปูเฮานําเนาะก่อนจะไปฟังเพลงอีกหนึ่งบทเพลงนี่ก็แม่นเกี่ยวๆไปใส่ทั้งผู้อุปถัมภ์รายการกันอีกหนึ่งท่านเนาะมีรายการเป็นผู้อุปถัมภ์ใหม่เด้อจะเอาทั้งสองผู้อุปถัมภ์เด้อก่อนเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ห้าน 3G เนาะห้าน 3G จำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อเรียกว่า 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงอยู่ที่3แยกไฟแดงดุงคำสร้างเมืองหาดไซฟองท่านใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้เครื่องเสียงดีๆดนตรีแน่นๆเครื่องเสียงมาตรฐานเสียงมาตรฐานเป็นดอกลำโพงเป็นตู้ลำโพงอุปกรณ์รับใส่เครื่องดนตรีจบอยู่ที่ห้าน 3G ห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงอย่าลืมนะไปเบิ่งไปติดตามทางเพจเพิ่นก็มีทั้งอันน่ะ Facebook ก็พิมพ์ไปใส่น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อห้าน 3G เพิ่นเนาะ พิกัดแม่นตั้งอยู่ทั้ง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างมีเบอร์โทรศัพท์ให้เด้อที่020เลข73ตัว09779 777 09779 777 09779เด้อเป็นวอทแอปเนาะอยากได้เครื่องเสียงในดอกลำโพงรถดอกลำโพงกลางแจ้งเป็นเบสพาวเวอร์มิกเซอร์ครบเครื่องเรื่องของเครื่องดนตรี3แยกดวงคำสร้างมีคำตอบให้ก็คือฮั่น 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงนะแล้วก็อีกแบรนด์นึงเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาก็คือฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญได้มีรายการ4แยกไฟแดงท่านหลวงอยู่ใกล้กับโรงแรมสกายไลท์ฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีครบวงจรในเรื่องของความงามเครื่องสำอางเครื่องใช้ต่างๆของทั้งลองลิตอยู่ฮั่นก็มีได้มีรายการเฮาอย่าลืมอยู่เบื้องขวามือติดกับโฮมเบื้องทางเดียวกับโรงแรมสกายไลท์เลยพิกัดนะฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีไปใส่บริการเพิ่นเรื่องของความงามผิวพรรณหน้าตามักความจบความงามแล้วไปท่านเลยเด้อกดไปที่เบอร์020-9829-4228นะโอลมเพิ่นปรึกษาปัญหาเรื่องของความงามน้องฝ่ายไข่ดีซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้เนาะติดตามแต่บ่ได้ติดต่อติดตามแต่บ่ได้ติดต่อแสงดาววีซุปเปอร์24มันม่วนกันเจ้า

0: องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: มันบอกว่า10สลึงยกฝากน้ำจะได้เอากันหนึ่งหา2สลึงเนี่ยมือเกี่ยวกาวกลุ่มมาไว้เกี่ยวเก็บเกี่ยวทอดเนาะน้ำยังเยาว์ไวนะเริ่มต้นจาก0ไปถึง10อย่าจะไปวังเอากินน้ำบ่อหน้าได้มิดรายการเฮาเนาะอันนี้คำพังเผยคำสุภาษิตคำพญาพ่อแม่ปู่นาตายายเพิ่นบอกว่าให้เก็บเป็นแต่เริ่มต้นทางพี่ละไปลูกเอ้ยว่าซั่นอย่าไปวังเด้อว่าสิไปเอาทั้งหน้ามันสิได้หลายบาดเดียวบางทีไปแล้วมันบ่ได้ดังใจก็มีแต่ว่าผู้ที่เก็บท่อนออมโฮมไปแต่เริ่มต้นไปแล้วมันมีเด้มีรายการได้พออยู่พอกินเนาะเอาขอบใจมีรายการเฮาที่ติดตามรายการเป็นประจำทุกๆมื้อขอบใจมิตรทักแฟนเพลง FC แฟนรายการทั้งหนุ่มรอสาวสวยพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าน้องนุ่งลูกหลานทุกเพศทุกวัยเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำเด้อทางเพจแห่งชาติลาวเวลา10ถึง11โมงเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามและหักสร้างแบรนด์สินค้าของทั้งลองลิสต์พวกเฮาเนาะได้รับหน้าที่ก็คือทั้งโฆษกบ่าวไทยขวัญใจมาสนคนเก่านี่แหละมีรายการเฮาแล้วก็ฝากติดตามรายการทางโทรภาพป้องกันนะทั้งปกสพวกเฮาเด้อมีรายการเฮาอย่าลืมได้เวลา 14:30 จนถึง 16:00 เป็นรายการโทรภาพปกสนะเป็นรายการสดเป็นรายการสดของทางโฆษกซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทั้งลองลิสต์เดียวกันเนอะก็อย่าลืมไปโกดไปลิ้นไปยามกันหน้าไม้ทั้งนั้นก็มีคือกันนะทางโทรภาพปกสอย่าลืมนะหลักการภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากลงความโฆษณาประชาสัมพันธ์กับ2ระบบคือกันเด้อทางโทรภาพกับวิทยุนะในปัจจุบันนี้เป็นวิทยุก่อนเนาะขอบใจท่านบุญนำหมื่นสะพนในเด้อติดตาม FC แฟนรายการที่ขอเพลงมาเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนนะเพลงต่อไปเนี่ยจะเป็นฝนห้ำใจแล้วก็ตามด้วยเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้อรอคิวไว้ท่าส่วนฝนห้ำใจในของทั้งตู่จอยเวียงสมเนาะมิตรรายการที่ติดตามรายการทาง Facebook ทางเพจเพิ่นขอเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาล่ะมื้อนี้ก็ถือว่าหลายทานพอสมควรก่อนจะไปฟังเพลงมีรายการเฮามื้อนี้จะยกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการอีก1แบรนด์สินค้าอีก1แบรนด์สินค้าก็คือเทียนผึ่งน้ำโซกเนาะเทียนผึ่งน้ำโซกเทียนผึ่งมันมีหลายแบบมีรายการนะมีทั้งแบบผสมและแบบบ่ผสมนะนี่ก็คือแบบที่บ่มีส่วนผสมอย่างทั้งนั้นเป็นขี้ผึ้งธรรมชาติขี้ผึ้งได้มาจากธรรมชาติเอามาหลอมใส่ความร้อนแล้วใส่เทียนรูปประพันธ์สวยงามมีรายการมีหลายแบบหลายรูปประพันธ์นะเหมาะสมกับกาลโอกาสวันที่สำคัญของทั้งฮีตผุดพวกเฮามีทั้งเทียนใหญ่เทียนน้อยในเทศกาลลอยกระทงเทศกาลเข้าพรรษาเทศกาลออกพรรษาหรือว่าเอาไปมูลไส้เวียกงานต่างๆมือดีมืองามนะวันศิลป์วันพระบูชาคารวะคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ในฮีต12ของ14ฮีตนี้ของเจียงต่างๆเอามูลไส้เด้อมีรายการเฮาอยากเอาไปทําบุญเนาะเอาไปเฮ็ดในสิ่งที่มันดีมาเลยมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของเทียนผึ่งน้ำโซกหอมขี้ผึ่งจากธรรมชาติเวลาเฮาจูดกินของเพิ่นนี่จะบ่ไปทำลายสุขภาพเนาะเพราะว่าบ่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยนะเป็นเทียนผึ่งเป็นสดๆเลยเวลาเฮาเอาไปตั้งไปติดไปใส่กระยาใส่หัวมือนี่เน้นเขาก็ติดปรับลดเนาะมีข้อดีแล้วก็จูดดนทนนานเนาะใส่ดีมีทั้งบ้างน้อยบ้างใหญ่มีหลายเนาะเป็นเทียนพรรษาใหญ่ก็มีกับมันพร้อมแต่ว่ามื้อนี้โคสุกบ่ได้เอามาตั้งเพราะว่าอันมันเต็มนะเอาสำเนียกก็โอเคได้ก็สิได้เว้ากันไปหากมาสนใจต้องการอยากได้เนาะอยากได้ไปใส่แม่นผัวพันและสอบถามเบิ่งเด้อเดี๋ยวมื้อหน้าสิโคสุกสิเอาขึ้นใส่หน้าเพจของแห่งชาติลาวให้เห็นกล่องสินค้าของเทียนผึ่งน้ำโซกเพิ่นเลยนะบางท่านก็อยากเห็นรูปประพันธ์เห็นกับ โอ้สั่งซื้อได้อยู่ใส่เนาะทั้งอาจารย์โคสงจักได้เอามาเฮ็ดเวียกเบิ่งได้ว่าสั่นนั้นได้นะมีรายการกระโทรมาเลยที่เบอร์ทั้งห้องการเนาะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228กับผู้อุปถัมภ์รายการแบนเทียนผึ่งนำโชคเป็นสิ่งดีๆนั่นแล้วก็เป็นการเสริมบารมีให้แก่ครอบครัวเฮือนซานเฮาในการเอาไปนำใส่เด้อไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาประหยัดเวลากันเล็งๆกันแด้มื้อนี้เพลงนี้เลยแม่นปุ่นหำใจนะมลางศิลปินซื้อเสียงโด่งดังอินแต่งแก้วบัวลาจ้ะ

กจากจ้าโอ้ยแตกจากจ้าโอ้ยพี่รายการเอ้ยเขียดทอดปุ่นตายเสียดายปุ่นยังเนาะฟังละกระได้

ก็ลุยไปหาคันเมาเรื่องใจว่าสั้นหน้าฝนตกลิ้นกับบริวันเด้ออยู่ทั้งสวรรค์สั้นฟ้าก็สิบืนขึ้นไปปาดปะเข็งบืนตุ่มพุทธพี่น้องเฮากระไดคิดฮอดคิดถึงมิตรฮักแฟนเพลงเนาะสิได้อำลาพาจากผู้กระผู้สาวผู้นอนฟังแล้วก็ผู้บ่าวผู้นางยิงแขวอยู่ตอนนี้ก็เพิ่นยิ้มเพิ่นม่วนว่าสั้นนะขอบใจทั้งทีมงานมันลีลาปากหวานทั้งบ้านนาเพลงเด้อสาวเพลงบ้านนนแก้วสวัสดีพี่น้องทั้งทินเพียทั้งพียาลาดทั้งเมืองสังทองแดทั้งแม่สมบูรณ์ต่ำแซบต่ำกันบ่ธรรมดาและเบิ่งต่ำข้างเฮือนเราเด้อพี่น้องเฮือนเราต่ำนี่โซสิได้กินต่ำปูมาบ่ได้ยิบกันก่อนบ่เป็นท่าจังได๋ก็ตามสร้างเวลาเฮาเบิดแล้วมื้อนี้นะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันทุกๆท่านเลยก็คือลองลิสต์ของเฮาเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะโรงงานตันยิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายห้านนางพิมพ์สอนน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซห้านสามเจจำหน่ายเครื่องเสียงทวนครหลวงสามแยกไฟแดงดูคำสร้างเมืองหาดไซฟองขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนเพิงน้ำโซกขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจท่าพันโมบายโฟนพิมพ์สอนแล้วก็พิเศษแมนตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงประบางขอบใจห้านขายยาแม่ยักแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านเมกูดแขวงเสียงขวงเด้อนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทุกๆท่านเลยแล้วก็ขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศทําเวลาเบิดก่อนมื้ออื่นก่อนมื้อหือก่อนได้มีรายการเฮาสิออกอากาศให้เนาะขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามรายการทางเพจแห่งชาติลาวขอบใจทุกไลค์ทุกแชร์ขอบใจทุกๆคอมเมนต์เลยให้อยู่ดีมีแรงนะรักษาสุขภาพปิดท้ายรายการอีก1เพลงเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนนะเป็นผลงานเสียงเพลงในช่อง YouTube บ่าวไทยเด้อฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube นํามื้อนี้ขอบใจท่านสมสะอาดคุมเครื่องเสียงปล่อยเพลงแล้วก็มื้อนี้บ่ได้ต้องขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทันฟังข่าวบริษัทหัตถกรรมแพงใหม่ห่วมกับฮั่นคำภูวงศ์จะจัดงานคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1ในระหว่างวันที่9หา13กันยา2026นี้ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเทคนครหลวงวิจันทน์ฐานนางอุสาวดีไสยสลิดอำนวยการบริษัทหัตถกรรมแพงใหม่ให้ฮู้ว่างานคุณค่าภูมิปัญญาลาวในครั้งนี้แม่นเพื่อซื้อสู้และปกป้องรักษาบทบาทของชุมชนผู้ผลิตและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาลาวส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสีมือหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวบ่ให้สูญหายเพื่อสุขยู่และพัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญามาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อสร้างเครือข่ายเวทีการค้าการสร้างเวทีพบปะแลกเปลี่ยนและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคทางภายในและต่างประเทศเพื่อสุขยู่การท่องเที่ยวนำไส้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศภายในงานจะได้สัมผัสกับกิจกรรมหลากหลายและน่าสนใจเป็นต้นหอวางแสดงที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศิลปะและวิธีการถ่ายทอดการจัดวางแสดงผลงานนวัตกรรมและสินค้าภูมิปัญญาลาวที่มีคุณภาพสูงจากทั่วประเทศการสาธิตขั้นตอนวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยากการเสวนาเลขเปลี่ยนความรู้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการยกสูงระดับยี่ห้อสินค้าลาวสู่สากลการให้คำปรึกษาและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์การแสดงศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ยากการได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันภูมิปัญญาลาวท่านนางเวียงสวรรค์ภมีสิทธิ์ผู้บริหารหั่นคำภูวงศ์แห่งฮู้ว่ากิจกรรมภายในงานครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้ทางด้านการเงินการออมคำการส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องประดับผลงานลวดลายของลาวแฟชั่นผสมผสานกับผ้าไหมสนานหั่นคำภูวงศ์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาลาวเพื่อสุขยู่หัตถกรรมลาวก้าวสู่ระดับสูงจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน
2: รายการอค FOIC สื่อสาร
3: รายการอค MOIC สื่อสาร

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน
2: เจ้าสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: ตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือเอิ้นง่ายๆสั้นๆย่อๆอคสื่อสาร
2: เจ้ามาพบกันเป็นประจำทุกๆวัน
1: จันทร์อังคารวันพุธ
2: ต้นอาทิตย์แบบนี้
1: เจ้าม
2: าพบกับโค้ชทั้งสองในการดำเนินรายการพร้อมแล้วที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงมาฝากมาต้อนต่อประธาน
1: เจ้าข้อมูลข่าวสารนี้เป็นข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าส่งต่อมาหารายการอคสื่อสารพวกเฮาเพื่อจะได้สื่อสารกับท่านผู้ฟังสังคมให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้ามาพบกันในระยะนี้แน่นอนแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารอยากจะมาเว้ามาว่ากันหลายพอสมควรเอาเป็นว่าเฮาพบกันในต้นรายการนี่ฟังเสียงเพลงก่อนซะเนาะจะได้บ่สิว่าโอ๊ยมาฮอดปึ๊บละครสุกก็แม่นโอ้เอาข้อมูลมาแบบอัดแน่นอีหลี
1: ให้โลดให้ข้อมูลโลดบ่สิว่าฟังเพลงก่อนสบายๆกันก่อน
2: เนาะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการนี้มีแฟนรายการเอาพอฟังเพลงเข้ามาแล้วคนสุกก็มาหาคนสุกเลยคงเลยขึ้นมาขอฟังเป็นเพลงทวิตของรายการได้บ่ว่าซั่นเด้
1: จัดให้เลยฟังได้แท้แน่นอนเพลงใดที่ท่านฟังอยากฟังร่วมกับรายการของเฮาก็สามารถมีส่วนร่วมประกอบกันเข้ามาได้03057-87052ที่กำลังออกอากาศออนไลน์ควบคู่กับออฟไลน์ทาง FM 103.7 MHz แต่ทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารที่กดแบ่งปันมาทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว
2: เจ้าเฮาฟังก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮามาเฮาฟังข้อมูลจากทางรายการของพวกเรา

0: หลายการออกคอ MOIC สื่อสาร
1: ฟังลำหนึ่งก่อนลำจนเพลินเลย
2: มาพร้อมกับก่อนขับก่อนลำแบบนี้บางครั้งผมจะถือใจแฟนเพลงรายการพวกเขาเด้อเนาะผู้คือที่ฟังอยู่ว่าให้ไปนะก็ดีตอนนี้ก็เสื่อในว่ากำลังกาเกี่ยมเปลืองพาเข้าอาหารเที่ยง
1: เจ้า
2: อุ้ยคันว่าถึงว่าอยู่ตามให้นางหัวสวนมันเพิ่นเฮ็ดเวียกนี่เฮ็ดเวียกหนักเนาะเวลาฮอนโมงกินข้าวกินอาหารเนี่ยเป็นมันรู้สึกแซ่บเลยแซ่บเพลงเฮ็ดเวียกเมืองอาหารนี่แซ่บ
3: กินเจลก็แซ่บลวกผักซื้อก็แซ่บย้อนว่าเมื่อยเวียกแดเนาะหลายคนจะมีความว่าพี่ชอบแตกต่างกันบางคนก็เมื่อยทางด้านทางกายใส่แหงในการเฮ็ดเวียกบางคนก็เมื่อยที่ต้องใส่หัวคิดประดิษฐ์สร้างต้องได้เฮ็ดเวียกด้วยกันระดมสมองแต่ความเมื่อยนั้นก็เสื่อว่ามีความสำเร็จตามมา
2: เจ้าแน่นอนเป้าหมายลักเนาะเป้าหมายของแต่ละคนก็คือการเฮ็ดเวียกเนี่ยเป็นเป้าหมายเป็นเพื่อให้มีความสำเร็จผลเนาะเอาว่าฮอตจุดนี้แล้วท่านผู้ฟังพบกันในมื้อนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาล้มอยากจะมาเว้าสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวเฮาเห็นแล้วว่าในระยะหลังๆมานี้บรรดาผู้ประกอบการลาวเฮานี่ก็แม่นเล็งใส่เรื่องของการพัฒนาสินค้าของตนเองให้ดียิ่งขึ้นบ่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพบ่ว่าจะเป็นทางด้านการห่มห่อหรือว่าบ่ว่าจะเป็นทางเรื่องของการเข้าถึงตลาดจังซี่น่ะก็มีหลายอันเด้เนาะมีหลายอันที่เพิ่นก็พยายามมีการปรับเปลี่ยนแต่ก่อนนี่ถ้าเว้าถึงเรื่องค่าเรื่องขายส่วนใหญ่แล้วก็จะคิดเห็นแต่ว่าต้องมีหน้าห้าน
3: เจ้า
2: ต้องมีหน้าห้านอยู่ตามตลาดโบหรือว่าอยู่ตามห้านค้าตามตึกอาคารต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนี้มันบ่ได้สิ้นสุดอยู่บ่นั้นเนาะการค้าการขายนี่เป็นก้าวเข้าสู่ระบบแห่งความทันสมัยก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารมาทางออนไลน์นี่เป็นส่วนใหญ่
3: ก็เห็นหลายธุรกิจเนาะที่หันมาการเฮ็ดการค้าแบบอีคอมเมิร์ซหรือว่าการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยเฮ็ดให้ธุรกิจเฮานี่เติบโตบ่เฉพาะอยู่ภายในมันว่าเรื่องการค้าอีคอมเมิร์ซนี่สามารถมีที่ตั้งมีสินค้าอยู่ประเทศลาวอาจจะมีลูกค้าอยู่ต่างประเทศ อาจจะเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วหลายๆธุรกิจลาวที่ไปขายยกตัวอย่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นคันว่าสายแดนติดกับเฮานี่ก็สิแม่นไทยเวียดนามจีนเนาะและที่ไปไกลกว่านั้นแล้วปัญหาก็คือออสเตรเลียมีได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวียกงานแขนงการหัตถกรรมพวกแผ่นแพ้พวกงานสีมือนี่ที่ขายดีเลยแหละยอดขายก็ได้หลายเลยอีกเนาะที่เพิ่นเฮ็ดแบบเอิ้นว่าเป็นเครื่องไส้ที่สามารถใส่ได้เพราะว่าคนลาวเฮาเวลาอยู่กับหัตถกรรมนี่จะนึกถึงแต่สิ้นแม่นบ
2: ่
3: สิ้นไหมหรือว่าเครื่องไส้ที่มันมีคนข้างว่าจำกัดแต่เวลาเพิ่นเห็นเป็นเครื่องไส้ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างคือผ้าห้องเวลากินข้าวหรือว่ากระเป๋าคอมพิวเตอร์เนาะหรือว่าแผ่นลวดลายที่เป็นสีมืองามๆแต่ว่าต่างประเทศเวลาเพิ่นเอาไปใส่สอยนี่เพิ่นจะไปประดับอยู่เฮือนเป็นรูปลายนาคลายสร้างที่เป็นรูปโซเลยก็ว่าแม่น
2: อ
3: ันนี้ก็สามารถสร้างอันเอิ้นว่าแตกผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายแบบ
2: เจ้าเอ้าอันนั้นก็เป็นทางด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านของขึ้นชื่อว่าหัตถกรร
3: ม
2: แล้วมาเว้าถึงมาเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินของลาวเฮานี่ก็บ่ธรรมดาได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก้าวไปหาต่างประเทศหาสากลได้หลายๆประเทศเลยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นทั้งโฆษกเองเนาะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางผู้ประกอบการผลิตประเดชฮูงฮังซินเพิ่นก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้เอิ้นว่าคุกคีอยู่กับเวียกงานตัวนี้เน
3: า
2: ะอันนาแล้วเพิ่นก็สามารถส่งออกขายไปหาต่างประเทศได้แล้วผลิตภัณฑ์คำว่าปลาแดกนี่แหละแม่นว่าเพิ่นบ่แม่นว่าจะยึดอยู่ที่คำว่าเป็นปลาแดกซื่อๆเนาะเพิ่นก็มีการขยายไปอีกว่าสามารถเฮ็ดเป็นเจลปลาแดกเครื่องจังซี่นะเนาะหรือว่า
3: ปลาแดกผง
2: ปลาแดกผงปลาแดกเหนียวปลาแดกผงนี่ต่างหากปลาแดกเหนียวต่างหากเด
3: ้
2: ปลาแดกเหนียวมันก็จะเป็นเหนียวๆขึ้นครับอานาก
3: ะปิบ
2: ่มันจะโบแคนแบบคือกะปิจะเป็นเหนียวๆคือกันกับอันน่ะคือกันกับเฮาอันเขียวน้ำตาลนั่นน่ะจะเป็นออกเหนียวแข็งๆนะเวลาที่เฮาเอาไปปรุงอาหารเฮาก็เอาเพียงแต่เอาอันน่ะน้ำพริกมาผสมผสมน้ำพริกเสร็จแล้วก็แม่นสามารถใช้ได้ปกติเลยเพิ่นว่าซั่นเนาะตัวนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้าจากทางต่างประเทศ
3: ผลิตภัณฑ์ส่งออก
2: เ
3: วลาเฮาออกคำอาจจะเป็นทั้งเครื่องบินก็ดีหรือว่าส่งทางอื่นนี่จะต้องให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันไปฮูบหรือว่าบ่แม่นเป็นน้ำว่าซั่น
2: แม่นละแม่นละอันนี้จะเป็นลูกค้าจากทางต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สร้างเพิ่นว่าซั่นเนาะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีฐานนั้นก็เป็น1ในผู้ประกอบการที่สามารถนำเอาปลาแดกลาวนี่แหละ ไปสู่ต่างประเทศได้เน
3: า
2: ะแล้วพร้อมเดียวกันนี้ท่านถามว่าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแดเออรุ่นใหม่ก็คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่รุ่นน้องๆเขานี่ขึ้นมาบางนึงนี่ก็เป็นเพิ่นก็ได้เข้ามาร่วมในงานกองประชุมเวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1
3: เจ้า
2: อันนั้นก็คือผลิตภัณฑ์แจ่วปลาบั้มจากเดนเหนือแจ่วปลาบั้มจากซ้ำเหนือกุ้งต้องร้องตอนที่เพิ่นออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยกับคําว่ากุ้งต้องร้องนี่หลายคนเข้าใจว่ามันต้องร้องตัวกุ้งน่ะต้องร้องกินกุ้งน่ะแท้บ่แม่นเนาะคําว่ากุ้งตัวนี้เลยแม่นชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์
3: ผู้พัฒนา
2: เออแล้วเพิ่นบอกว่ากุ้งต้องร้องเพิ่นว่าน่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากนกกุ้งแหละเนาะเออจากนกกุ้งเพิ่นว่าต้องร้องเด้อผลิตภัณฑ์ของเพิ่นหลังจากที่เพิ่นได้ผลิตออกมาเนี่ยก็เห็นว่าโอ้มันมีเสียงตบหับจากสังคมนับมือนับหลายขึ้นเบื้องต้นนี้เพิ่นว่าแม่นี่เป็นผู้ผลิตก่อนในเบื้องต้นนี่เป็นผู้ผลิตแต่ผลิตส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกินแบบภายในครอบครัวญาติพี่น้องหลังจากที่มีผู้เอามาสู้กันกินแล้วก็อู้ซึ่งว่าแซ่บเนาะก็เลยแบบว่าเออแบ่งกันแบ่งเจ้าแบ่งข่อยแบ่งไปแบ่งมาก็เลยมันแซ่บขนาดนี้ควรจะเฮ็ดไปขายได้แล้วสินะเพิ่นก็ได้นำก็ได้เนาะล่ะทั้งแม่เองก็เลยเออตัดสินใจว่าเอาผลิตลองเบิ่งจำนวนบ่หลายจะไปนั่งตลาดเพิ่นเอาไปนั่งขายตลาดพอไปนั่งขายตลาดแล้วก็เป็นที่ฮู้จักนับมือนับเพิ่มขึ้นแล้วบัดนี้เวลานั้นแม่นเพิ่นก็จะขายเฉพาะตั้งแต่อยู่หน้าห้างอยู่ตลาดแต่พอมาฮอดยุคลูกยุคของน้องกุ้งเนี่ยเป็นยุคลูกแล้วเนาะและลูกนี่ก็เลยว่าอ้าวเห็นมาเดี๋ยวนี้ทรงทางมันมาพัฒนาเนี่ยมันต้องไปหาเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายทางออนไลน์ได
3: ้
2: นะแล้วเพิ่นก็เลยเห็นว่าทรงห้องว่าเป็นทรงทางในโอกาสที่มันเกิดวิกฤตระยะที่เกิดวิกฤตโควิด19ฮะเพิ่นว่าเนาะอ้าวนําเมื่อมันไปใส่บ่ได้เด้เพิ่นว่าเฮาก็ต้องอาศัยทั้ง2ทางนี่ล่ะเออในการโฆษณาในการเฮ็ดผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็กลายเป็นที่ฮู้จักสู่สังคมลาวแล้วก็ก้าวไปหาต่างประเทศเพิ่นสามารถส่งออกไปขายที่ประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามประเทศไทยแล้วก็อีกหลายๆประเทศแหละเพิ่นว่านะโอ้แล้วอันนี้ก็เห็นว่ามันเห็นบอกว่าผลิตภัณฑ์เราเขาก็บ่ได้น้อยนะขอเพียงแต่ว่าผู้ผลิตนั้นจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็จะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของตลาดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าแล้วเพิ่นก็ได้ปั๊บบรรดาผลิตภัณฑ์ของเพิ่นนี่ก็เห็นว่าโอ้มันเป็นผลดีได้เนาะเห็นบอกว่าอันใดที่เราผลิตได้เราก็ผลิตก
3: ็
2: จำเป็นต้องนำเข้านะ
3: สมเสริเลยธุรกิจเจลปลาบั้มสำเหนือนี
2: ่
3: หมายว่าเดี๋ยวนี้นี่มีตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเลย
2: แม่นแหละสำหรับสินค้าเราท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็อยากให้หลายๆคนนี่ก็มาร่วมกันในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแล้วก็เลือกซื้อเลือกไส้เลือกหาเอามาสมไส้นะเพราะว่าเป็นสินค้าบัวเมนสปอร์ตตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ส่งผลิตภัณฑ์ที่โคสุกว่ามันนี่เนาะยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์นะสินค้าที่ผลิตโดยคนลาวอยากให้หลายๆคนนี่มาส่งเสริมทางนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการสร้างไปเกณฑ์งานทำแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้มีความเข้มแข็งเนาะจึงดังนี้ก็จึงอยากได้อยากให้เว้าแล้วก็อยากสื่อสารต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าเขาเป็นคนลาวนี่อยากให้หลายคนนี่หันมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ลาวหลายขึ้นโมเมนต์ซัพพอร์ตในเรื่องของอาหารการกินโมเมนต์ซัพพอร์ตในเรื่องของแผ่นแพ้หรือตัวอย่างว่าอนุรักษ์เว้ากันกินน่ะล่ะคือสินใหม่บ่สินฝ้ายบ่หรือว่าอันนี้นี่ก็เป็นที่ฮู้จักอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์อื่นๆเด้เนาะที่ส่วนใหญ่แล้วเฮายังมีการนําเข้าเช่นว่าสบู่ฝุ่นสําหรับซักเครื่องบ่สินะน้ํายาปั๊บผ้าบ่น้ำยาล้างถ้วยล้างจานบ่อย่างสินะเอาลาวเฮาก็เฮ็ดได้เด
3: ้
2: นั้นอยากให้หลายๆคนนี่เป็นมาช่วยกันในการส่งไส้ผลิตภัณฑ์ให้หลายยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ลาวเฮานี่
3: เจ้าค่ะนอกจากนี้อนุรักษ์ขอเสริมเติมอีกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารนี่ยังมีพวกหมักไหม้ได้บ่งาบ่แม่นแต่หมักไหม้สดเป็นหมักไหม้อบแห้งหมักไห้ที่ในฤดูกาลจึงได้กินแต่ว่าบ่แม่นฤดูกาลได้สิซอกหากินอยู่ไสได้มันก็มีการแปรรูปยังไงเก็บรักษาได้ดุลหรือว่าเป็นหมักไม้แห้งยกตัวอย่างคือพวกธัญพืชแห้งเนาะอาหารแห้งที่เฮาแปรรูปจากฤดูกาลที่ต้องได้กินในยามนั้นสมมุติว่าหมักกล้วยสิกินแต่หมักกล้วยสุกก็บ่ได้เนาะอาจจะเป็นหมักกล้วยแห้งหมักกล้วยหมักกล้วยธัญพืชหมักกล้วยอบน้ำผึ้งหรือว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่แตกออกไปก็กลายเป็นของต้นของฝากได
2: ้
3: หรือว่าพวกตระกูลเฮ็ดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจังซี่ก็มีเนาะแตกๆออกหลายๆอย่างเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์เราคือเฮาเว้าแหละเวลาเฮาไปห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่จะมีบางห้างโดยเฉพาะห้างค้าใหญ่ๆนี่เพิ่นจะแบ่งโซนเป็นผลิตภัณฑ์เราเลยได
2: ้
3: สินค้าเราเลยเวลาเฮายังไปหั่นเฮาสามารถได้เครื่องต้นของฝากเป็นกระตาไปได้เลยที่บ่ต้องเอาสินค้านําเข้าก็ได้
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมเป็นการอุดหนุนให้กับภาคผู้ประกอบการแล้วนี่ได้มีตลาดได้มีบอลจำหน่ายได้มีบอลพัฒนานอกจากจะพัฒนาเรื่อง คุณภาพของสินค้าเนาะของอาหารแล้วนี่เรื่องการพัฒนาการห่มห่อการเฮ็ดได้เวลาคนเบิ่งแล้วจะรู้สึกว่ามันสะดุดตาก็คือเรื่องแพคเกจจิ้งจะสวยกันในการเฮ็ดได้ให้ผลิตภัณฑ์แล้วนี่เป็นที่ยอมรับในประเทศและก็ต่างประเทศพร้อม
2: เจ้าอ้าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เฮามาล้มสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวนํากันเนาะเกี่ยวกับบรรดาผลิตภัณฑ์ของลาวแล้วก็สําคัญแล้วก็แม่นว่าอยากให้พวกเฮานี่แหละคนลาวล้มไปถึงคนต่างประเทศแล้วก็อยากให้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวนําเมื่อนําหลายยิ่งขึ้นเอามีแฟนรายการเฮาที่เพิ่นขอเข้ามาอยากขอฟังเพลงเด้เพิ่นว่าเนาะเออเอาได้เด้อคนทรงเดี๋ยวจัดให้นะ50ล้านประหารหัวใจมีบ่ว่าซั่น
3: เอาลองเบิ่งซอกซอกให้ตื่มเนาะสําหรับเสียงเพลงที่แฟนรายการขอกันเข้ามาหรือว่าท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆหากบมุ่นขึ้นมาพอรายการกับพวกเฮาตอนนี้แนะนำเสียงเพลงมาได้0305787052 0305787052อย่าลืมกดติดตามรายการพวกเฮาในเด้อ MOIC สื่อสารข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและยังต่อไปพวกเฮาจะมาเว้าความสำคัญเรื่องของเวียดงานสินค้าที่ต้องได้มีการกวดสอบกวดกาคุณภาพสินค้ารวมไปถึงมาตรฐานเนาะมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้ามีอันใดเด้ที่พวกเฮาจะเอามาล้มเอามาแบ่งปันผ่านรายการของพวกเฮา
2: เจ้า

0: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
1: กับเสียงเพลงฝากให้สองเพลงวังว่าทานที่กำลังรับประทานอาหารเที่ยงหรือเกี่ยมสิรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ในตอนนี้คงจะมีบรรยากาศก้าเกี่ยมพักข้าวเที่ยงมื้อนี้ท่านรับประทานเอียงเนาะเฟอร์ข้าวเปียกลาบลาบคันว่าซีนนี่เอิ้นว่าลาบบ่คันว่าแม่นป่าแล้วเอิ้นว่าก้อยเนาะก็อนุรักษ์เองก็สับสนว่าเออก้อยป่ากับลาบป่ากับลาบซีนคือกันบ่ส่วนประกอบคือกันใส่ขั่วใส่หยังคือกันบ่เพิ่นว่า
2: ลาบป่าก็ต่างหากอีก
1: ลาบก็ต่างหาก
2: ก้อยป่าก็ต่างหาก
1: คันก้อยแล้วเป็นตอนลาบล่ะฝักถึงบอกคือลาบป่าตองอันนี้เอิ้นลาบคันก้อยนี่แม่นซอยเป็นตอนลวกซีนแล้วมาก้อย
2: เออเห็นบ่เออได้มีโคซกน่ะเออคนลาวก็ยัง
1: ซับสนเน
2: า
1: ะ
2: ยังยุ่งอยู่มันว่า
1: แต่กระแซบคือกัน
2: แต่ที่สําคัญมากเรื่องว่าเรื่องอาหารการกินท่านผู้ชมฟังอาหารการกินนี่แม่นแต่ละภาคแต่ละเขตแต่ละแขวงจะมีเอกลักษณ์เฉพาะบ่คือกัน
1: ลาบคือกันบ่คือกัน
2: แม่นแล้วเฮามักเว้าเสมอว่าลาบคือกันแต
1: ่บ่คือกัน
2: ถามว่าลาบเสมอก็สิอีกแบบนึงคันว่าลาบทางใต้ก็สิเป็นอีกแบบนึงอีกได้ปานนี้นะเน
1: า
2: ะล่ะอันนั้นจึงว่าโอ้นี่แหละ
1: ความแตกต่าง
2: แต่ก็บ่คือกันเนาะ
1: ความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นลาวว่าซั่นซาแต่เหนือฮอดใต้จะมีความแตกต่างกันท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาระยะนี้พวกเฮาก็อยากจะเว้าหลายๆเวียกที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าบ่ว่าเรื่องการคุ้มครองราคาสินค้าการส่งเสริมธุรกิจที่เป็น MSME หรือว่าการกวดกาติดตามมาตรฐานของสินค้าแล้วก็เว้าเรื่องมาตรฐานแล้วก็ยังมีการมาตรฐานวัตแทกอีกเนาะเอิ้นว่าหลายๆเวียกที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและก็อยากให้ทุกๆท่านสังคมนี้ได้รับรู้เพื่อหยังเพื่อตัวเฮาเองคือสมมุติเว้าเรื่องของการคุ้มครองราคาสินค้ากับว่าเรื่องเฮาเฮาเป็นผู้ไปจ่ายเงินเนาะซื้อสินค้าสมมุติเฮาถูกเอาเปรียบเฮาก็เสียโอกาสนั้นเนาะถึงเอาเปรียบไปคันว่าเรื่องธุรกิจเอ๊ะเฮาเป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางแล้วเฮ็ดจังได๋เฮาจึงสิเติบโตได้เฮาต้องได้เอิ้นว่าประสานงานกับภาคส่วนใดต้องได้รับความเอิ้นว่าร่วมมือภาคส่วนใดเนาะคันธุรกิจขนาดน้อยเพื่อจะเติบโตในอนาคตแล้วก็มีความยืนยงมันนี่ว่าเรื่องสินค้าเฮ็ดจังได๋เฮาจึงสิกวดสอบได้มีการกวดสอบมาตรฐานของสินค้า
2: เอ
1: ออันนี้มันหลายๆเวียกที่เฮาจะควรฮู้
2: เจ้าและบรรดาเวียกดังกล่าวนี่แม่นกับมันก็ปิ่นอ้อมแล้วก็ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าโดย
1: กงเลย
2: เมื่อว่าถึงการคุ้มครองราคาสินค้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะก็เพื่อเป็นการรับประกันความเป็นธรรมนี่แหละทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเองเพิ่นก็ได้ให้ความเอาใจใส่แล้วก็ติดตามในการคุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจำรวมทั้งราคาน้ำมันเสื้อไฟ
1: เจ้า
2: อันนี้เป็นอันที่มันอยู่ใกล้ซีเฮาอยู่ใกล้ตัวเฮานี่แหละเนาะบรรดาชาวค้าขายปั๊มน้ำมันต้องได้มีการประกาศและการติดป้ายราคาให้ชัดเจนเป็นสกุลเงินกีบห้ามสวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจหากว่าพบเห็นผู้ที่มีการขึ้นราคาเกินกำหนดหรือว่าขึ้นราคาตามลำพังใจบ่ติดป้ายราคาให้แจ้งหาทางหน่วยงานเกี่ยวข้องเลยผ่านสายด่วนได้กับ1510จริงๆง่ายนะเพราะว่าทางรายการพวกเราก็ได้เป็นประจำย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อว่าให้หลายๆท่านได้ปกป้องสิทธิ์ของตนเองและก็ช่องทางในการให้ข้อมูลแก่ทางการเนาะผ่านสายด่วนอันนี้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าว่าเฮาเป็นผู้อันโทษไปแจ้งเพิ่นแล้วนี่ย่านว่าเพิ่นสิเอาผิดเอาแม่นบ่อันนี้บ่ต้องย่านเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าเสียงของเฮานี่แหละจะเป็นนะส่วนเป็นอีกส่วนสำคัญเลยที่จะให้เวียกงานดังกล่าวนี่มันได้รับการคุ้มครองถ้าว่าว่าโอ้ยยาละซ้ำนิดนึงอดเอาซะเอ้ยยาละบ
1: ่แล้วแล้วไปซะ
2: แต่ว่าปัญหาจากมื้อนี้จากจุดน้อยๆมื้อนี้มันจะก้าวไปถึงนับมือนับใหญ่ขึ้นถ้าว่าเฮาบ่ร่วมกันแก้ไขตั้งแต่ต้นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้านอกจากเรื่องของการคุ้มครองราคาสินค้าแล้วเนาะทุกท่านที่ว่ารู้สึกว่าคือเฮาเว้าไปเนาะสินค้ามันเอ๊ะมันคือแพงเกินไปคือบ่เห็นแจ้งการหยังออกมาราคาโดดก้าวกระโดดภายในระยะเทศกาลนี่แม่นขึ้นแท้บ่มีผลกระทบแท้บ่เฮาไปนําเบิ่งแจ้งการแล้วโอ้บ่มีทั้งกลุ่มการค้าภายในเพิ่นบ่ได้ออกแจ้งการบ่ว่าจะเป็นนครหลวงหรือว่าทางท้องถิ่นเองก็ดีเนาะอันนี้ก็สามารถโทรแจ้งได้เนาะว่าโอ้แม่นแท้บ่ราคาระยะนี้ช่วงนี้เป็นแบบนี้บ่เพื่อจะได้ช่วยกันในการติดตามเนาะหรือว่าสายด่วนหมายเลข1510และการพวกเฮาจะเว้าเป็นประจําเลยเพื่ออยากได้ยินเสียงของทุกท่านนั้นในการห้องเฮียนหรือว่าเสนอนั่นเอง
2: เนาะเอาเมื่อว่าเว้าถึงการติดตามกวดกามาตรฐานสินค้าท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นหมายถึงว่าความปลอดภัยของทานเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยเพิ่นได้มีการลงไปติดตามและก็กวดกามาตรฐานสินค้าเป็นประจำเพื่อเป็นการสกัดกั้นสินค้าที่มีการเฮี้ยนแบ
1: บ
2: สินค้าหมดอายุสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีสารปนเปื้อนหรือว่ามีสารเคมีที่ตกค้าง ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทานและคนที่ทานหักเนาะก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าทุกครั้งอย่าลืมเนาะอย่าลืมเนาะอันที่หนึ่งเป็นอย่าลืมกวดหาสลากเนาะสลากนี่มันจะบอกอย่างมันจะบอกละเอียดเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเฮ็ดมาจากหยังผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสำหรับอันใดเนาะวันหมดอายุวันผลิตแล้วก็เครื่องหมายยั่งยืนมาตรฐานนี่ทานต้องกวดให้ฮู้เนาะตัวนี้เนี่ยทานต้องกวดเบิ่งละเอียดเลย
1: เจ้า
2: ขออนุญาตว่าแบบนี้เนาะเพราะว่าอย่างในนามเอิ้นน้องหญิงหลายท่านอาจจะเบิ่งข้ามในจุดนี้ยกตัวอย่างการนำไส้ผ้าอนามัยเนาะเอิ้นน้องหญิงนี่ทุกคนเป็นได้ไส้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ไส้ทุกเดือนแล้วฉะนั้นจะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้เนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเฮ
1: า
2: เป็นเรื่องที่เฮาต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องเอาใจใส่คนส่วนหน่อยยัง
1: ถือเบาหรือเบิ่งข้ามผ่านเจ้า
2: แล้วคนส่วนหน่อยยังห้องหู้นี่มันยังส่วนหน่อยส
1: ่
2: วนหลายนี่มันบ่ได้ใส่ใจ
1: เจ้า
2: เห็นแต่ว่าเป็นผ้าอนามัยเอาไปใส่โลดโดยที่เฮาบ่ได้เบิ่งถึงว่าข้างวันที่ผลิตแม่นวันที่ผลิตเดือนปีใดแล้ววันหมดอายุเด้หมดเดือนปีใดนะอันนี้เป็นสินค้าทุกอันมันจะมีวันที่ผลิตแล้วก็มีวันที่หมดอายุ
1: อ
2: ันก็ขอให้ทุกท่านนั้นต
1: ้
2: อง
1: ได้
2: กวดก
1: ัน
2: ตัวนี้เพราะว่าอย่างถ้ามาเฮาใส่สินค้าที่มันบ่ได้มาตรฐานใส่สินค้าที่หมดกำหนดมันอาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนเฮาก็คือมีผลกระทบแหละต่อห่างกายของเฮา
1: เจ้านอกจากเว้าเรื่องเครื่องใส้เครื่องกินนี้ยิ่งสำคัญได้พวกเป็นเครื่องบริโภคเนาะเส้นว่าเครื่องดื่มเส้นว่านมอ่ะนมนมสมมุติผู้ที่มีลูกน้อยแน่นมบางเทื่อนี่ซื้อมาแล้วเฝ้าด้วยความเฝ้าดิผู้เป็นลูกอ่อนนี่โอ้นมชนิดใดว่าดีหรือว่าที่กินเป็นประจำนี่ซื้อนี่ข้างนึงเป็นแก๊บก็หลายแสนอีกบัดนี้พอซื้อมาแล้ว
2: ยิ่งเป็นระยะที่สมมติว่าเพิ่นมีการลดแลกแจก
1: แถมราคา1แถม1
2: ซื้อ1แถม1หรือว่าอย่างต่างอันนี้ต้องให้เบิ่งเลยเนาะเบาง่ายๆว่ะสงสัยไว้ก่
1: อ
2: นเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอย่างจึงใช้คําว่าสงสัยตัวนี้บ่หมายความว่าจะไปใส่ให้ไปสีได้เนาะความหมายว่าบางเทื่อเพิ่นเอามาลดราคาก็จริงแต่ว่าบางเทื่อเพิ่นก็เอาประเภทสินค้าที่มันใกล้จะหมดอายุบ่หมายว่าหมดอายุได้ยังบ่ทันหมดแต่ว่ามันจะหมดอายุภายในเวลาสมมุติว่า2อาทิตย์เดือนนึงหรือ2เดือนจังซี่น่ะแล้วเพิ่นก็พยายามเอามาขายออกก่อนเพื่อว่าก่อนที่มันจะหมดอายุได้ถ้ามันหมดอายุแล้วมันก็ใส่การบ่ได
1: ้
2: บริษัทเพิ่นก็จะต้องเอาไปทำลายทิ่มถ้าว่าเอามาบริโภคเอามาใส่มาอย่างโตนี่หมายความว่ามันจะผิดเด้1มันต่อสุขภาพอันที่2มาแล้วเป็นผิดต่อกฎระเบียบ
1: เจ้า
2: ฉะนั้นเพิ่นจึงมีการเอามาจัดกิจกรรมฉะนั้นเฮาก่อนที่เฮาจะไปซื้อเนี่ยเฮาก็จะต้องได้เบิ่งว่าอ้าวสินค้าเพิ่นยกตัวอย่างว่าเพิ่นจะหมดกำหนดภายในเวลา1เดือนข้างหน้าเอาเบิ่งดูว่าสินค้าตัวนี้นี่คันถ้าเป็นอันกินหรือเป็นอันใส้เฮาจะใส่ก่อนหมดอายุบ่
1: จักมือสมมติว่า
2: ก่อนแม่บ่สินะถ้าว่าเฮามั่นใจว่าเฮาใส่ทันเฮากินในระยะนี้ล่ะก่อนหมดอายุอยู่แล้วบ่เป็นหยังอันนี้ถือว่าปลอดภัย
1: ก็ซื้อได้เฮาเว้าจังซี่บ่หมายความว่าจะเจาะจงไปหาผู้ประกอบการว่ามีเจตนาที่บ่ดีนั่นหมายความว่าบางผู้ประกอบการหรือว่าบางสินค้าซะเพิ่นก็มีเจตนาที่เฮ็ดโปรโมชั่นราคาโปรโมชั่นอยู่แล้วบ่ได้เกี่ยวกับหมดอายุ
2: จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่บ
1: ่เพิ่นเพียงแต่อยากกระตุ้นการขาย
2: กระตุ้นการขายบ่จังซี่นะก็มีส่วนหรือว่าบางคนนี่ก็คือว่าแล้วบางคนก็บางภาคส่วนก็อาจจะว่าโอ้อันสินค้าที่มันใกล้จะหมดอายุแต่เพิ่นก็เอามาลดเด้มันลดหลายเนาะแต่บ่หมายความว่าหมดอายุได้มันยังใช้งานได้มันยังนั่นได้ดีปกติต่างแต่ว่าเฮาต้องมาเบิ่งตัวเฮาเองว่าก
1: ินทันบ
2: ่ไปใช้ตัวที่เฮาจะไปกินอยู่ภายในกำหนดพื้นบอ
1: ล
2: เนาะ
1: จ้าเอานี่ฝากด้วยความห่วงใยเรื่องเรียกงานเกี่ยวกับมาตรฐานของสินค้าเนาะการกวดกะการติดตามใกล้เคียงกันท่านผู้ฟังนอกจากมาตรฐานการติดตามมาตรฐานของสินค้าแล้วบัดนี้เฮามาเบิ่งว่ามาตรฐานเรื่องการวัดแทกมันสิต่างกันแนวใดมาตรฐานของสินค้ากับมาตรฐานการวัดแทกในเวียกงานนี้ก็ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคือกันเนาะหมายความว่าสมมุติว่าเฮาไปซื้อสินค้าประเภทใดนึงที่มันมีน้ำหนักเลยมันงาเนาะมันน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักแหละเรื่องปริมาตรซะเนาะเรื่องปริมาตรเฮาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมคือกันได้ซื้อโลนึงก็ต้องได้โลนึงบ่หมายความว่าซื้อโลนึงได้7ขีดอันนี้ก็ไม่ถึงเฮาเอาเปรียบแล้ว
2: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนาะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาหลายคนก็มักประสบปัญหานี่แหละ
1: เจ้า
2: เอาไปซื้ออาหารไปซ
1: ื
2: ้อซีนซื้อปลาซื้อผักซะโลนึงจักขีดโลนึง8ขีด
1: อันนี้เป็นนิทานที่เว้าหยอกกันเขาหมายคือซื้อมาจ่ายเงินเต็มราคา1กิโลหั่นแหละแต่ว่าได้หั่นได้แต่8ขีดค
2: ัน
1: ซั่นหมายความว่าเฮาถูกเอาเปรียบแล้วเนาะค
2: ัน
1: ซั่นในเวียกงานนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้เอาใจใส่และเรื่องของการกวดกาความเที่ยงกงของตาซิงและก็การวัดแทกต่างๆตามท้องตลาดปั๊มน้ำมันเสื้อไฟนี่ก็ ีความสำคัญเพื่อหาประกันว่าน้ำมันที่เขาได้มานี่ปริมาณมันครบบ
2: ่
1: ซื้อลิตรนึงสิได้อันนั้นแต่แปดห้อยเพิ่นเอาเป็นอย่างก็หนึ่งลิตรเนาะหนึ่งลิตรบ่ฮอดหนึ่งลิตรแถวง่ายๆหรือว่าสิฮอดสามลิตรก็ได้สองลิตรครึ่งอย่างสิเนาะอันนี้ก็เป็นเขาถือเอาเปรียบฉะนั้นเพิ่นจึงให้ความสำคัญเวียกงานนี่คือการให้หาประกันว่าผู้สมไซจะบ่ถือเอาเปรียบแต่ถ้าหากท่านพบเห็นการโกงเด้สมมุติว่าจ่ายเงินราคาน้ำมันเดี๋ยวนี้น้ำมันไอ้สร้างอยู่ที่ 30,000 ปายเนาะจ่ายไปแล้ว 300,000 บ่ได้เต็มฮอดอนาจำนวนที่เฮานั้นโอ้เฮาคิดว่าเฮาถือเปรียบแล้วอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนี่แจ้งคือกันเนาะปริมาตรบ่ครบถ้วนก็แจ้งได้ติดต่อพัวพันได้ก็หมายเลขสายด่วนได้คือกัน1510เพื่อแจ้ง
2: หรือว่าจะอีก2ทางนึงบ่อีก2ทางนึงอีกน้ำเบอร์1เนาะนอกจาก1510แล้วก็ยังมีอีกน้ำเบอร์1ก็คือ021-732331โทรไปแจ้งได้โดยโกง
1: เจ้า
2: เมื่อเว้าถึงว่าเวลาที่เฮาไปเติมน้ำมันอยู่ตามปั๊มต่างๆอันนี้เลยแม่เขาว่าเฮาจะต้องได้เอาใจใส่ห่วมน้ำใดเวลาที่เฮาจะไปใส่ต้องติดตามเบิ่งว่าพนักงานเพิ่นตั้งศูนย์ให้เฮาแล้วบ
1: ่
2: บางทีเนาะมันมีเด้กรณีที่ว่ารถจักรไปใส่ก่อนเพราะรถจักรในส่วนหลายมันใส่บ่ได้ใส่จำนวนหลายเด้จำนวนน้อยเนาะใส่สมมติว่า 50,000 กีบ 100,000 กีบจังซี่นะบัดนี้ตัวเลขก็จะค้างไว้บัดเวลาเฮาไปใส่ต่อบัดนี้ถ้าเพิ่นบ่กด0เพิ่นอาจจะบีบต
1: ่
2: อบีบต่อจากจำนวนตัวนั้นไปมันก็จะกลายเป็นว่าเฮานี่จะต้องได้จ่ายไปแต่ว่าบ่ได้
1: น้ำมัน
2: จ่ายไปแสนนึงฟรีๆสมมุติว่าแต่ว่าน้ำมันหั่นน่ะบ่ได้เนาะเอานี่ก็ต้องได้เว้าเรื่องว่าอันนี้บ่หมายความว่าสิไปใส่ให้ไปสีเรื่องบ่ได้ผู้ประกอบการได
1: ้แต่ว่าอาจจะมีเน
2: า
1: ะ
2: ให้ความเอาใจใส่เรื่องการปกป้องสิทธิ์ของผู้สมไส้และก็เป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้ขายน้ำคือกันผ
1: ู้
2: ขายได้อยู่บนใดว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดถูกถ้าว่าลูกค้าจ่ายบ่เต็มจังซี่น่ะท่านก็สามารถอันน่ะโรงเรียนได้คือกันได
1: ้แล้ว
2: ก็บ่หมายก็ว่าจะให้แต่ภาคส่วนไหนภาคส่วนหนึ่งเนาะอันนี้แม่นเฮาอยากให้ว่าสังคมมีความ
1: ยุติธรรมทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้ให้บริการผู้รับบริการเพราะว่าผู้รับบริการถ้าบริการเต็มที่แล้วจะถูกลูกค้าเอาเปรียบก็บ่แม่นเรื่องที่ยุติธรร
2: ม
1: คันกรณีผู้ที่ไปรับบริการจ่ายค่าบริการเต็มแล้วแต่การบริการนั้นบ่ได้เต็มที่เฮาก็บ่ยุติธรรมซั่นสามารถร้องเรียนได้ทั้ง2ฝ่าย
2: คันเว้าแบบนี้แล้วเอาวันนี้กลับกันเนาะเว้าในมุมกลับกันยกตัวอย่างว่ากันเพิ่นซื้อขายสินค้าผ่าน2ทางออนไลน์อย่างที่นาก็มีได้บางเทื่อลูกค้าสร้างไปแล้วบอกเก็บเงินไปทางเด้อแต่พอฮอดตอนไปเอาบัดนี้นะทั้งอันน่ะพ่อค้าก็บอกว่าสินค้าส่งไปแล้วเด้อส่งไปตามที่อยู่ที่ขอมาแล้วเนาะส่งมาให้แล้วอ่ะ3มื้อผ่านไปก็บ่ไปเอาเครื่อง5มื้อผ่านไปก็บ่ไปเครื่องสินค้าต้องตีกลับแล้วบัดนี้มันกลับมาจังได๋นะค่าใช้จ่ายตัวนี้มันต้องให้
1: ระวังทาง
2: นี่แหละให้แก่อันน่ะผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มันก็อันนี้มันก็เห็นเป็นกันเอาเปรียบได้เว้าง่ายๆว่าอยากให้ทุกคนนี่มันมีความยุติธรรมซึ่งกันและกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายถ้าว่าผู้ซื้อบ่มีเจตอาตนาจะซื้อแท้ๆนี่ก็บ่ต้องไปสร้างเพิ่นเนาะก็ให้อีตนเพิ่นแด
1: งว่าโอกาสของคนอื่นที่อยากได้แท้
2: เอาน
1: ี่เอาฝากไว้เรื่องของสินค้าเรื่องของการบริการในสังคมเนาะการปกป้องสิทธิ์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายนั่นแหละ
2: เจ้าเว้ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้เวียกงานดังกล่าวนี่มันก็ขึ้นกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังข้อมูลอยู่แบบนี้แล้วอยากติดตามข้อมูลของเพิ่นเป็นประจำได้บ่มีช่องทางใดแน่ Facebook
1: เลยเนาะพิมพ์คำว่าข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อติดตามข่าวสารแต่ว่าถ้าท่านอยากเจาะลึกเกี่ยวกับเวียกงานแต่ละกลุ่มเนาะบ่ว่าจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับสินค้าการไม่กลุ่มคุ้มครองเนาะกลุ่มคุ้มครองสินค้านี้หรือว่าสมาคมปกป้องผู้สมไส้ก็ขึ้นกับทั้งกลุ่มคุ้มครองสินค้าเนาะหรือว่ากลุ่มการค้าภายในหรือว่าจะติดตามเรื่องเรียกมาตรฐานและวัตแทกมันก็จะมีกลุ่มมาตรฐานและวัตแทกอีกหรือว่าติดตามเรื่องคุณภาพกวดกาสินค้าเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเวียกงานไฟฟ้าน้ำมันเชื้อไฟอย่างสิทุกเวียกงานที่เฮาเว้ามานี่มันขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าทั้งหมดเลย
2: เจ้าเอาจังได๋ไปนั้นเฮาจะพักก่อนเพราะว่าโคชุกเว้าหลายแล้วทั้งผู้ฟังเองก็สิว่าโอ้ยเมื่อยฟังจังมันฟังโคชุกเว้าหลายโพดละอยากฟังเพลงว่าซั่นอ้าวบ่ไปยังเดี๋ยวจัดให้เพราะว่าใกล้สิฮอด 9:00 นกินข้าวเที่ยงละเด้ตอนนี้น่ะใกล้สิฮอด 12:00 นแล้วโอ้ยโทรกําลังห้องจอกๆคือนี
1: ่ไปฟังนึงก่อนลํานอลําคอนสวรรค์แล้วก็ต่อด้วยอีก1เสียงเพลงเพื่อมอบเป็นพิเศษสายนี้เพลงนี้ให้กับทางไอ้บ่าวตํารวจเพลงหักเบาตำรวจเป็นกำลังใจให้เส้นทางใดมงอาหารเที่ยงทั้งมงเศร้าไปการมงอาหารเที่ยงมงอาหารแรงนี่บางจุดนี่ต้องได้มีเจ้าหน้าที่ระบายได้เพื่อการสัญจรที่มันติดขัดเน
2: า
1: ะ
2: ยิ่งเป็น บางเส้นทาง3แยก4แยกที่ไฟแดงหรือว่าไฟอำนาจบ่เฮ็ดเวียกไฟอำนาจบ่เข้าการไฟอำนาจตายเนาะโอ้ยพบปัญหาทันทีเลยเป็นต้นแม่นเส้นทางอ่ะนะ ซีแยกหนองบอนไฟแดงซีแยกหนองบอนตอนนี้ใช้การบ่ได้
1: จ้าผักสัวข้าวบ่ฮู้จักไผไปไผมาเลยนะคร
2: ับเอาไปมาก็ขอให้ระมัดระวังเด้อเนาะเอาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
1: จ้าฟังสองเสียงเพลงแล้วพวกเฮาจึงกลับเข้ามาอารมณ์กันระยะถัดไปของรายการ MOIC สื่อสาร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเสื่อมหมั่นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวอินโดนีเซียจะสืบต่อได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นกระทรวงการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหาร58ตุกกีบให้640ตะแสงทั่วประเทศเวียดนามเปิดวางแสดงการปฏิบัติความเสื่อแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยอยู่นครหลวงจันทน์เวียดนามพบเห็นและทอนโฮมอัฐินักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ200กว่าอัฐิเกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์อยู่อินโดนีเซียเหตุให้ประชาชน 5,000 กว่าคนต้องอพยพไปอยู่บ่อนปลอดภัยและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่17สิงหาคมนี้ท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศได้ส่งสารแสดงความสมเสยเถิงท่านพาโบโวสุเวียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีเนื่องในสารระบุว่าต่างหน้าประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐมายังทานและประชาชนอินโดนีเซียเพื่อนมิตรทุกท่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าตลอดระยะ8ทศวรรษที่ผ่านมาอินโดนีเซียยัดได้ผลงานอันใหญ่หลวงในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขยูการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพก็คือความเจริญรุ่งเรืองในภาคพื้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายพันธมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวอินโดนีเซียทั้งครอบส่งฝ่ายหลายฝ่ายก็คือในครอบครัวอาเซียนของพวกเราจะสืบต่อได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสงสารพวกเราก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นและในโลกในโอกาสอันสง่าราศีนี้ขออวยพรให้ทานจงมีพรรณนามสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันมีเกียรติสูงส่งของทานและประชาชนอินโดนีเซียเพื่อนมิตรจงสืบโตมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนาถาวรสืบต่อไปในวันเดียวกันท่านสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารแสดงความซุ่มเซยถึงท่านพาโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและท่านทงสวรรค์พรหมวิหารทงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารแสดงความซุ่มเซยถึงท่านซูกิโอโนะรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีเช่นเดียวกัน
0: การจัดสรรงบประมาณให้แก่เวียกงานตะแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นทางสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฮู้ว่ากระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้640ตะแสงในทั่วประเทศเป็นเงิน58ตึกกว่ากีบเฉลี่ยตะแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงแล้วซึ่งได้กำหนดเข้าในคำแนะนำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2026แต่ยังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายสำหรับปีเริ่มสร้างตั้งตะแสงที่มีโครงหลังพื้นฐานของหับแล้วแต่อาจจะได้ประกอบอุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นเส้นโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ของการต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นส่วนตะแสงที่บ่ทันมีโครงหลังพื้นฐานของหับอาจจะต้องได้ใช้งบประมาณมหาศาล
2: ว่าสำเร็จการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารในเกณฑ์เมื่อ640ตะแสงในตัวประเทศรวมเป็นเงินจำนวน 58.4 ตึกหรือว่าเฉลี่ยตะแสงละ91ล้านกีต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณของในเกณฑ์ประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงที่ห้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลการประเด็นกำหนดเข้าในคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแผนประมาณในรัฐประจำปี2026นี้สำหรับเลขที่4เทียบ313ของโมสูตรโดยเฉพาะ

0: โดยเฉพาะการกักเยี่ยมในประมาณเบื้องต้นเห็นว่าสำหรับเกษตรที่มีของรักพื้นฐานสภาพแล้วในปีเริ่มต้นนี้มันจะได้ประกอบบรรดาอุปกรณ์เพื่อขับไส้ที่จำเป็นโดยเฉพาะตุ๊กตาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไส้ทางการและอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อทำการให้สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว
1: ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในหุ้นตื่มวานในตัวหน้ากระทรวงการเงินจะสืบต่อคนคั่วแบ่งขันคุ้มครองรายหับรายจ่ายเพื่อพิจารณาคนคั่วมอบหมายให้ตาแสงเป็นผู้จัดเก็บรายหับบางประเภทที่ติดพันกับท้องถิ่นเป็นต้นค่าธรรมเนียมค่าบริการภาษีที่ดินที่สอดคล้องกับระเบียบการสืบต่อสั่งรวมจำนวนอาสาสมัครสวยเวียกเพื่อขึ้นบัญชีและคิดรายงบประมาณเงินเดือนพร้อมทั้งคนคั่วกำหนดเวียกงานการเงินขันตาแสง
2: ศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวร่วมกับหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าเวียดนามจัดงานวางแสดงเกี่ยวกับหัวข้อการปฏิบัติความเชื่อถือแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยในวันที่17สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีทานพระคันไซสีคันไซรองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีผู้ต่างนาจากบรรดากรมกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวบรรดาองค์การเวียดนามประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านนางโตทีทูจังผู้อำนวยการหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าเวียดนามได้กล่าวว่าการจัดงานวางแสดงและวางแสดงมรดกการปฏิบัติความเชื่อถือเกี่ยวกับเทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยครั้งนี้เป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีความหมายพิเศษซึ่งเป็นการประกอบส่วนพันขยายความผูกพันในการหัวมือวัฒนธรรมระหว่างสองชาติให้เป็นจริงเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระทำในการปกป้องรักษาส่งเสริมคุณค่าบรรดามรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกการปฏิบัติความเชื่อถือเกี่ยวกับเทนของบรรดาเผ่าไต้นุงไทยอยู่เวียดนามเมนรูปแบบศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบด้วยหลักการทางศีลธรรมทัศนะทางปัญญาชีวิตที่ลึกซึ้งและจิตใจแห่งความสามัคคีของชุมชนซึ่งหลายกว่าพิธีกรรมเทนเมนการผสมผสานอย่างกลมเกี่ยวระหว่างดนตรีคำฮ้องการฟ้อนและการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองเสียงพินติงผสมประสานกับคำห้องเทนบ่เพียงแต่เมนคำอธิบายฐานที่โคให้ฝนตกลงมาถึกต้องตามฤดูกาลเข้าให้เข้านาให้อุดมสมบูรณ์ให้ชีวิตสงบสุขเท่านั้นแต่ยังเปรียบเหมือนเส้นได้ที่เสื่อมโตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่างอดีตกับปัจจุบันท่านเอาเวียดหึ่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวได้กล่าวว่าการจัดงานวางแสดงลาวครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสแนะนำให้ประชาชนลาวได้รู้จักมรดกวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนำมาทำตัวแทนของมวลมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้พวกเราได้รวมกันหวนคืนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างตลอดระยะประวัติศาสตร์นับพันๆปีของประชาชนสงสาร
1: กรมตำรวจรถไฟกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้เอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะโดยเป็นเจ้าการประสานสมทบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันความสงบปลอดภัยทางรถไฟอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งติดตามกวดการและสุญญการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของกำลังป้องกันอยู่ตามสถานีแนวทางและจุดที่มีเส้นทางรถไฟผ่านทั้งอยู่พื้นที่นครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงต่างๆอย่างเป็นปกติพันเอกกงสีสุวรรณตุ้มหัวหน้ากรมตำรวจรถไฟให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบ่ดลมานี้ว่าในยาม6เดือนต้นปีนี้กำลังตำรวจรถไฟได้สุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่วีซ่าเฉพาะอย่างตั้งหน้าโดยสามารถยกประสิทธิภาพการรักษาความสงบปลอดภัยตามสถานีแนวทางและจุดที่มีเส้นทางรถไฟผ่านอย่างมีผลสำเร็จผลงานที่พ้นเด่นใน6เดือนต้นปีนี้มีคืออยู่เส้นทางรถไฟลาวจีนเข้าป้องกันสถานีรถไฟนครหลวงจันทน์4จุดจุดขายปี183ครั้งจุดเอ็กซเรย์183ครั้งจุดขึ้นลงรถไฟ183ครั้งป้องกันขบวนรถไฟ183ครั้งป้องกันสถานีรถไฟลาวจีนรวมทั้งหมด580ครั้งป้องกันขบวนรถไฟ582เที่ยวอำนวยความสะดวกและห้องรับผู้

0: โดยสารมาใช้บริการ 324,330 คนป้องกันสถานีสินค้า44ครั้งเส้นทางรถไฟลาวไทยเข้าป้องกันสถานี119ครั้งขบวนรถไฟเข้าออก560เที่ยวมีผู้โดยสาร 35,002 คนเวียกงานลาดตระเวนและป้องกันพิเศษกวดการลาดตระเวนตามแนวทาง119ครั้งรวมกับป้องกันความสงบแขวงและป้องกันความสงบเมืองออกกวดการลาดตระเวนรวม580ครั้งป้องกันเที่ยวขบวนรถไฟพิเศษให้การน้ำคันสูง18ครั้งการประสานงานและเวียกงานวิสาสะพอื่นๆดำเนินความสะดวกประสานงานกับบริษัททางรถไฟเล่าจีนจำกัดเพื่อส่งผู้ถึกหา 2,061 คนพร้อมทางเข้าหวมกองประชุมปรึกษาหารือห่างแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ4 2006 หา 2030กองประชุมปรึกษาหารือเวียกงานความปลอดภัยทางรถไฟเข้าร่วมกวดการแล้วทางรถไฟแต่นครหลวงจันทน์ฮอดบ่อเต็นและคนคว้าหางดำรัดปั๊บไหมทางด้านกฎหมายต่างๆอย่างมีผลสำเร็จสำหรับทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้กรมตำรวจรถไฟจะสืบต่อติดตามกำแน่นสภาพการเป้าหมายเล่เหลี่ยมกลอุบายและรูปการเคลื่อนไหวของอิทธิกำลังปลปักษ์และกลุ่มคนบ่ดีเพื่อวางแผนป้องกันสกัดกั้นและแก้ไขให้ทันเวลาเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมกฎหมายและระเบียบการทางรถไฟให้เข้าถึงประชาชนปลุกระดมทุกภาคส่วนประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบติดพันกับการก่อสร้างหักฐานและการปฏิบัติส่งวลัยแห่งชาตินอกจากนี้จะเน้นใส่การฝึกอบรมหัดแอบและเพิ่มความรู้ความสามารถให้กำลังตำรวจรถไฟในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันตามขบวนสถานีและแนวทางรถไฟพร้อมทั้งเพิ่มพูนการพัวพันหัวมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนมินยุทธศาสตร์เพื่อนญาติแย่งการช่วยเหลือบุตรเฮียนและประสบการณ์เพื่อนำมาปรับใช้เข้าในเวียกงานตำรวจรถไฟให้มีผลสำเร็จสูงสุด
1: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ได้กำหนดทิศทางในการแก้ไขในระยะยาวเกี่ยวกับปัญหาเวียกงานทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในขณะการท่องเที่ยวของลาวทานสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าสำหรับการแก้ไขและยาวๆกงเลขาคณะพิโสบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ได้กำหนดบรรดาทิศทางปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแหล่งทุนของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจต้องสอดคล้องสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาฮอดปัจจุบันได้ปรับปรุงคำแนะนำการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับที่หับห้องในปี2024เพื่อจะโคการหับห้องในการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
2: เฮ็ดคำแนะนำดังกล่าวนี้ออกมาเพื่อจะโคการหับห้องในการประกาศใช้เนื่องจากบรรณาธิการที่อยู่ในคณะก็เคยเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือในระยะผ่านมาถ้าว่าเอกสารดังกล่าวนี้ได้รับการหับห้องก็จะเป็นนิติกรรมนึงที่พวกเขาจะลงติดตามกฎกาสะดวกขึ้นเนาะการบังคับเขาเอาระบบการสำระเงินผ่านธนาคารภายในเท่านั้นเพื่อรับประกันการประกอบพันธะของผู้ประกอบการและเพื่อเขาเอื้อว่าความเสี่ยงที่จะการหัวไล่ของเงินตาต่างประเทศเนาะซึ่งอยู่ในกฎหมายการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศฉบับเลขที่15สพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ก็ได้ระบุรายละเอียดนอกจากนั้นก็จะมีข้อตกลงการประกอบจดทุนทะเบียนวิสาหกิจเลขที่2025ออกขอลงวันที่9กันยายน2025แม้นว่าเรื่องการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบทันสมัยเขาเอื้อว่าการนำเข้านักท่องเที่ยวของบริษัทเพื่อให้สามารถติดตามว่านักท่องเที่ยวดังกล่าวนี่เข้าจุดใดเข้าด่านใดออกด่านใดเนาะไปพักอยู่สถานที่ใดๆซึ่งระบบดังกล่าวพวกเขาได้เฮ็ดสำเร็จเนาะต่างแต่เราท่าการจะตั้งปฏิบัติร่วมกับกระทรวงป้องกันความสงบเนาะกรมเกี่ยวข้อง
1: ท่านสมชายศรีประเสริฐมีคำเห็นตื่นว่าในตัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ยังจะสืบต่อหัวมือกับบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนภายในและต่างประเทศประเทศเพื่อนมิตรตลอดฮอดองค์การจัดตั้งสากลต่างๆโดยอิงใส่บทเรียนประสบการณ์จากประเทศใกล้เคียงเพื่อกันกองบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเพื่อพร้อมกันแก้ไขให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่หวังไว
0: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น เมื่อบดลมณีทานนางอัมไพวรล่อบุญแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติพร้อมคณะได้ลงติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติยุคแฝงเสกองโดยการต้อนรับของทานมุลลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแฝงประธานสภาปาศูนย์แฝงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: การลงเฮ็ดเวียกครั้งนี้ทานก็ได้รับฟังการรายงานสภาจากสภาประชาชนแขวงและบรรดาแผนกการเกี่ยวกับการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติในคงเขตวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าพร้อมทั้งซุ่มใส่แหลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในระยะผ่านมา4แจงปัญหาที่ยังคงค้างและโศกทิศทางร่วมกันเพื่อปรับปรุงเวียกงานให้มีประสิทธิผลดีขึ้นเป็นเก่าเก่าโอกาสดังกล่าวทานนางอำไพวรหลอมบุญเพ่งก็ได้แสดงความหยองโยสมเซยต่อผลงานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาและได้เน้นหนักให้สภาประชาชนแขวงและบรรดาแผนกการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ตามภาระบทบาทของตนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดยกสูงความรับผิดชอบในการจัดตั้งพันขยายมติของสภาแห่งชาติเอาใจใส่แก้ไขปัญหาที่ประชาชนสนใจและสืบต่อพัฒนาเวียกงานหอบด้านโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าให้บรรลุผลตามขาดหมายสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: เมื่อบดลมณีองค์การปกครองเมืองหลาแขวงอุดมไซได้ประทับคาถาวันสำคัญของชาติของพรรคคือวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันสร้างตั้งแขวงอุดมไซครบรอบ64ปีและวันสร้างตั้งสหพันธ์มิยิงลาวครบรอบ71ปีที่สโมสรเมืองให้เกียรติเป็นประธานปาฐกถาของสหายสอนสุวรรณปัญญาวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาปาศูนย์แขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองลามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมฟัง
4: ในพิธีสหายสอนสุวรรณปัญญาวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้เล่ามูลเสื้อแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของแขวงอุดมไซตลอดระยะ64ปีแขวงอุดมไซได้ถือเอาเวียกงานการเมืองนำพาแนวคิดเป็นกกเป็นเวียกงานเทียวนาโยเสมอและได้เฮ็ดอย่างเนืองนิดเรียนติดด้วยหลายรูปการหลายวิธีการหลายเนื้อในและหลายระดับบรรดาแนวทางเพนนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐมติคำสั่งแต่ละระยะแต่ละสมัยแม้ได้หับการจะตั้งเผยเพเสื่อมซึมโฆษณาปาฐกถาโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆอันพ้นเด่นใน2026นี้แมนสืบต่อปฏิบัติมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดในระยะใหม่ได้จัดกองประชุมเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วแขวงครั้งที่2 2021 5 2025ระหว่างทิศทางเพนการ5ปี2026 5 2030ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการนำพาขององค์คณะพรรคแขวงสร้างการหันเปลี่ยนใหม่เวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างแข็งแรงจากนั้นได้เล่าคืนประวัติมูลเสื้อผลงานการเคลื่อนไหวและคุณงามความดีของประธานสุพรรณวงศ์ที่ได้ประกอบส่วนสำคัญในการก่อสร้างแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ค้นคว้าถึงแนวคิดจิตศาสตร์ของประชาชนบาดาเผ่าสรุปเป็นทฤษฎีและนำเอาระบบทฤษฎีดังกล่าวเข้าในแนวทางนโยบายของพรรคเป็นต้นแมนเข้าในขบวนวิวัฒน์แห่งการก่อสร้างน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบดลมานี้คณะจัดตั้งเมืองภูวงได้เคลื่อนไหวพันขยายผลสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญ3เอกสารเกี่ยวกับเวียกงานตะแสงอยู่บ้านภูเกือมีคณะพรรคประธานบ้านและประชาชนภายในบ้านเขาห่วม
5: ท่านนางคันดาวรไซสว่างคณะประจำพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้พันขยายมติผลสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ซึ่งตลอดระยะ5ปีผ่านมาได้มีผลสำเร็จอันผลเด่นด้านการเมืองป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบประเทศชาติสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเต่าห่วงความสามัคคีระหว่างประชาชนบริเวณเผ่าและสังคมต่างๆได้รับการผลทวีความเสื่อมมั่นของประชาชนต่อการอภิปรายของพรรคและการคุ้มครองรัฐได้รับการรักษาเศรษฐกิจมหาภาคเติบโตGDP ขยายตัวเฉลี่ย 4.24 ส่วนหอยต่อปีซึ่งสามารถบรรลุเกินขาดหมาย4ส่วนหอยที่มติ11วางไว้ GDP ต่อหัวคนบรรลุได้ 2,138 ดอลลาร์สหรัฐในปี2005การเก็บรายรับงบประมาณจัดเก็บได้เกินแผน5ปีซ้อนยอดรายรับทั่วประเทศบรรลุได้ 251,910 ตึกกีบเท่ากับ 140ส่วนหอยของแผนการหาปีที่สภาแห่งสารทับห้องการควบคุมเงินเผื่อจากอัตราเงินเผื่อที่เคยสูงถึง 22.96 ส่วนหอยในปี2022สามารถดึงลดลงอยู่ที่ 8.3 ส่วนหอยในปี2023ด้านการพัฒนาสังคมและชีวิตการเป็นอยู่พื้นฐานโครงสร้างได้รับการขยายตัวการบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาได้รับการอาจจะใส่อัตราความทุกข์ยากของประชาชนทั่วประเทศลดลงจาก 18.3 ส่วนหอยในปี2019มาเหลือ15ส่วนหอยในปี2025
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ห้องความกดดันอากาศต่ำยังผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเห็นมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลือบในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเทียดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง27หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ75ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเมื่อโมโมมานีกองบัญชาการนครโฮจิมินห์ให้รู้ว่านับแต่วันที่23มีนามาฮอดปัจจุบันบรรดากำลังปฏิบัติหน้าที่ค้นหาท่อนโฮมอัฐิหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติยั่งยืนซื่อและน้ำสกุลหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติอยู่ส่วนสาธารณะเลติเรียนตาแสงห่วงหึ่งนครโฮจิมินห์ได้พบเห็นและท่อนโฮมอัฐินักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ256อัฐิในระยะ3วันนับแต่วันที่7หาวันที่10สิงหาคมนี้อยู่เขต B ส่วนสาธารณะเลติเฮียงเจ้าหน้าที่สามารถค้นพบและท่อนโฮมอัฐินักหบได้46สุดและวัตถุ32สุดในหลายมือผ่านมากองท่อนโฮมอัฐินักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติขึ้นกับกองบรรณาการนครโฮจิมินห์สืบต่อเปิดกว้างขอบเขตการค้นหาอยู่บางเขตที่สงสัยมีอัฐินักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าวันที่16สิงหาคมนี้องค์การลุดพรภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียแจ้งฮู้ว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นอยู่แขวงนูซาเต็งการ่าตะเวนออกเฮ็ดให้ 5,000 กว่าคนต้องได้ยกย้ายไปอยู่บ่อนปลอดภัยปัจจุบันหนึ่งในบุรีมสิทธิ์ของเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญแม่นการหับประกันความต้องการด้านการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ประสบภัยอยู่บ่อนพักที่จัดสรรไว้และการสนองเครื่องบรรเทาทุกข์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียฮู้ว่านับมาฮอดเวลา9โมงของวันที่16สิงหาคมนี้แผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์เหตุให้มีผู้เสียชีวิต51คนอิงตามการวัดแทกอย่างเป็นทางการของศูนย์เครือข่ายสถานีแผ่นดินไหวจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ในตอนเช้าวันที่15สิงหาคมนี้อยู่เขตทะเลใกล้เกาะฟอเรสต์ของอินโดนีเซียโดยมีความลึกจุดกำเนิดแผ่นดินไหว20กิโลเมตรปัจจุบันคำเตือนภัยคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ยกเลิกแล้วตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่16สิงหาคมนี้ว่าการส่งออกน้ำมันของอิรักได้เพิ่มขึ้นนับแต่ต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉลี่ยประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อมื้อซึ่งเป็นผลมาจากการขยายปริมาณการส่งออกอย่างตั้งหน้าของรัฐบาลการเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันและไอแก๊สเพิ่มขึ้นท่านบราซิมคูเดรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิรักได้เปิดเผยในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าการส่งออกน้ำมันของประเทศเซเลีย2ล้านบาร์เรลต่อมือนับแต่ต้นเดือนสิงหาหลังจากการขนส่งน้ำมันทางทะเลของอิรักในระยะ7เดือนของปีนี้ลดลงอย่างหลวงหลายปริมาณการส่งออกเซเลียเพียงประมาณ1ล้าน3แสนกว่าบาร์เรลต่อมือลดลงเกือบ 60% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2025ซึ่งบรรลุระดับสูงสุดถึง3ล้าน3แสนบาร์เรลต่อมือรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิรักกล่าวว่าในเดือนกรกฎาคมมาอิรักมีปริมาณการส่งน้ำมันดิบทั้งหมดประมาณ49ล้านบาร์เรลโดยการขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้นเกือบ39ล้านบาร์เรลซึ่งแสดงเห็นถึงการฟื้นตัวอย่างหลงหลายเมื่อเทียบกับตัวเลขของเดือนมิถุนาที่มีเพียงแต่15ล้านบาร์เรลหรือคิดไล่เป็นการเติบโตต่อเดือนหลายกว่า153ส่วนห้อยสำหรับจุดต่ำสุดในการส่งออกน้ำมันของอิรักเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2026ซึ่งการส่งออกลดลงประมาณ 98,000 บาร์เรลต่อมือหรือลดลง97ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
1: สำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อโมโมมานี่ว่าธนาคารกลางมาเลเซียรายงานว่าเศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาสที่2ของปีนี้ขยายตัว 6% ต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 5.4% ในไตรมาสทำอิฐโดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความต้องการภายในประเทศที่เข้มแข็งและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นบทรายงานระบุว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้และมาตรการนโยบายที่ดำเนินในปัจจุบันได้สนับสนุนการใช้จ่ายของครัวเรือนในขณะที่การลงทุนยังสืบต่อได้รับผลประโยชน์จากการใช้จ่ายในพื้นฐานโครงสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ขณะการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยได้รับการสุกยู่จากผลิตภัณฑ์และการบริการด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็งเคียงคู่กับการฟื้นตัวของการส่งออกไอแก๊สธรรมชาติแล้วสินค้าที่บ่แม่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในขณะเดียวกันแขนงการบริการและการผลิตได้สุกยู่การเติบโตด้านการสนองโดยรวมแล้วเศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว 2.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไตรมาสก่อนหน้านี้โดยปรับตัวตามฤดูกาลและ5.7 ส่วนห้อยในเครื่องทำอิฐของปี2026สูงกว่าการเติบโต 4.5 ส่วนห้อยในระยะเดียวกันของปี2025อย่างหลวงหลายโดยธนาคารกลางมาเลเซียคาดคะเนการเติบโตในปี2026อยู่ที่455ส่วนห้อย
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและสมภวรรณมวงไซอ่าน
8: สลองลาวทะลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ่น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคําว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: ใช้เงินขีบทั่วทั้งชาติทักษาค่าบทบาทเงินขีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 น.หาเวลา 13:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเฮากับมีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประทานโดย30นาทีนี้จะให้ท่านได้รับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนตลาดทุนนี้ก็สามารถติดต่อพัวพันได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น021-260-283ถามว่าท่านใดทีมีความสนใจอยากหัวบริษัทที่สักส่วนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอท่านสามารถโทรสอบถามได้เนาะเพราะว่ามีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณหู้สลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
6: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล
7: ้
6: วได
7: ้ว้าเป็นได้เลยล่ะ
6: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
7: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
6: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
7: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
6: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
7: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและรับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
6: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217-770
8: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิด เศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ยินดีต้อนรับท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้ตื่มถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเบอร์สายด่วนหมายเลข1602นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในมาตราที่164เว้าถึงการร่วมมือสากลท่านผู้ฟังรัฐส่งเสริมการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ด้วยการแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเวียกงานดังกล่าวปฏิบัติสุทธิสัญญาและสัญญาสากลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีและสืบต่อในมาตรา165หลักการร่วมมือสากลถ้าผู้ฟังการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักการเคารพเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติบ่แทรกแซงเข้าในเวียกงานภายในของกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และสอดคล้องกับสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ได้เว้าเกี่ยวกับการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่าตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายเขตหลายพื้นที่กระสืบต่ออาการฮ้อนอบอ้าวฉะนั้นท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารและอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีกในมาตรา166เว้าถึงเนื้อในการร่วมมือสากลการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามเนื้อในดังนี้1เซ็นสัญญาร่วมมือกับต่างประเทศหรือเข้าร่วมเป็นภาคีของสัญญาสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์2แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน3ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างและพัฒนาเทคนิควิชาการทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกสูงความสามารถให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง4เนื่องในอื่นตามที่ได้ตกลงเห็นดีของคู่ร่วมมือสืบต่อในมาตรา167เว้าถึงการห้องขอหรือว่าสนองข้อมูลซึ่งกันและกันคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถห้องขอข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์กับองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถสนองข้อมูลเอกสารที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนหรือได้รับจากภาคส่วนเกี่ยวข้องตามการเสนอขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศและในมาตรา168นี้ก็ยังได้เว้าเติมเกี่ยวกับการนำใช้ข้อมูลท่านผู้ฟังข้อมูลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนองหรือว่าให้องค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทั้ง2ฝ่ายสามารถนำใช้ตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารห้องขอการซื้อเหลือเป็นต้นนำใช้เข้าในการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งหรือการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการทั้งบริหารในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากมีจุดประสงค์นำใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกจากจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารการห้องขอต้องได้รับการเห็นดีจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนองข้อมูลให้เอาล่ะท่านผู้ฟังที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังผ่านไปตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเฮาก่อน

0: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ใส่เงินกีบทั่วทั้งชาติทักษาค่าบทบาทเงินกีบลาวขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไปเติมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถติดตามได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นอกจากนี้การติดตามผ่านทางเพจเว็บไซต์นั่นก็คือ www.lsc.gov.la สามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้หรือว่าท่านใดที่สนใจอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักสวนให้เข้าไประดมทุนได้เกินไว้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่สามารถติดต่อสอบถามได้หมายเลขสายด่วน1602สำหรับอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสาระน่าฮู้นำมาฝากบรรดาท่านมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเกี่ยวกับวิธีที่เฮ็ดให้ตนเองนี่เปลี่ยนแปลงเนาะนั่นก็คือความงามจากภายในสู่ภายนอกอายุนิกาเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นท่านผู้ฟังหลายคนอาจเคยคิดอยากเปลี่ยนแปลงตนเองเนาะโดยเฉพาะก็คือคนที่มักหักเรื่องความงามแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่จะเฮ็ดให้เฮารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงมันคงที่สุดนั้นก็คือการเริ่มจากจิตใจคนเฮาปรับทัศนคติตนเองมีวิธีคิดและก็เบิ่งโลกในทางบวกท่านผู้ฟังและมื้อนี้พวกเฮากะอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเองท่านผู้ฟังคือ 1. ก็คือการเบิ่งโลกในมุมมองที่ดีหลายขึ้นบางคนนี่อาจจะสังเกตตนเองเนาะเกี่ยวกับการเบิ่งโลกในด้านบวกบางคนอีกมักในด้านลบแน่ท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นการที่เฮาพบพ่ออุปสรรคปัญหาต่างๆอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังก็บ่ต้องคิดหลายเนาะเกี่ยวกับปัญหานั้นทางออกก็คือเน้นการเปลี่ยนแปลงความคิดของเฮาก่อนเพราะว่าโลกนี้ปราศจากบ่ได้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่เฮาพบพ่อหรือว่าอุปสรรคนั้นก็คือเป็นบทสอบของคนเฮาแต่ถ้าว่าเฮาสามารถผ่านไปได้ก็จะพบความสุขที่แท้จริงและ2นั่นก็คือการปล่อยวางบางคนนี่เคยหรือบ่ทันผู้ฟังเกี่ยวกับบางครั้งนี้ที่เฮามีความคิดหลายเกินไปควบคุมตนเองบ่ได้เนาะบางทีก็เก็บเอาความคิดของคนอื่นมาใส่ตนเองจนเฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกบ่ดีแต่ว่าการปล่อยวางนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นเรื่องน้อยๆนี่ท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาปล่อยได้ปล่อยวางได้เนาะก็จะเฮ็ดให้ชีวิตเฮานี่มีความสุขเพิ่มขึ้นและ3การที่เฮามีรอยยิ้มใบหน้าของคนเฮาแต่ละคนเนาะบ่ว่าจะมีรอยยิ้มที่ดีและมีความสุขดังที่ฮู้นำกันเนาะหลายคนนี่ถ้าว่าเห็นหน้าการพบพ่อกันก็จะส่งรอยยิ้มให้กันและกันเพราะว่ารอยยิ้มนี้ท่านผู้ฟังมีเสน่ห์และเป็นมิตรบ่ว่าจะเป็นการยิ้มการกระจายความสุขให้กับคนอื่นซึ่งบรรยากาศอ้อมๆตัวของเฮานี่ก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันและ4ก็คือการให้อภัยตัวเองคนเฮานี่ท่านผู้ฟังบ่มีไผที่จะสมบูรณ์ไปทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นเรื่องการผิดพลาดแต่ว่าบางคนนี่ก็จะให้อภัยกับตนเองบ่ซ้ำเติมตนเองเนาะมิตรรายการจงนึกไว้ในใจว่าเรื่องใดที่ผ่านมาแล้วก็บ่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้และปล่อยผ่านยอมรับและให้เป็นบทเรียนเพื่อว่าครั้งต่อไปเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นและ5ก็คือการฟังการเว้า แน่นอนล่ะมิตรรายการการฝึกคำเว้าแต่ละคำน้ำเสียงที่เป็นตาฟังบอกว่าจะเป็นไส้เสียงหนักเสียงเบาการเว้านี่ก็ให้ถึกตามความเหมาะสมถึกกาลเทศะเนาะเพราะว่าบางคนนี่อาจจะเว้าคำหุนแหงใส่กันนี่ท่านผู้ฟังบางเทื่อนี่อาจจะมีความเครียดเนาะโดยเฉพาะก็คือการที่เฮาอยู่นำกันหลายๆคนเฮ็ดเวียกหวมกันการรับฟังความคิดความเห็นนี่จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีและ6ก็คือการนั่งสมาธิก่อนนอนเชื่อว่าหลายคนนี่อาจจะมีความคิดแน่ท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็จะนอนบ่หลับเนาะบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าคิดหลายเกินไปย้อนว่าจิตใจบ่สงบแต่ว่าการที่เฮานั่งสมาธิก่อนนอนนี่ท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดเฮาปล่อยวางความคิดมีสติกับการเริ่มต้นคิดสิ่งใหม่และยังจะเฮ็ดให้คนเฮานี่มีความจื้อจำได้ดีและ7ก็คืออยู่ใกล้กับคนที่คิดบวกแน่นอนล่ะมิตรรายการถ้าว่าเฮาอยู่ใกล้กับคนที่มีทัศนคติดีๆเว้าให้เฮารู้สึกดีก็จะให้เฮาได้รับพลังงานด้านบวกและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็จะช่วยเฮ็ดให้จิตใจนี้แจ่มใสเว้าดีคิดดีเฮ็ดดีเท่านี้ความรู้สึกของคนเฮาก็จะรู้สึกดีและสดชื่นการที่เฮาได้รับส่งต่อความคิดสิ่งดีๆนั่นก็คือคิดด้านบวกเนาะจะเฮ็ดให้ชีวิตของคนเฮานี่ดีขึ้นท่านผู้ฟังและนี่ก็คือสาระนะฮู้จากทางรายการนำมาฝากบัดทานในการที่เฮาเริ่มต้นใหม่วางตัวใหม่บ่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันการเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งที่สำคัญก็คือเริ่มต้นเปลี่ยนจากจิตใจทัศนคติความคิดของเฮานี่แหละท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาคิดดีทำดีสิ่งใดที่ควรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางปล่อยผ่านไปท่านผู้ฟังเพื่อว่าจะได้เริ่มต้นกับสิ่งที่ดีใหม่ขึ้นกว่าเก่าเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮามื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและขอบใจทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวพนัทธานทองหลุนศรีสุริตประธานประเทศได้ต่างนาให้สภาแห่งชาติรัฐบาลครอบครัวผมวิหารและประชาชนลาวบรรดาเผ่าต้อนรับพนัทธานโสพลสรำประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อไว้อาลัยให้แก่พนัทธานไซสมพรผมวิหารประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2566ในโอกาสนี้พนัทธานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังพนัทธานโสพลสารัมและผ่านพนัทธานไปยังกรมสมเด็จพระเทพนายกรัฐมนตรีและบรรดาการนำคันสูงแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ส่งพวงมาลาแสดงความเศร้าสลดใจถึงครอบครัวผมวิหารก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจความสามัคคีหักแพงฐานประเทศบ้านไกลเงินเคียงที่ดีและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตที่มีประธานไก่สอนผมวิหารและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้วางรากฐานให้การพัวพันลาวไทยที่ดีในเมื่อก่อนมาจนถึงปัจจุบันการจากไปของพนัทธานไซสมพรผมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงของภาคลัดและประชาชนลาวเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพระหว่างสองประเทศลาวไทยให้เจริญงอกงามในปัจจุบันโดยเฉพาะทานได้มีส่วนสำคัญในการสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานว่าด้วยการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยันยงแต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสุกยูการทูตรัฐสภาเพื่อหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการหัวเมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและรัฐสภาไทยให้ก้าวเข้าสู่ล้องเลิกเจริญงอกงามและขยายตัวมาถึงปัจจุบันพร้อมเดียวกันนี้พนัทธานทองลุ้นศรีสุริตยังได้ถือโอกาสดังกล่าวตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวเมืองลาวไทยที่ได้พันขยายและเติบใหญ่ขยายตัวตลอดระยะผ่านมาในปี2025ผ่านมาสองฝ่ายได้จัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันอันพ้นเด่นแม่นการเปิดขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่5การย้ำย้ำทางรัฐกิจของพระบาทสมเด็จพระวสิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินีอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการเสด็จมาย้ำย้ำลาวของกรมสมเด็จพระเทพนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนการย้ำย้ำของหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีต่างประเทศและการพบปะของการนำคันต่างๆในโอกาสที่สำคัญของทั้งสองฝ่ายท่านโสพลสรำได้ต่างนาให้รัฐสภาและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งและขอแบ่งเบาความทุกโศกมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะครอบครัวผมวิหารที่ได้สูญเสียผู้นำที่เขาลบหักในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความเสื่อมันว่ารัฐบาลและประชาชนลาวก็คือครอบครัวผมวิหารจะผ่านพาความทุกโศกอันใหญ่หลวงในครั้งนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญหุ่งเหืองยิ่งขึ้นจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

าบายดีมิตรายการนะมิตรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกันเซนเก่าเซนเคยลังอาหารสวยนะเพราะเฮากะมาปล่อยเสียงเพลงสากลให้มิตรายการได้ฟังสวยๆแบบสีน้ำมูลมาติดตามรายการฟังเพลงทักทายกันก่อนมื้อนี้มื้อวันอังคารเป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงเก่ามาให้มิตรายการได้ฟังเอาใจผู้ได้มักเพลงเก่าจะ90ปี20ปี30 40ก็แล้วแต่กินกังกันเข้ามาเด้อมักเพลงแบบใดผ่าน021 22 4173

และนี่ก็เป็นเสียงเพลงของ Mary J. Blige นะเป็นนักร้องสาวอเมริกันมีรายการท้องเพลงนี้แต่ปี2005ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะเก่าอยู่10ปลาย20ปลายนี่ก็ถือว่าเก่าแล้วเนาะก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟัง Be Without You กับอัลบั้มของหนังที่ใส่ซื้อว่า The Breakthrough เพลงนี้ตอนนั้นฮิตฮอตกันสุดๆคว้ารางวัลแล้วก็เข้าไปสิงรางวัลหลายรางวัลไม่ว่าจะเป็นRecord of the Year เพลงแห่งปีและกาเพลงที่ดีเด่นประเภท R&B และก็คว้ารางวัลหลายรางวัล Grammy Awards สับเหาะปี2007นี่เป็นเพลงที่เฮ็ดให้ Mary J. Blige คว้ารางวัลหลายรางวัลและกาสามารถสร้างกำไรเป็นก้อเป็นกำนั่นล่ะโดนหยิบมาให้มีรายการได้ฟังกระบอกละเดะวันอังคารเอาใจสะพอผู้ได้มักเพลงเก่าจากเก่ารุ่นพอรุ่นแม่พอตู้แม่ตู้เพลงที่ปล่อยไปเมื่อกี้มันรุ่นกิ่งไม้เองก็บ่ได้เก่าปานใดตอนนี้ก็เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมนะก็ขอบใจบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขา

0: ตลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สำหรับพี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บริการใหม่เพิ่นใส่ซื้อว่า Fiber to the Room ซึ่งเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วทุกห้องภายในเหือนเพิ่นมีราคาเริ่มต้น 1,500,000 กีบซึ่งใส่ได้3เดือนเท่ากับว่าเดือนละ 500,000 มีรายการกับความไว50เมกะไบต์ฉะนั้นลูกค้าใหม่โดยเฉพาะพี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สนใจบริการตัวนี้ก็สามารถสั่งจองและก็ติดตั้งได้ตอนนี้เพิ่นให้ออเดอร์ค่าติดตั้งและโมเด็มฟรีสอบถามได้เรื่องอินเทอร์เน็ตกับ131หรือเบอร์ตั้งตัวพวกเขา021-219385เบอร์มือถือก็มีหลายเบอร์เอาเบอร์ที่พวกเขาบ่ค่อยเว้าสาว020-596-54289อีกตึงเบอร์1 020-558-04053ติดต่อได้131ได้กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของคนลาวลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาว
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
6: Colorful Music on FM 103.7 MHz
7: สนับสนุนโดย
8: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: านไปผลงานของนาตาลีอิมบาวเกียอิมบลูเกียจังแมนเนาะกิ่งไม้เนาะพยายามจะหั่นลีลีดบางเทื่อมันก็บ่ไปได้เพลงนี้เก่าแล้วบ่ก็พุ่นได้ตั้งแต่1997อ่ะและตอนนี้ก็ยังมีหลายคนอยากจะฟังอยู่ใส่สุบัททอนทอนก็เป็นอดีตของเทียเทียไปวัดจีกแตกหักประมาณนี้แล้วเนาะสาวปลายปี27ปีฟังแล้วยังได้ใจอยู่เมื่อกี้กิ่งไม้ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะเป็นยังจึงใส่ซื้อเพลงแบบนี้เนาะกิ่งไม้ก็เลยเข้าไปเบิ่งเนื้อในเพลงเนื้อในเพลงรวมๆก็อธิบายถึงว่าการที่ให้คนหนึ่งพบกับคนที่ไล่คนคิดว่าดีเลิศอ่ะคิดว่าเป๊ะเวอร์ประมาณนี้แต่นักฮ้องคนนี้แต่งเพลงบอกว่าชื่อว่าตัวเองโชคดีบ่พอบ่สามารถประคับประคองสิ่งดีๆเข้ามาได้ลือว่าในสายตาคนอื่นที่เบิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟคไปหมดแต่สำหรับเฮาแล้วบ่มีหยังอาจจะมีอันบ่ถูกอกถูกใจจึงเป็นที่มาของเพลงนี้เนื้อในเพลงบางตอนบ่ว่า I don't care I have no luck กับสิ่งดีๆเข้ามาแต่ก็ยากจะบอกว่าอาจารย์โบแมนโซของเฮาฉะนั้นก็บ่อยากขึ้นลายบ่แข่ลาย I don't miss it on that much สิ่งดีๆแบบซานเนาะกับมากวนใจเฮาปันได้ดอกประมาณว่าเข้ามาแล้วก็แวบไปประมาณนี้พอว่าใจเฮาบ่ไปประมาณนั้นล่ะเนาะจะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังค่ะขอบใจมีรายการที่แนะนำเพลงเข้ามาเพิ่นก็บอกว่าอยากจะฮู้เนื้อไหนจริงไหมกับปล่อยไล่เถื่อแล้วแต่กับบอบอได้เข้าไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันหมายความว่าแบบใดจึงมีสื่อว่าท่อนก็หยิบมาปล่อยหยิบมาเว้ามีรายการเนาะเพื่อพยายามจะฮู้เนื้อไหนถ้าบางจริงไหมพออ่านอ้อพอเข้าใจก็มาอธิบายช่วยกันถ้าว่าอธิบายไปแล้วยังเพี้ยนไปอยู่ก็ต้องขออภัยเนาะภาษาอังกฤษกับพออ่านออกอ่านได้ประมาณนี้แต่ถึงสิเก่งมันก็บ่เก่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฮาสามารถแบ่งปันกันไป
1: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เฮาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ก็ถือว่าเป็นอีกตื่มบริการหนึ่งบริการใหม่ส้มน้ำใหม่ของลาวโทรคมคุ้มค่ากว่าเก่าใส่ซื้อบริการนี้ว่ายิ้มกับ Family Package ซื้อเฮาซื้อแพ็คเกจได้หนึ่งแล้วเฮาสามารถแบ่งกันใช้ได้หลายเบอร์สินะตอนนี้นี่เพิ่นมีซองแพ็คเกจเด้ออันนี้แม่นเฉพาะเบอร์เติมเงินเซิงแพ็คเกจตัวนี้สามารถสมัครผ่านบริการ M Services แล้วมีซองแพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45กีบพุ่นได้บวกกับนาทีโทรภายในเครือข่ายถึง100นาทีแล้วที่สำคัญนั้นเฮาสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์ส่วนอีกแพ็คเกจตัวนึงมูลค่า 150,000 กีบมี Data ถึง70กิกะไบต์และมีมูลค่าโทรให้อีก150นาทีใช้อันนี้มันต่อเดือนเด้อที่สำคัญนั้นแพ็กเกจตัวนี้สามารถแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์
4: ฉะนั้นก็จะเหมาะเฉพาะครอบครัวได้ที่มี3คน5คนบางคนไส้น้อยบางคนไส้หลายบวกลบคูณหารกันแล้วมันก็ลงโตสินะอันนี้แหละเป็นทางออกอันนึงเนาะที่ทางเราโทรคมนั้นจัดแพ็คเกจยิ้มกับ Family Package ให้มีรายการได้เลือกไส้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการตื่มเงิน
5: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: ก็ขอบใจที่ติดตามหาฟังรายการฟังคงจะทราบกันไปแล้วเนาะที่จริงไหมปล่อยสปอร์ตให้มีรายการได้ฟังเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีสปอร์ตผู้ใดที่ตื่มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื่มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพิ่นแรนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเฉลิมฉลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: ขอบใจมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการก็ขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาตอนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียและเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมบริการของเราโทรคมถ้าว่ามีรายการยังมีคำถามอยู่นะภายหลังที่ฟังกิ่งไม้ปล่อยสปอร์ตไปและอธิบายไปอย่างยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องคะแนนแลกมูลค่าโทรหรือว่าคะแนนแลกดาต้าบางคนมีคะแนนสะสมแล้วยากจะแลกใช่นะก็สามารถสอบถามไปยัง5858สายด่วนบริการเสริมพวกเขาหรือจะดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสายซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆก็สามารถสอบถามผ่าน5858ขอบใจนอสายที่โทรเข้ามาเพิ่นว่ายากจะฟังเพลงเก่าๆกิ่งไม้เพลง Brian Forgive Forgive กิ่งไม้เลยคือมันต้องเป็นเพลงนี้ล่ะ Please Forgive Me มันบอกมันว่าแม่นๆๆมาฟังนำกันเนาะกิ่งไม้ก็บ่ได้ฟังดนละกะว่างว่าคงจะทึกใจมีรายการเนาะที่มักเพลงเก่าๆ
1: Your song request with colorful music.

0: ว่างว่าเพลงที่ปล่อยไปเนาะคงทึกใจมีรายการ Brian Adam ห้องเพลงนี้ Please Forgive Me Forgive แปลว่าให้อภัยก็เป็นเพลงที่สร้างกันอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า So Far So Good ปล่อยในปี1993 2024กับ31ปีเนาะมีรายการจังหวัดซอฟต์ร็อกเมื่อไหนได้ความหมายใจความการที่เฮาพอไพ่ผู้หนึ่งถืออกถือใจแล้วก็ห้ามจิตห้ามใจตัวเองบ่อยู่ที่จะรู้สึกดีๆกับเขาประมาณนี้นะก็เป็นที่มาของเพลงนี้ว่า Please forgive me I know not what I do Please forgive me I can't stop loving you ถืออกถือใจแล้วสิมาห้ามจิตห้ามใจกันมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายได้นะDon't deny me บอกว่าอย่าปฏิเสธคอยว่าซั่นเด้ This pain I'm going through อันถ้าว่าปฏิเสธแล้วก็จะคนคนนี้ก็จะเจ็บปวดประมาณนี้แล้วเนาะ I remember the nights you know I still do และก็ย้ำเลือกเกินว่า You are the only one I will ever want เจ้าคือหนึ่งเดียวที่คนนี้ต้องการPlease believe every word I say is true บอแปลกใจดอกว่าเพลงนี้จึงคลองใจคนทั่วโลกอ่ะบอกว่าให้เสือทุกคำเว้าคนนี้เว้าออกไปว่ามันคือความจริงบอแปลกใจว่าเพลงนี้เป็นยังจึงคว้ารางวัลล่วงลายและคลองใจคนอยู่เอาใจผู้ได้มักเพลงเก่าๆนะปล่อยให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทาง Colorful Music เดินทางพร้อมกับบริษัทเราโทรคม
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ขอบใจมีรายการที่กิ้งกังกันเข้ามาเปิ้นว่าจะแม่นได้อกได้ใจว่าซั่นได้ปล่อยเพลงนี้ไปกิ้งไม้ฟังแล้วก็ยังร้องไปนําเด้ก็มักคือกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่บ่ไวเกินไปจะเป็นทํานองแบบซอฟต์ร็อกซึ่งเฮาสามารถฮ้องได้อ่ะตอนนี้พวกเฮาเดินทางพร้อมดังลาวโทรคมพวกเฮาก็มีหลายบริการ
7: บริการ FTTH ของลาวโทรคมหรือว่า Fiber to the Home เพิ่นให้มีรายการสามารถเลือกความไวได้ตามใจได้แพ็กเกจพื้นฐานนี่ก็แม่น35เมกราคา 165,000 กิบต่อเดือนซึ่งหลายคนก็ใช้แพ็กเกจตัวนี้ล่ะก็ถือว่าพออกพอใจแล้วแต่บางคนเนาะต้องการความไวเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นบริษัทเป็นจึงเฮ็ดแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกใช้ความไวที่เราต้องการฉะนั้นมีรายการสามารถอัพจาก35เมกมาเป็น55ขึ้นมาเป็น70 80 100 200 60เทิงผู้ใดเทิง400อ่ะแล้วราคาของแพ็กเกจนั้นก็จะบวกขึ้นไปตามความไวที่เราเลือกนั่นล่ะ
6: ก็มีไลน์ทรายโทรเข้ามาบ่ว่ากิ่งไม้หับทรายได้ดูอย่าฟ้าวใจหายเฮ็ดใจเย็นๆคือน้ำลวกไก่ก็ขอบใจน้ำใจที่ส่งมาให้กับพวกเฮาเนาะบางเทื่อก็ถ้าบ่สะดวกหาจริงไหมก็ได้ยินเสียงเนาะที่มีรายการโทรเข้ามาก็มีสายข้อเพลงของ Ricky Martin เอาเพลงได้ก็ได้มักจังหวะเต้นว่าซั่นคือสิเดินทางไปนำกันได้อยู่ได้เนาะผู้ว่านี่ก็มักแบบนั้นเด้ แต่แล้วก็มีใส่ข้อเพลง Love You More Than I Can Say ขอบใจที่โทรเข้ามาสำหรับผู้ใดหากก็ทูนอินเข้ามาอยากจะบอกวันนี้คือรายการ Colorful เป็นรายการเพลงสร้างกลให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ 1-5 โมงภายล่างหาประธานอาหารซวยก็ทูนินเข้ามานะติดตามผ่านทางวิทยุโดยกงหรือจะผ่านทางโมบายโฟนผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อย 3.7
8: Colorful music, the best radio in town.

0: Colorphone Music the best radio in town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ผ่านกันไปมีรายการแนะนำมาผลงานของริกกี้มาร์ตินเป็นการห้องห่วมกันด้วยเพลงนี้ระหว่างริกกี้มาร์ตินกับคริสติน่าอาเกราห้องไว้ในปี2000น่ะก็เก่าพออยู่เนาะเก่าพออยู่กับอัลบั้มโพเกียวที่ใส่ชื่อว่าซาวโลดิกิ้งไม้มักตอนนี้ล่ะ Nobody wants to be lonelyNobody wants to cry นี่รายการจะเฝ้ามุ่นคืนไปใส่ข้อห้องนางของซ่องคนนี้บอกว่า time is precious and it's slipping away บอกว่าเวลานั้นมันสร้างมีค่าและก็มุ่นไปไวเหลือเกิน I've been waiting for you on my life ยังยืนเลือกเกินว่าคนคนนี้ได้ของท่าเจ้าตลอดชีวิตNobody wants to be lonely ยังยืนละบ่มีไผดอกยากจ่าอยู่คนเดียว So why don't you let me love you ว่าสันเพลงนี้จึงว่าเป็นยังเป็นยังว่าสันเด็กจึงบ่ปล่อยให้คนนี้เข้าไปในชีวิตอ้าวก็หยิบมาให้รายการได้ฟังก็ขอบใจเด้อที่ข้อเพลงมวนๆเข้ามาลำพังกิ้งไม้บางเทือกับบูฮูว่าเอ๊ะเพลงได้ปล่อยไปแล้วจะทึกใจมีรายการหรือบอลำพังตัวเองปล่อยไปอาจจะบ่ทึกใจมีรายการเนาะกิ่งกางเงินเข้ามาผ่าน03057878052

สงสัยผู้ปล่อยยังฟังยังแบบบ่สะใจเด้อตอนที่พวกเขายังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมนะคะขอบใจกับบริการข้องเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเริ่มฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื่มมูลคาโทในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านกันลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: just do it again แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: เพลงเก่าจาก Colorful Music มอบให้ทุกคน
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ีรายการบ้องวาตอนที่เพิ่นได้เว้าไหวก็โอ้ยฟานเฝ้าไปให้ไปนาว่าซั่นเออโดยเฉพาะอันใดที่เพิ่นแจ้งเพิ่นแทบนี่มันก็ใจขึ้นเมือบๆนะบางเทื่อเว้าซ่านี่ก็เป็นตาน้ำตาออกว่าซั่นขอบใจนะมีรายการที่ฟีดแบคกันเข้ามา
1: เออนี่ตุ๋นหือคู่บ่บาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ยัง3นาทีก็ขอบใจลาวโทรคมที่ให้พวกเฮามาเว้ามาว่าให้พวกเฮาได้มาปล่อยเสียงเพลงโดยเฉพาะเมื่อวันอังคารก็เป็นเพลงเก่าๆเอาใจผู้ได้มาเพลงเก่านะคันท่าว่าแยกจะฟังเพลง On Trend Day กับเมื่อวันพฤหัสเด้อปล่อยเดือนหนึ่งซ่องเดือนสามเดือนปีแล้วปีนี้สินะแนะนำให้มีรายการได้ฮู้ครบรถกับ Colorful ขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังอย่าลืมมืออื่นพอกันคือเก่า152โมงมาฟังเพลงอีกตืมหนึ่งเสียงเพลงนะเสียงเพลงเมื่อได้จริงไหมสิ goodbye กันไปมาพอกันมืออื่น bye bye have a nice day

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมประกอบคำเห็นใส่หางมติว่าด้วยการปรับปรุงและพัฒนาบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจตามที่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในวันที่12สิงหาคมนี้ภายใต้การเป็นประธานของทานมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีรองรัฐมนตรีคณะนำกระทรวงหัวหน้ากรมห้องกรมต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องและวิชาการเข้าร่วมเพื่อเปิกสหรือค้นคว้าระดมคำเห็นจากภาคส่วนเกี่ยวข้องต่อหางมติดังกล่าวเพื่อให้มีแนวในรอบด้านชัดเจนสอดคล้องกับสภาพตัวจริงและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เน้นให้ที่ประชุมใส่การวิเคราะห์สภาพตัวจริงปัญหาคงค้างข้อจำกัดและท่าแฮงของบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจเพื่อเสนอแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมพร้อมทางเน้นให้ส่งเสริมการผลิตการลงทุนการค้าการบริการวิสาหกิจภายในและการนำใส่ทุนหอนภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นและเสนอรายปัญหาสำคัญทางด้านกลไกและนโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการพัฒนาธุรกิจขนาดน้อยและกลางหรือ SME การยกสูงขีดความสามารถในการแข่งขันการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งกองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพว่าการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องสุ่มใส่การสร้างฐานผลิตภายในให้เข้มแข็งสร้างสินค้าที่มีคุณภาพลดพรการเพิ่งพาจากภายนอกและเพิ่มท่าแห่งการแข่งขันพร้อมกันนั้นต้องสืบต่อเปิดกว้างและส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากล
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: โอ้เสี่ยวเอ๋ยเฮามันบ่มีเวลาม
4: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ๋ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
3: ่
4: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
3: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
4: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
3: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
4: เออ
5: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วโมเมนมันตีอยู่หนทางคุณวะหนังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากคนหนทางจะซื้อขึ้นบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดงขันถ่าความบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดติดนอน
2: นอน
0: ล
2: ู
0: กเอ้ย
2: จะ
0: เห็น
2: เ
0: ราบอกว่าเห็นมันหลีกหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื้อ
2: บกวนป้าปล่อยลูกไปเองถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ทางเตียนเวียนลงนรกทางหกวกขึ้นสวรรค์สบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านสบายดีพี่น้องป้องป่ายมดสุผู้สุคนกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านก็อาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยเฉพาะท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆหรือว่าพ่อค้าสาวขายอยู่ตามตลาดตะลีรวมถึงท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามทงไห้ทงนาพากันเพิ่มพูนผลผลิตต่างๆการสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นนำและการรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาเป็นนำได้บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นนำรับฟังรายการของพวกเขาเป็นนำเพลิดเพลินกับเสียงเพลงท่านผู้ฟังสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังบ่ให้เคร่งเครียดเคร่งตึงกับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ว่าสภาพแวดล้อมสภาพโลกปัจจุบันสิเคร่งตึงปานใดก็ตามเฮาเฮ็ดให้จิตใจของเฮานี่เบิกบานอยู่เสมอเพื่อให้สุขภาพจิตดีและก็อายุที่ยืนยาวอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป้าหมายสำคัญของรายการของพวกเฮาสร้างความเบิกบานให้มิตรรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังเคร่งเครียดหรือว่าเคร่งตึงคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ก็ขอให้พากันเอาใจใส่สุขภาพผ่อนคลายเป็นบางเวลาเป็นบางครั้งคราวเมื่อจิตใจเบิกบานดีแล้วก็จึงค่อยกลับคืนมาสู้เวียกสู้งานต่อเอามาพ่อกันกับมิตรรายการในมื้อนี้กับบ่เว้าหลายใหญ่ห่างทําอิฐในการมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกๆท่านได้สดชื่นซะก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนํากันตื้อ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุด

0: พื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟใหม่ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟใหม่ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจืดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ขันว่าใจพระสงฆ์กลางดงกวาบานขันว่าใจขี้คานกลางบานกวาดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอมาเล่าสู่มิตรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆในเวลาดีๆยามบ่ายแบบนี้เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้เบิกบานม่วนซื่นบ่ให้เคร่งเครียดในเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหลังจากที่พักผ่อนรับประทานอาหารเที่ยงตั้งแต่เช้าเฮ็ดเวียกมาแล้วดิตอนเที่ยงก็รับประทานอาหารเที่ยงแล้วแล้วก็มาสืบต่อในการปฏิบัติเวียกงานยามบ่ายกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังเพลงจากรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปพร้อมกันนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลข่าวสารสาระสิ่งดีๆมานำเสนอเล่าให้ฟังควบคู่กับไปนำท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่กับขับรถขับลาไปแล้วก็รับฟังวิทยุของพวกเราไปนำเพราะว่าการขับรถขับลานี่ก็ต้องใช้สติประคองสติในการขับรถขับลาบ่ใช้ความไวที่เกินกำหนดและก็บ่งงเงาเห่านอนบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องลาห้องการเจอเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิเย็นสบายอาจจะง่วงเงาเห่านอนได้จากสารคดีรับฟังรายการของพวกเขานี่แหละท่านผู้ฟังบ่ง่วงเงาเห่านอนอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปในการเฮ็ดเวียกไปพร้อมกันเลยได้สาระดีๆจากรายการของพวกเขาไปนำและก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังพี่น้องกองไปทุกผู้ทุกคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้

ผู้ฟังที่เคารพอิงตามข้อมูลล่าสุดของทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO และก็ทางกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือว่าชื่อย่อของเพิ่นก็แม่น UNFPA ที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเพจc.start เพิ่นได้มีการแสดงให้เห็นถึงตัวเลขหรือว่าอัตราส่วนของผู้หญิงหรือว่าแม่หญิงที่อยู่ในภาคพื้นอาเซียนที่ว่าเคยประสบพบกับความหุนแห้งทางห่างกายหรือว่าทางเพศจากคู่หักในตลอดชั่วชีวิตซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ทางภาคส่วนต่างๆนั้นต้องได้ร่วมกันเอาใจใส่เฮงฮ้อนในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าประเทศลาวของพวกเฮานี้ตัวเลขสถิตินั้นระบุว่ามีผู้หญิงหรือว่าแม่หญิงประมาณ 15.3 ส่วนร้อยที่ว่าเคยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับความขุ่นแห้งในรูปแบบดังกล่าวถึงแม้ว่าตัวเลขนี้จะอยู่ในระดับปานกลางถ้าว่าเทียบใส่กับบางประเทศที่อยู่ในภาคพื้นเดียวกันแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นสิ่งท้าทายและก็เป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มทวีความเข้มงวดของระบบการรายงานเหตุการบังคับใช้ข้อกฎหมายตลอดฮอดการสร้างกลไกเพื่อมาสนับสนุนและก็การปกป้องแม่หญิงลาวให้มีความปลอดภัยและก็ได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงกันถ้าว่าหวนเบิ่งสถิติของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็จะเห็นว่าหลายประเทศนั้นมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงซึ่งก็เรียกร้องให้มีมาตรการในการป้องกันที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างประเทศเวียดนามนั้นมีอัตราสูงสุดอยู่ที่32ส่วนร้อยที่ประเทศไทยมีอัตราอยู่ที่24ส่วนร้อยประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่22ส่วนร้อยประเทศกัมพูชาอยู่ระหว่าง 20.9 ส่วนร้อยประเทศเมียนมาก็อยู่ที่19ส่วนร้อยและประเทศฟิลิปปินส์ก็อยู่ที่ 14.8 ส่วนร้อยส่วนประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ 6.1 ส่วนร้อยในขณะที่ประเทศบรูไนและก็ประเทศมาเลเซียนั้นแม้นยังบ่ทันมีข้อมูลในระบบ Data เถื่อทางด้านองค์การ WHO และก็ UNFPA เพิ่นก็ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่ในบางประเทศนั้นก็บ่ได้หมายความว่าอัตราการก่อการร้ายหรือว่าอาชญากรรมที่สูงเสมอไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบการรายงานแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพและก็โครงสร้างทางด้านกฎหมายที่มีความเข้มแข็งกว่าซึ่งก็เห็นให้แม่หญิงนั้นกล้าที่จะออกมารายงานและก็แจ้งความเมื่อตนเองถูกกระทำหรือว่าได้รับความหุนแหงฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญสำหรับทุกประเทศรวมทั้งประเทศลาวเฮาก็แม่นการพัฒนาช่องทางในการให้การช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคมและก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้หญิงนั้นสามารถที่จะเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างปลอดภัยท่านผู้ฟังมาฮอดนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนถ้าผู้ฟังไปผ่อนคลายอารมณ์กันกับเสียงเพลงมวนๆบึดนึงแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำไส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮามดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ันเลยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
1: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกขันถ่าเขาบ่มีสติแดกลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจริงๆแล้วบอกบ่เห็นมันหิ่งหนทางไปแม่หมาอยู่อันเหือ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเองถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

นตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือรุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีมวนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานมวลซื่นไปพร้อมกันกับสาระน่าฮู้ดีๆนี่แหละท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนย้อนใจบางท่านก็เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ให้รายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลาดีๆแบบนี้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ว่าเว้าถึงเรื่องอุตลับขับตานอนหรือว่าอึดหลับอึดนอนนอนหลับบ่เพียงพออันนี้อากาศแน่นอนแหละท่านผู้ฟังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยสแมนระบบประสาทนี่สมองของคนเฮานี่นะครับผลกระทบทันอิดเลยแหละตัวนี้ถ้าว่ายังนุ่มยังน้อยยังเป็นแท่เป็นสาวอยู่กระสิบบ่ปานใดสุขภาพยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าถ้าอายุหลายแล้วอันนี้ก็แน่นอนส่งผลต่อสุขภาพอย่างหายแห้งโดยเฉพาะท่านที่อายุตั้งแต่30บวกหรือว่า40บวกขึ้นไปอันนี้ถ้าพักผ่อนบ่เพียงพอหรือว่านอนหลับบ่เป็นเวลาจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทบ่เพียงแต่ผู้ที่อายุหลายตั้งแต่30บวกหรือว่า40บวกเท่านั้นแม้แต่นักเรียนนักศึกษานี่นะครับผู้ฟังถ้าว่านอนดึกอึดหลับอึดนอนมันก็จะส่งผลต่อการศึกษาห้ำเหียนเด้จังซั่นแล้วก็ยิ่งกลัวนั้นถ้าแม่นผู้ที่อายุหลายแล้ว30ปลายหรือว่า40ปลายขึ้นไปนี่ก็แน่นอนสมรรถภาพการใช้สติปัญญาการของสตินี่ก็จะลดลงเมื่อเวลาเฮ็ดเวียกใดนึงหรือว่ากำลังขับขี่ยวนยานพาหนะจังซั่นแล้วก็มันจะส่งผลต่อระบบการควบคุมทางประสาทหรือว่าสมองความสามารถในการขับขี่ยวนยานพาหนะหรือว่าความสามารถในการศึกษาห้ำเฮียนในการเฮียนฮู้ต่างๆก็ลดแล้วแต่ลดน้อยถอยลงตามอายุอยู่แล้วและยังมาซ้ำเติมด้วยการอึดหลับอึดนอนจากสถานการณ์ท่านใดที่จำเป็นมีภารกิจหรือว่ามีเวียกมีงานที่ต้องได้อึดหลับอึดนอนเหตุการณ์กลางค่ำกลางคืนอันนี้ต้องได้แบ่งปันหรือว่าจัดสรรให้เป็นระบบระเบียบดีๆท่านผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นการย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: พยัธไขยุงลายหรือพยัธไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซะจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได้
0: คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออบหอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

คนผู้มีความรู้เต็มพุงเพียงปากโตซอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้ให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้รับความม่วนซื่นเบิกบานไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยาบายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวไปเบื้องเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังพี่น้องป้องไปหมดสุขสุขคนได้รับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายบุญเรือพันดานวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสากลของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรครั้งที่24และกองประชุมสัมมนาสากลครั้งที่1ฟีเดนหมุนเสื้อและอนาคตแต่วันที่7หา12สิงหาคมที่นครหลวงลาฮาวันสาธารณรัฐกูบามีบรรดาพรรคการเมืองในทั่วโลกเข้าร่วมหลายกว่า48พรรคการเมืองสองกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่มีความหมายความสำคัญก็คือการเฉลิมฉลองวันเกิดสหายฟีเดนกาสโตรรูสครบฮอบห้อยปีซึ่งสหายฟีเดนแมนเป็นนักปฏิวัติผู้นำทีมยิ่งใหญ่ของกูบาได้นำพาประชาชนกูบาเหตุการณ์ปฏิวัติยัดใดไสยสนะในปี1959และนำพาประเทศชาติไปตามแนวทางสังคมนิยมนับตั้งแต่นั้นมาในกองประชุมสัมมนาสากลสหายบุญเรือพันดานุวงศ์ได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อพรรคคอมมิวนิสต์กูบาที่ได้จัดกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้ถึงว่าสภาพภายในมีความยุ่งยากหลายด้านพร้อมทางประกอบคำเห็นโดยแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกูบาภายใต้สภาพการที่ยุ่งยากและแสดงความสมเสยต่อประชาชนกูบาในการเด็ดเดี่ยวยึดมั่นเส้นทางการพัฒนาของตนทั้งแสดงความเสื่อมันว่าหมุนเสื้อการต่อสู้อันบ่ยอมจำนนบวกกับการสนับสนุนความสามัคคีของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรและประชาชาติที่หักหอมสันติภาพพรรครัฐบาลและประชาชนกูบาจะสามารถผ่านพาถูกอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่างๆในการปกป้องและเสริมขยายมากผลของการปฏิวัติยัดเอาผลสำเร็จใหม่ในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติกองประชุมสากลของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรครั้งที่24สหายบุญเรือพันดานุวงศ์ได้ตีราคาต่อสภาพการของพรรคพื้นและสากลที่พร้อมผันแปรไปอย่างสลับซับซ้อนโลกพร้อมประเสริญหน้ากับวิกฤตการหลายด้านและนับมือนับหุ่นแห้งขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของบรรดาประเทศสหายได้ตีราคาสูงต่อมากผลของขบวนการคอมมิวนิสต์และกรรมกรสากลที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะสืบต่อประสานสมทบอย่างตั้งหน้ากับบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรและขบวนการที่ก้าวหน้าในทั่วโลกเชื่อมั่นว่าไสยศาสตร์ของภารกิจสร้างสาสังคมนิยมบ่สามารถแยกออกจากความสามัคคีและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างบรรดาพรรคไอ้น้องได้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวยินดีที่จะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือกับบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรสากลโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมในการสร้างสาสังคมนิยมให้สอดคล้องกับจุดพิเศษของแต่ละประเทศร่วมกันต่อสู้ต้านลัทธิจักรพรรดิการกดขี่ขูดรีดและการแทรกแซงเวียกงานภายในจากกำลังปรปักษ์และสนับสนุนถูกความพยายามเพื่อสันติภาพเอกราชแห่งชาติประชาธิปไตยและความก้าวหน้าของสังคมในทั่วโลกการเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในครั้งนี้ได้หาผลสำเร็จอย่างจบงามนอกจากจะเป็นการสุขยุ่งสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของบรรดาประเทศในโลกยังเป็นการให้กำลังใจทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันหัวมืออันเป็นมูลเสื้อลาวกูบาก็คือการหัดแน่นการพัวพันหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและบรรดาพรรคการเมืองให้กว้างขวางขึ้นกว่าเก่าจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสร้างชาติเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

คำนับชมเชยวันสั่งตั้งแนวร้าวสั่งฟานครบรอบ76ปี13สิงหา1950หา13สิงหา2026สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวร้าวสั่งศาสตร์เป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 นาทีหา 15:30 นาทีมื้อนี้ดวงมณีหัทจักรรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่18สิงหา2026กงกะปีมะเมียขึ้น5ค่ำเดือน9พุทธศักราช2569ซึ่งมาพบกันในเดือนสิงหานี้ก็แม่นเดือนหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญมีหลายวันสำคัญทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือวันที่13สิงหาที่ผ่านมาก็แม่นวันสั่งตั้งแนวร้าวสั่งศาสตร์และวันสั่งตั้งสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายและวันที่15นี้ก็แม่นวันรัฐธรรมนูญและวันที่23แม่นวันยึดอำนาจทั่วประเทศและมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์กลางๆของเดือนสิงหาปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวร้าวสั่งศาสตร์ซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านได้รับฟังหวนคืนมูลเสื้อวันสั่งตั้งแนวร้าวสั่งศาสตร์ครบรอบ76ปีคณะกรรมการส่วนกลางแนวร้าวสั่งศาสตร์เยี่ยมยามห้องมูลเสื้อแนวร้าวสั่งศาสตร์และระยะที่2จะให้บรรดาท่านได้รับฟังพิธีประกาศการจัดตั้งภายในศูนย์กลางแนวร้าวสั่งศาสตร์คำเห็นโอ้ลมของสหายประธานศูนย์กลางแนวร้าวสั่งศาสตร์ต่อการปรับปรุงการจัดตั้งยู่ศูนย์กลางแนวร้าวสั่งศาสตร์มีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้นมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเหตุการณ์แบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆฉะนั้นก็ขอให้บรรดาทานจงมีสติระมัดระวังต่อพายุฤดูร้อนต่อสภาพฝนตกฟ้าร้องที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้มีหลายพยาธิที่มาในฤดูฝนก็ขอให้รักษาสุขภาพกันเด้อๆอีกอย่างนึงก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเนื้อในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกัน
1: หวนคืนมุนเสื้อวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งสารครบรอบ76ปีในตอนเช้าวันที่13สิงหาคม2026ที่ศูนย์กลางแนวลาวสั่งสารท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคประธานส่วนกลางในลาวสังสารได้เป็นเกียรติปาฐกถาหวนคืนมุนเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวและผลงานขององค์การ

0: ้าสังสารครบรอบ76ปีวันที่13สิงหาคม1950ถึง13สิงหาคม2026โดยมีทานปริญญาเอกศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์อดีตประธานศูนย์กลางในลาวสังสารบรรดาทานอดีตกันน้ำของศูนย์กลางในลาวสังสารบรรดาทานกรรมการศูนย์กลางในลาวสังสารอ้อมข้างศูนย์กลางครอบครัวกันน้ำและพนักงานของศูนย์กลางในลาวสังสารเข้าร่วมทานประธานศูนย์กลางในลาวสังสารได้ยกให้เห็นสาเหตุเงื่อนไขต้นต่อและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องสร้างตั้งองค์การในลาวสังสารขึ้นพร้อมนั้นก็ได้ยกให้เห็นพระบทบาทความหมายความสำคัญและพระกรรมประวัติศาสตร์ก็คือผลงานอันพ้นเด่นแห่งการเติบใหญ่ขยายตัว3ระยะประวัติศาสตร์ที่มีชื่ออันแตกต่างกันคือระยะแนวลาวอิสระ1950ถึง1956ปฏิบัติบทบาทออกหน้าแทนพรรคเต้าหุ่มความสามัคคีปองดองทั่วปงสุนเฮ็ดสำเร็จพระกรรมปลดปล่อยซาจากแอกปกครองลาวเมืองขึ้นแบบเก่าโดยการรับรู้เอกราชอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของลาวระยะแนวลาวฮักซา1956ถึง1979เป็นระยะพรรคเคลื่อนไหวเปิดเผยได้นำพรรคการปฏิวัติศาสตร์และในลาวสังสารได้สืบต่อพลบทบาทเต้าหมความสามัคคีพวกระดมประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนในขบวนการปฏิวัติศาสตร์ต้านจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่ในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์3บัดคอนพวกระดมปวงชนลุกฮือขึ้นยึดอำนาจทั่วประเทศในวันที่23สิงหาคม1975แบบบัวบ่ซ้ำน้ำบ่คุณแต่จับป่าได้ทุกตูและประกาศสร้างตั้งระบบใหม่ในวันที่2ธันวาคม1975ระยะในลาวสังสารปี1979หาปัจจุบันพวกระดมประชาชนปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคันทุงเต้าหวมความสามัคคีปองดอง4เสาค่ำปองดองส่วนเผ่าสั้นขนศาสนาและคนเสื้อซ่าลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัติเรียกงานการทูตประชาชนกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อนมิตรใกล้เคียงภาคพื้นและสากลติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภารัฐบาลและพนักงานรัฐกรและเป็นขั้วตอที่หนักแน่นระหว่างภาครัฐกับประชาชนโอกาสนี้ท่านประธานศูนย์กลางในลาวสังสารได้เรียกร้องสมาชิกภาคพนักงานจงสืบต่อศึกษาค้นคว้าได้ทำเรียนมูลเสื้อพื้นฐานของแนวลาวสังสารเพื่อกำแน่นฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นพนักงานรักแรงของการปฏิบัติและเป็นบอนอิงในการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานให้เป็นรูปธรรม
1: และต่อไปจะให้บรรดาทานได้รับฟังคณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสังสารเยี่ยมยามหอมุนเสื้อแนวลาวสังสารเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งแนวลาวสังสารครบรอบ76ปี13สิงหาคม1950ถึง13สิงหาคม2026คณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสังสารนำพาโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสารผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางได้เยี่ยมชมหอมูลเสื้อแนวลาวสังสารได้รับการต้อนรับและบรรยายโดยท่านนางแพงพันธุ์บุพาพรหัวหน้ากรมโฆษณาศูนย์กลางแนวลาวสังสารท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสารได้วางกระตาดอกไม้อยู่ต่อหน้าหูบโลท่านประธานสุภานุวงศ์เพื่อแสดงถึงความเคารพและฮู้บุญคุณของเพิ่นจากนั้นคณะก็ได้เยี่ยมชมหอมวลเสื้อแนวลาวสังสารโดยแบ่งเป็น4ภาคคือภาคประเทศลาวคนลาวเป็นเจ้าของภาคแนวลาวอิสระภาคแนวลาวฮักซาดและภาคแนวลาวสังสารพร้อมด้วยวัตถุพันธุ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมามวลเสื้ออันสง่าราศีและผลงานที่พ้นเด่นของแนวลาวอิสระแนวลาวฮักซาดในเมื่อก่อนและแนวลาวสังสารในปัจจุบันในวันที่13สิงหาคม2026ที่หอมุนเสื้อแนวลาวสังสารท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม่นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือกดออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนกดออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณากันก่อน หลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามหับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ
0: สิบสามสิงหาหนึ่งพันเก้าห้อยห้าสิบหาสิบสามสิงหาสองพันสองหกครบรอบ76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของแนวลาวสังซา
2: แนวลาวอิสระ
0: จากแนวลาวอิสระสู่แนวลาวฮักซาและแนวลาวสังซาในปัจจุบันมุ่นเสื้อแห่งการโต้สู้มหาสามัคคีเพื่ออิสรภาพและทุ่มใส่ปฏิวัติแนวลาวสังซาศูนย์รวมแห่งความสามัคคีปวงชนลาวทางซาตัวแทนสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสั้นคนศาสนาเพศและวัยรวมทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศ
2: แนวลาวฮักซาคนลาว
0: ตั้งหน้าเพิ่มพูนคุณสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวรวมแห่งรวมใจกันปกปักรักษาและพัฒนาประเทศลาวให้เจริญรุ่งเรือง
2: ศาสตร์ลาวนี้มีเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ
0: ์คำนับชมเสยวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งศาสตร์ครบรอบ76ปีอย่างสุดใจ
2: ให้หุ่งเรืองแววว่า
1: ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพิธีประกาศการจัดตั้งภายในศูนย์กลางแนวลาวสังซาพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2026ที่ศูนย์กลางแนวลาวสังซาภายใต้การเป็นประธานของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวลาวสังซาผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางมีบรรดาทานฮองประธานศูนย์กลางแนวลาวสังซาประจำการและบอประจำการคณะประจำคณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสังซาอ้อมข้างศูนย์กลางแขกถึกเชิญพร้อมด้วยพนักงานศูนย์กลางแนวลาวสังซาเข้าร่วมในพิธีท่านนันทพลลีวัฒนาฮองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองพนักงานคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคตั้งหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคขึ้นพานมติตกลงว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญฉบับเลขที่150ทับคลสพลงวันที่7เดือน7 2026โดยตกลงให้สหายนางศรีพจันทร์นันทวงศ์สากรรมการประจำคณะพักห้องประธานศูนย์กลางเดลาวสร้างศาสตร์ออกรับการอุดหนุนบำนาญมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าห้องการศูนย์กลางแนวลาวสังซาฉบับเลขที่168ทับคลสพลงวันที่7เดือน8 2026โดยแต่งตั้งสหายวันดีจันสมบัติเป็นหัวหน้าห้องการมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งศูนย์กลางแนวลาวสังซาฉบับเลขที่167ทับคลสพลงวันที่7เดือน8 2026โดยแต่งตั้งสหายคำญาติรัศดาวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งศูนย์กลางแนวลาวสังซาพร้อมกันนั้นสหายสุริปัญญารัศสมบัติห้องประธานศูนย์กลางแนวลาวสังซาตั้งหน้าคณะพักผ่านมติตกลงขององค์คณะพักศูนย์กลางแนวลาวสังซาว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้ากลุ่มศาสนาฉบับเลขที่19ทับคปพลงวันที่7เดือน8 2026โดยแต่งตั้งสหายบุญทวีพรทศินห้องเลขาหน่วยพักห้องหัวหน้ากลุ่มศาสนาเป็นเลขาหน่วยพักรักษาการหัวหน้ากลุ่มศาสนามติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้ากลุ่มสังคมและการจัดตั้งสังคมฉบับเลขที่18ทับคปพลงวันที่7เดือน8 2026โดยแต่งตั้งสหายดาวันโซตุกีเป็นเลขาหน่วยพักรักษาการหัวหน้ากลุ่มชั้นคนและการจัดตั้งสังคมมติตกลงว่าด้วยการสับสนจัดวางบ่อนประจำการพนักงานขั้นกลุ่มและเทียบเท่าศูนย์กลางแนวลาวสังซาฉบับเลขที่20ทับคปพลงวันที่7เดือน8 2026จำนวน7สหายหญิง1สหายผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานขั้นหัวหน้าแผนกเลขานุการประจำประธานและรองประธานศูนย์กลางแนวลาวสังซา ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานรักษาการหัวหน้าแผนกข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งขั้นหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกและข้อตกลงว่าด้วยการรับพนักงานที่ยกย้ายมาจากภาคส่วนอื่นเข้าสังกัดอยู่ศูนย์กลางเนลาวสางซาดและระยะสุดท้ายนี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังคำเห็นโอ้ลมของสหายประธานศูนย์กลางเนลาวสางซาดต่อการปรับปรุงการจัดตั้งอยู่ศูนย์กลางเนลาวสางซาดในโอกาสประกาศการจัดตั้งยุบให้ในศูนย์กลางเนลาวสางซาดเมื่อวันที่13สิงหาคม2026นี้สหายประธานศูนย์กลางเนลาวสางซาดได้ให้เกียรติเขางวมและโอลมต่อกล่องประชุมซึ่งก่อนอื่นสหายได้กล่าวว่าการปรับปรุงกุงจักการจัดตั้งแม่นกฎเกณฑ์แห่งการคงตัวและขยายตัวของการจัดตั้งสหายได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อสหายท่านางศรีพจันทร์นันทวงศาคณะประจำพรรครองประธานศูนย์กลางเนลาวสางซาดที่ได้รับนโยบายพรรคบำนาญโดยเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การปฏิวัติศาสตร์ได้ประกอบส่วนผลงานอันสำคัญเข้าในการนำพาเวียกงานแนวเล้าสร้างศาสตร์ภายหลังเข้ารับอุดหนุนบำนาญแล้วจงสืบต่อประกอบส่วนเวียกงานตามเหื่อแหงและเงื่อนไขตัวจริงต่อบรรดาสหายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่การสับสนและการยกย้ายมาประจำการใหม่ให้พร้อมกันเอาใจใส่ประกอบส่วนยันตั้งหน้าเป็นต้น1. ให้สืบต่อยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองก็คือการนำพาเวียกงานวิสาสะเพาะของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและย้ำใดก็ถือเอาผลประโยชน์ส่วนรวมสูงกว่าส่วนตัวการนำพาซี่นำในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้องรับประกันให้ถูกต้องตามแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐอย่างเข้มงวด2. จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบ 3. เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีภายในให้แน่นแฟนเพื่อเฮ็ดให้บรรยากาศในการเฮ็ดเวียกเป็นขบวนการอย่างตั้งหน้า 4. เอาใจใส่สร้างความเป็นแบบอย่างนำหน้าทางด้านการดำรงชีวิตที่สัตย์ซื่อบริสุทธิ์และปลอดใสขาวสะอาดพร้อมกันนั้นก็ให้บรรดากลุ่มก่องเกี่ยวข้องเอาใจใส่อุ้มสู้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้บรรดาสหายเหล่านี้สามารถเคลื่อนไหวเวียกงานได้อย่างสะดวกว่องไวสามารถเฮ็ดภาระบทบาทหน้าที่ของตนยังมีประสิทธิผลพร้อมเดียวกันนี้ก็สืบต่อการติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไปตามระเบียบหลักการของพรรคอย่างภาวะวิสัยแนะใส่ยกสูงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกขั้นเพื่อรับประกันการซับซ้อนจัดวางและก็สร้างพนักงานให้ถูกต้องกับหน้าที่เวียกงานและถูกเป้าหมายท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสางซาดที่ทางรายการของพวกเรานำมาเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังกันในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาท่านใดยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501แฟกซ์20121866ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาท่านมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสร้างซาดได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวเล้าสร้างซาดwww.lfnd.co.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าลาก่อน

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สวัสดีตอนทำรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางนะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. นะครับเจ้ามีทางถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดให้กับบรรดาท่านได้รับชมพร้อมหรือว่าท่านอยากไปรับชมรายการประกันสังคมย้อนหลังผ่านทางสถานีดังกล่าวก็สามารถเข้าไปรับชมได้เนาะผ่านทางเขียนคำว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์เลือกรับชมได้รายการประกาศกรมย้อนหลังนะทางอธิบาตื่นมาเอาสวยนะติดตามรายการของพวกเราโบทวงบ่ทันแบบนี้ก็ไปเบิ่งย้อนหลังนะผ่านทางนะสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์นะเป็นเพจของเพิ่นนะก็จะมีหลากหลายรายการมาให้กับหลายๆท่านได้ติดตามในนั้นก็จะมีรายการประกันสังคมก็จะเป็นข้อมูลนำเสนอให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมถึงท่านที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าอาจจะมีความสนใจอยากรับฟังเรื่องผลประโยชน์เข้าไปแล้วเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมแบบนี้เนาะณปัจจุบันนี้ก็แม่นผู้ที่มาสมัครใจในระบบประกันสังคมนี่ก็ถือว่าหลายหมื่นคนเนาะหลายหมื่นคนประมาณ40,000เนาะประมาณ 40,000 คนก็บ่แม่นน้อยเด้อ 40,000 คนก็ 40,000 คนว่าง่ายๆเนาะก็ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้สมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศณปัจจุบันเนาะประมาณ 40,000 คนในอนาคตก็หลายกว่านี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอย่างหลายคนก็โดยเฉพาะแม่ผู้สมัครใจเป็นยังจึงมาสมัครหลายแท้ก็เนื่องจากว่าเพิ่นได้มีการศึกษาเนาะศึกษาเรื่องของนโยบายประกันสังคมว่ามันเป็นคืออะไรเขาประกันสังคมบ่ได้แต่อุดหนุนเดียวบ่ได้แต่ปิ้นปวดสุขภาพมีหลายถึง7อุดหนุนที่สำคัญนะมีอุดหนุนบำนาญอันนี้แหละที่หลายคนอยากให้เอิ้นว่าชีวิตของตัวเองบัดนะเฒ่าแก่เกษียณมาน่ะเนาะอย่างน้อยก็มีเงินอุดหนุนจากประกันสังคมช่วยเบิ่งแยงช่วยดูแลแล้วผู้ที่เข้าประกันสังคมนี่เป็นผู้ที่เบิ่งการไกลนะเบิ่งการไกลใส่ใจตัวเองในอนาคตบ่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของลูกหลานนะบ่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของนะคนในครอบครัวเพราะว่าอย่างบ่เฉพาะแต่ว่าเงินบำนาญเด้เสียชีวิตผู้บำนาญเสียชีวิตไปแล้วนี่ยังมีเงินมีเงินคาบทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้อีกเนาะเฮ็ดให้ผู้ประชาชนในปัจจุบันนี้เนาะภายหลังที่พวกเขามีการโฆษณาและกับปัจจุบันนี้ก็มีเวียกงานเคลื่อนที่ลงไปบรรดาสมาคมแขวงต่างๆที่เพิ่นบ่ได้มีระบบคุ้มครองเนาะแล้วก็ให้ข้อมูลนำบ้านบ้านใดที่มีการเต้าโฮมคนหลายๆกับบรรดาลูกบ้านนั่นแหละเนาะที่มีความสนใจเต้าโฮมกันในบ้านประสานงานกับประกันสังคมพวกเขากับทีมงานลงไปเคลื่อนที่เนาะไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่เพราะว่าปกตินี่ต้องได้เข้ามาเด้เนาะเข้ามาเฮ็ดสัญญากับประกันสังคมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าว่าอยากให้ประกันสังคมลงไปเคลื่อนที่นะก็สามารถเฮ็ดได้แต่ก็ต้องมีการประสานงานกันก่อนเบื้องต้นเอาข้อมูลเก็บกำรายชื่อผู้ที่จะเข้าได้จักคนคันคน1 2คน3คน4คน5คนเนี่ยสิน่ะมันก็เอิ้นว่าเปลืองงบประมาณของรัฐแล้วเนาะเพราะว่าจำนวนพนักงานที่ถูกแต่งตั้งลงไปก็อย่างน้อยเนาะอย่างน้อยก็4คน5คน
วัตถุอุปกรณ์ที่จะต้องในการเกี่ยมไปเนาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซองสามหน่วยจากปรินเตอร์อย่างต่างๆเนาะไปก็ต้องไปให้มันคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าประหยัดงบประมาณให้กับรัฐบาลและก็เวียกให้มันได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพอีหลีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการประสานงานกันเบื้องต้นนั่นแหละรายละเอียดเนี่ยต่างๆเขาสามารถปรึกษาหรือสามารถล้มกันได้สามารถโอล้มกันได้สามารถปรับอย่างไรก็ในครอบเขตทั่วประเทศเนาะก็ขณะมีสมาคมใดที่มีความสนใจอยากให้ทางประกาศกรมพวกเขาลงไปสมทบกับแขวงก็ได้หรือว่าบางแขวงเพิ่นก็ไปเองเลยเด้เนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่าผ่านมาได้นะฮักการสุกยู่จากขั้นศูนย์กลางพนักงานพวกเขานี่แหละเนาะลงไปสมทบพาเพิ่นเฮ็ดพาเพิ่นปฏิบัติเนาะก็ได้ผลเนาะได้ผลแล้วก็เพิ่นเฮ็ดเองบัดนี้เห็นบ่มีความเข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติเองแต่กับปัสจาบ่ได้บางแขวงแขวงใดที่ว่าบ่ทันเคยเฮ็ดเนี่ยเฮาก็จะต้องได้ลงไปนะเป็นตัวอย่างให้เพิ่นก่อนนะในเวลาใดเวลาหนึ่งนะพาเพิ่นเฮ็ดก่อนนะหลังจากนั้นแหละเพิ่นก็ไปเฮ็ดเองความจริงแล้วมันก็บ่ได้ยากนะแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องได้รับการคล้ายๆอบรมพร้อมทางปฏิบัติตัวจริงไปพร้อมหานะเนาะเพื่อให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นระบบในการบริการให้แก่สมาชิกสำคัญนะปัญหาส่วนหลายแล้วแม่นอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะคันว่าลงบ้านเด้สัญญาณบ่อยากดีสัญญาณบ่อยากได้สินะเนาะก็ทางเฮาก็ต้องทางประกันสังคมเฮาก็ต้องได้เกี่ยมความพร้อมหั่นแหละเนาะคันว่าสัญญาณบ่ได้อีหลีแท้เนาะเพราะว่าเว้าบ่สร้างเด้ไปสวนกาแฟไปเฮ็ดอยู่สวนกาแฟสินะบางเขตบางปอเนาะมันหรือว่าไปนะออกนอกเมืองสินะแม่นบ้านเพิ่นอยากเข้าหลายอยู่แต่ว่ามันอยู่นอกปู๊สัญญาณมันบ่ดีเนาะมันก็เฮ็ดให้ระบบมีปัญหาจะต้องรับมือได้ไดกับอันกรณีที่ว่าเกิดอินเทอร์เน็ตบ่ได้สินะเนาะเฮาก็มีแผน2นะเพื่อการรับมือเนาะเพื่อการรับมือเนาะอาจจะเป็นการบันทึกจดกายและออกบินให้เพิ่นก่อนหลังจากนั้นจึงส่งบัตรให้เพิ่นน้ำหลังเพราะว่าปกตินี่ไปแล้วต้องได้พิมพ์บัตรให้เพิ่นเลยสําหรับเพียงกันทีแต่ถ้าว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ได้มันก็บ่สามารถพิมพ์ออกได้เนาะระบบมันหมายความว่ามันต้องเป็นระบบลิงก์ข้อมูลอย่างต่างๆหากันกับทางศูนย์กลางกับทางแขวงเนาะมันเป็นระบบโปรแกรมทุกอันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้มันปรึกษาหารือกันได้วันนี้ก็เลยจะโอล้มให้มีการได้ฟังเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนสมัครใจเนาะแม่นภายแน่สามารถเข้าประกันสังคมได้เนาะอันที่1นะอันที่2มาต้องได้มีการจ่ายเงินแนวใดเนาะและที่3มาเด้เนาะผลประโยชน์จะได้รับมีหยังแน่เนาะจะมาโอมาลมให้มีการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะมาว่าเรื่องของกลุ่มเป้าหมายก่อนอันที่1กลุ่มเป้าหมายก็คือแม่นต้องเป็นประชาชนทั่วไปนี่แหละกลุ่มเป้าหมายเนาะประชาชนทั่วไปอาชีพอิสระก็ได้สาวนาสาวหัวสาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮานี่แหละเนาะประดาสมาคมอย่างต่างๆที่บ่ทันได้มีระบบคุ้มครองนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสมัครใจขายกาแฟแคมทางเนาะขายปิ้งไก่ตำบักฮวงขายของกินสุกขายข้าวเปียกขายเฟอร์อันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะแต่ว่าว่าบ่สร้างเด้ขายข้าวเปียกบางธุรกิจจดทะเบียนคักแน่มีแฟนซายมีเครือข่ายมีพนักงานจำนวนหลายอันนี้ก็ต้องเข้าไปสู่ในรูปแบบนะหัวหน่วยธุรกิจนะผลประโยชน์ก็จะสูงกว่าอีกนะจะได้อยู่เก้าอุนูนนะแต่ขณะเป็นครอบเป็นธุรกิจครอบครัวสินี่ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของผู้ประกันตนแบบสมัครใจอาชีพอิสระเนาะเป็นเปิดห้างตัดผมสร้างตัดผมสินี่เป็นของตัวเองตัดเองสินะหรือว่าจะเป็นพอเฮือนแม่เฮือนเป็นประชาชนนี่แหละบ่มีอะไรครับแต่ว่าลูกหลานมีเงินขายใจให้ได้สุขภาพยังแข็งแรง
นะก็ถือว่าอันนั้นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะคันว่าประกันสังคมบ่ดูแลแล้วแม่นไผจะไปดูแลเขาแม่นบ่นะแม่นไผจะไปดูแลเขาแม่นไผจะเอาเงินบำนาญให้กับเขาเนาะคันว่าอันน่ะบ่มีระบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแนวรัฐบาลเพิ่นก็เห็นความสำคัญเนาะเห็นความสำคัญอยากให้ทุกคนนะได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสังคมหมายความว่าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกลุ่มเป้าหมายเนาะยกเว้นแต่นักบวชณปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้เปิดรับนะอยู่ในกฎหมายก็ระบุยกเว้นนักบวชนะครูบาอาจารย์เพิ่นก็สนใจนะแต่ว่าในอนาคตก็บ่แน่เนาะแต่ว่าปัจจุบันระเบียบการก็ยังบ่ทันได้เปิดนะบ่ทันได้เปิดเปิดฮอดแต่ประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของสมัครใจเงื่อนไขก็คือแม่น14ปี5 60ปีอายุบางคนว่า59ปีนี่หรือว่า60ปียังพ้นเต็มนี่เขาได้บ่หีบต้องได้เข้าเนาะเพราะว่าคันว่าใกล้60ปีแล้วท่านจะบ่สามารถสมัครได้เนาะ59ปีก็มาสมัครได้จ่ายไปครบ15ปีเฮาก็ได้บำนาญเนาะเออยิ่งต้องหีบมาเข้าเฝ้ามาเข้าเนาะเพราะว่าเวลาเฮาอายุหลายแล้วสุขภาพเฮามันก็จะบ่แข็งแรงเนาะเพื่อใช้สิทธิ์ในการปินปวดสุขภาพนี่แหละหลักๆเนาะ2มาก็คือเพื่อเฮาสิได้บำนาญในอนาคตนอกเหนือจากนั้นแล้ว2อุดหนุนแล้วมันยังมีอีก5อุดหนุนนะอย่าลืมเนาะมันมีรวมทั้งหมดแม่น7อุดหนุนเสียชีวิตเงินเสียองค์คะเสียกำลังแรงงานเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเนาะหลายอันที่ว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองเนาะอันนี้แม่นโอลมให้บริการให้ฟังกันเบื้องต้นก่อนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเนาะแล้วก็อายุเนาะเงื่อนไขระยะต่อไปจะมาโอลมให้บริการให้ฟังว่าจะต้องมีการถอนเงินสมทบเท่าใดต้องมีการถอนเงินสมทบเท่าใดและนะผลประโยชน์ที่จะได้รับมีแบบใดเนาะให้มีการฟังติดตามในระยะต่อไปเนาะตอนนี้มาฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการพระกัจจกรมยังอยู่กับสันติภาพนะดำเนินรายการเอาในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจเนาะคือสันติภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าปัจจุบันนี้ผู้สมัครใจในระบบประกันสังคมมีอยู่ประมาณ 40,000 หรือว่า 40,000 คนก็ถือว่าบ่แม่นน้อยผู้สมัครใจนี่หมายความว่าผู้ที่เป็นประชาชนและกับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เพิ่นมีความสนใจและเพิ่นก็มาสมัครใจนำพวกเขาเนาะประมาณ 40,000 กว่าประมาณ 40,000 คนนะแล้วในอนาคตนะอันนะเวียกงานในกล่าวนี้เนาะก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการบริการอย่างต่างๆก็เริ่มเป็นระบบเนาะหันเป็นทันสมัยหันเป็นทันสมัยการสำลักนะก็สะดวกสบายนะเพราะว่าจะหันเป็นทันสมัยเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็ทานใดที่ว่าที่มีความสนใจเนาะมีความสนใจบรรดาสมาคมบรรดาบ้านที่มีความสนใจบรรดาลูกบ้านที่อยากเข้าประกันสังคมสามารถเต้าโฮมกันได้จำนวนหลายๆให้โทรไปปรึกษาประกันสังคมพวกเขา1508เพราะว่าพวกเขาจะมีหน่วยงานทีมงานลงให้บริการเคลื่อนที่แต่บ่ได้หมายความว่าลงเคลื่อนที่ลงแบบเป็นเฮือนเป็นหลังเป็นหลังบ่แม่นเนาะอันนี้มันเต้าโฮมกันบ่ใดบ่หนึ่งอาจจะเป็นห้องการบ้านอาจจะเป็นอยู่ขออนุญาตเจ้าอันน่ะเจ้าอาวาสนะจัดจูวัดป่าอาหามนะผ่านมานี่ทางประกันสังคมเฮาทีมงานก็ถือว่าได้ลงสมทบนะก็โดยผ่านทางคณะบ้านนั่นแหละนะเพิ่นเป็นผู้ประสานงานให้ถ้าว่าห้องการบ้านบ่สะดวกการลองประสานงานกับเจ้าวาดเพิ่นเนาะเจ้าอธิการเพิ่นอธิการวัดเพิ่นเพื่ออันนี้ก็เป็นเวียกเต้าโฮมเนาะเวียกแนวทางนโยบายของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนในเขตดังกล่าวได้รับการคุ้มครองเรื่องของการดูแลทางด้านสวัสดิการอันนี้คือเอิ้นว่าขั้นพื้นฐานเนาะแต่ว่าขั้นพื้นฐานนี่ก็ค่อนข้างสูงฮะแหละเนาะเพราะว่ามีอุดหนุนบำนาญบ่ต่างอย่างกับพนักงานรัฐพนักงานอยู่หัวหน่วยธุรกิจนะมีหลายถึง7อุดหนุนเด็กกันก่อนที่จะไปฮู้ว่าอุดหนุนอย่างแน่ก็คือเฮาจะมาฮับฮู้ในเรื่องของการจ่ายหรือว่าการสมทบของภาคสมัครใจก่อนเนาะก็คือมันอยู่ในอัตรา 9% หรือว่า 9% ของค่าแรงงานขั้นต่ำยังอิงใส่1.6 ล้านนะ1.6 ล้านปัจจุบันจ่ายต่ำสุดก็คือแม่น 144,000 กิบหรือว่า 144,000 กิบต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้ประมาณแต่ว่าอยู่ต้องครบเกษียณเป็นหญิง55เพศชาย60ปีจึงจะได้รับประมาณอันนี้แม่นว่าเรื่องของการจ่ายในอัตราแม่น 9% 9ส่วนห้อยขายงั้นขั้นต่ำ 1,600,000 ก็ตกอยู่ 144,000 ปัจจุบันสมัครใหม่ก็ได้อยู่สูงสุดนะเขาเราเปลี่ยนว่าส่วนได้อยู่สูงสุดก็แมน 2.7 9% ของ 2.7 เนาะ 9% ของ 2.7 ก็จะมีหลายระดับเนาะก็จะมีหลายระดับให้ทานได้เลือกตัวนั้นมันต่ำสุดกับสูงสุดแต่ว่ามันก็จะมี 9% ของ 1.7 เนาะ 9%นะของล้าน8 9% ของล้าน9 9% ของ2ล้านจนไปไต่ขึ้นเทือละล้านก็คือมัน9%เนาะของ2ล้าน700,000กิบเนาะตกอยู่ 243,000 นะหรือว่า243,000กิบอันนี้มันสมัครใหม่เลือกสูงสุดแล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ขณะสัญญาครบ2ปีแล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ 50% ของวงเงินที่เลือกปัจจุบันเนาะอันนี้มันว่าเรื่องของการจ่ายหมายความว่าเฮาอิงใส่เงินใครอิงใส่งบประมาณเฮาสามารถจ่ายได้เฮาก็เลือกจ่ายนะแต่ว่าต้อง บ่สามารถเปลี่ยนใจนะโอ๊ยอันน่ะค่อยจ่ายไปแล้วอันตัวแสน 44,000 ได้อยู่ปีนึงละปีที่2ค่อยสิเปลี่ยนไปเป็นหรือว่าจ่ายได้3เดือนละ5เดือนละปีอันน่ะเดือนที่6ค่อยสิไปขอเปลี่ยนเป็นตัวที่สูงบ่ได้เนาะต้องรักษาระดับ9จนครบสัญญา2ปีหมายความว่าคันว่าเฮาเลือก 144,000 หรือว่า 144,000 กิบแล้วต้องจ่ายจนไปครบ2ปีจึงสามารถเพิ่มนะเปลี่ยนสัญญาเพิ่มนะหมายว่าจ่ายเพิ่มขึ้นได้อีกตามสัญญาใหม่เนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของการเลือกจ่ายหมายความว่าสมัครใจนี่แม่นสามารถเลือกจ่ายได้แต่คันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าอันน่ะพนักงานรัฐบ่สามารถเลือกจ่ายได้เนาะจะบ่สามารถเลือกจ่ายได้จะอิงใส่เงินเดือนตัวจริงแต่ว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีเพดานก็คือแม่น 4.5 นะสูงสุดบ่เกิน 4.5วันนี้สำหรับนะการทองเงินเข้าไปแล้วเนาะผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับมีอย่างไรมีทั้งหมด7อุนูนนะสารพัดสมัครใจเนาะอันนี้หนึ่งปิ้นปวดสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้คือกันใจสูงใจต่ำเพดานสูงเพดานต่ำแมนปิ้นปวดมาตรฐานเดียวกันบ่ได้คุ้มครองพิเศษสำหรับผู้ใจสูงบ่ได้คุ้มครองมาตรฐานต่ำผู้ที่ใจต่ำบ่เนาะเป็นการคุ้มครองมาตรฐานเดียวกันเวลาไปหาหมอปิ้นปัวบ่จำกัดวงเงินบ่จำกัดจำนวนครั้งนะเวลาไปปิ้นปัวหมายความว่ามาตรฐานเดียวกันผู้จ่ายน้อยจ่ายหลายก็ตามนะเป็นระบบนะเอิ้นว่าระบบแชร์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะหมายความว่าผู้ใดเจ็บก็แม่นไปใส่กองทุนตัวนี้หั่นน่ะเนาะผู้ใดแข็งๆกับได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยนะหมายความว่าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกองทุนเฉพาะเพิ่นแยกออกมาเป็นกองทุนปิดปวดสุขภาพเนาะหรือว่ากองทุนประกันสุขภาพนอกจากนั้นแล้วก็มีการคุ้มครองเงินเกิดลูกอันที่2อันที่3มาเงินป่วยการอันที่4ก็คือแม่นเงินเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียค่ะอันที่5เนาะก็คือแม่นเงินบำนาญอันที่6เงินอุดหนุนเสียชีวิตและอันที่7ก็คือแมนเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้า7อุดหนุนนะทุกคนที่มาสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเป็น7อุดหนุนแต่ว่าจะได้รับเวลาใดจะได้รับเวลาที่ครบเงื่อนไขนะครบเงื่อนไขเท่าไหร่เจ็บป่วยจึงสามารถไปใช้บัตรได้ถ้าว่าทานเราไปตรวจสุขภาพไปเช็คสุขภาพบ่สามารถใช้ได้บัตรประกันสังคมเนาะมีหน้าที่บอกท่านหมอคือแมนอาการเฮาเจ็บป่วยจากนั้นแพทย์เพิ่นจะเป็นผู้ติดตามผู้กวดเป็นผู้วินิจฉัยเองเนาะอันสองมากันว่าเงินเกิดลูกก็ต้องแมนมีการแต่งงานสร้างครอบครัวมีการเกิดลูกจึงจะได้ครับหรือเงินบำนาญก็ต้องมีเอิ้นว่าครบเกษียณก่อนจ่ายครบ15ปีอายุเพศหญิง55เพศชาย60ปีจึงจะได้ครับเงินบำนาญหรือว่าเงินเสียชีวิตก็ต้องมีการเสียชีวิตก่อนเนาะบางท่านว่าเสียชีวิตไปแล้วนะญาติบ่ได้ใช้เงินว่าซั่นของเงินเสียชีวิตไปจ่ายก่อนได้บ่เนาะเพิ่นบ่ยอกเพิ่นบ่ยอกโอ้เสียชีวิตนี่ญาติบ่ได้ใช้เงินนะขอประกันสังคมไปจ่ายก่อนได้บ่ 50% ว่าซั่นเนาะบ่ได้บ่ได้เนาะอันนี้มันมีสมาชิกเวลาลงไปเฮ็ดเวียกตัวจริงมันก็จะว่ายอกถามยอกนะเป็นเรื่องปกติอันแหละเนาะแต่ว่าให้แท้เพิ่นก็สิเอาได้ล่ะเนาะคันว่าให้แท้นี่มันเอาเลยแล้วเนาะแต่ว่าบ่ดอกเนาะอันนี้ก็เป็นเงินบั้นท้ายเพื่อบ่ให้เป็นภาระของครอบครัวนะเพื่อบ่ให้เป็นภาระของครอบครัวอันนี้เป็นผลประโยชน์ที่เฮาจะได้รับทั้งหมดแม่นเจ็ดอุดหนุนด้วยกันสำหรับภาคสมัครใจเด้อเพราะฉะนั้นแล้วก็ท่านไหนที่สนใจเพิ่มเติมก็โทรมา1508เนาะหรือว่าอยากปรึกษาให้ประกันสังคมลงไปเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่ห่วมนำอยู่แขวงต่างแขวงก็ยาอยู่นครเวียงจันทน์ก็ยาเนาะก็โทรมาโลดเนาะปรึกษากันแล้วพวกเขาจะค้นคว้าเนาะความเป็นไปได้แล้วก็ลงไปเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่สมัครใจขึ้นทะเบียนให้กับสมาคมเลยกับทีปิ้นบัตรปิ้นหยังต่างๆการจ่ายก็เป็นจ่ายผ่าน L นะเป็นแอปนะของธนาคารพัฒนาลาว LDB Trust นะ LDB Trust ง่ายๆเนาะเวลาเขาเข้าไปแอปของ LDB นะจะมีนะหน้าต่างประกันสังคมมันหนึ่งเขากดเข้าไปแล้วก็เอารหัสบัตรเข้าไปแล้วก็สามารถสำเร็จอยู่หันได้เลยเนาะสะดวกสบายอ่ะเบิ่งเวลานาทีก็เหลือบ่หลายก็ขอขอบใจนะมีรายการที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพ่อในรายการประกันสังคมในโอกาสหน้ากับสันติภาพเนาะสำหรับวันนี้ลามีกันไปก่อนสบายดี
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นป่วยอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นป่วยอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
4: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำรายการชีวิตติดพันสังคมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.ทางระบบ FM 103.7 MHz และรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la รายการชีวิตติดพันสังคมเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท้อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ในรายการและมาพบกันตอนต้นแบบนี้มารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับสงวนอาชีพหรือว่าอาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวพวกเขาทุกคนต้องได้ช่วยกันส่งเสริมให้คนลาวมีวิกฤตงานทำหลายขึ้นและอย่างหลังๆมานี่พวกเขาเจ้าค่อยจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพจับกลุ่มปั๊บไหมคนลาวว่าเฉพาะคนลาวที่ไปพัวพันกับการประกอบอาชีพทำมาหากินแบบสุจริตแต่สัมผัสเป็นอาชีพที่รัฐบาลสงวนไว้สำหรับคนประเทศของเพิ่นเองบ่อนุญาตให้บุคคลนอกประเทศเฮ็ดเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนหรือลักลอบกระทำก็จะถูกจับกลุ่มคุ้มขังปั๊บใหม่ใส่โทษดังที่เฮาเห็นมาหั้นและสำหรับสปป.ลาวพวกเขาก็มีหลายอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนลาวซึ่งอยู่ในแจ้งการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลขที่1328ทับออกคอลงวันที่13กรกฎาคมปี2015ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับประชาชนลาวที่ถือสัญชาติลาวและจะบ่อนุญาตให้คนต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวดำเนินธุรกิจต่างๆที่ระบุไว้ซึ่งมีถึง37อาชีพเบื้องโดยรวมแล้วเห็นว่าทั้ง37อาชีพนี้ก็พอที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการพอมื้นตาอ้าปากได้สำคัญอาจจะช่วยเฮ็ดให้แรงงานลาวบ่เต้นตุ่นโยนหนีไปออกแรงงานอยู่บ้านเพื่อนเมืองทานก็เป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเห็นว่าทั้ง37อาชีพที่ระบุไว้นั้นในภาคการคุ้มครองก็เห็นว่ายังบ่สามารถคุ้มครองและปฏิบัติได้เนื่องจากมีคนสัญชาติอื่นจากประเทศอื่นเข้ามาประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างลวงลายโดยบ่มีมาตรการลงโทษหรือสั่งห้ามบ่ให้เขาเจ้าประกอบอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนลาวแต่อย่างใดกงกันข้ามอาชีพที่สงวนเหล่านั้นส่วนหลายพัดถือคนต่างประเทศญาติเอาไปเฮ็ดเกือบหมดอาจเป็นย้อนสาเหตุนี้บ่จึงเฮ็ดให้แรงงานลาวเฮานี่นะลังไลไปออกแรงงานเป็นกรรมกรอยู่ต่างประเทศจนกลายเป็นผลกระทบต่อการผลิตภายในในวันที่23มิถุนายน2025กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้มีการผ่านห่างขอตกลงว่าด้วยอาชีพสงวนไว้ให้พลเมืองลาวโดยมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำในนั้นมีการปรับปรุงเนื้อในบางหมวดและมาตราโดยเฉพาะกระแมนหมวดที่2อาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวในมาตรา7ประเภทอาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดเป็นหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดกาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงห่างข้อตกลงว่าด้วยอาชีพสงวนไว้ให้พลเมืองลาวซึ่งผ่านมามันไก่เป็นปัญหาค้าใจแบบกืนบ่เข้าคายบ่ออกสำหรับสังคมลาวเฮาทุกประเทศยอมมีตัวบทกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสังคมเฮ็ดให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบเศรษฐกิจเติบใหญ่ขยายตัวในเมื่อเฮามีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองแล้วก็ควรนำใช้เครื่องมือนั้นให้เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองลาวหรือจะปล่อยปะละเลยไปแบบนี้ตลอดบ่ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อใดสิทธิพลเมืองลาวจึงจะได้รับการปกป้องอย่างจริงจังท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็แม่นอีกหนึ่งปัญหาที่สังคมกาให้ความสนใจโดยเฉพาะก็แม่นอาชีพที่พวกเราต้องได้ช่วยกันสงวนไว้ให้พลเมืองลาวเพื่อให้คนลาวได้มีวิกฤตงานทำหลายขึ้น
เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยังต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทรมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่เคารพเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองอนามัยคลองระบายน้ําในนครหลวงจันทน์ปัจจุบันนี้ก็ยังพบความยุ่งยากหลายอย่างซึ่งยามฝนพอแต่ฝนตกลงมาปรากฏการน้ําท่วมอ่างขังตามทางหลวงหลายสายในนครหลวงจันทน์โดยเฉพาะกระแมนเส้นทางตัดใหม่ตลาดบ้านผักขาวเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ในระยะ2ปีมานี้แมนเกิดขึ้นเป็นประจำอาจกลายเป็นซีซั่นประดับประดาในยามฝนของเขตนี้ไปเลยก็ว่าได้เนาะนี่ก็อาจเป็นย้อนมีการถมบวกถมน้องที่เป็นแรงเก็บกักน้ำในเวลาฝนตกหรือย้อนระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างถนนหนทางคลองระบายน้ำบ่ลงไหลหรือบอท่านผู้ฟังหรือว่าแนวใดกะบ่สามารถฮู้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเว้าถึงระบบห้องระบายน้ำในตัวเมืองนครหลวงจันทน์ทั้งห้องระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องระบายน้ำสายลักสายสำฮ้องและห้องระบายน้ำแคมทางมีหลายกว่า52ห้องในนี้ห้องที่ได้รับการก่อสร้างเป็นโค้งสร้างเบตงมีอยู่27ห้องซึ่งมีความยาวประมาณ44กิโลเมตรกว่าเป็นห้องดิน25ห้องมีความยาวประมาณ62กิโลเมตรครึ่งรวมทั้งระบบห้องระบายน้ำแคมทางซึ่งในนี้ก็มีห้องระบายน้ำบางบอนโดยเฉพาะกระแมนห้องระบายน้ำที่สำคัญในการห้องหับปริมาณน้ำจากตัวเมืองแล้วไหลลงสู่คลองน้ำเวียงจันทน์ที่บึงท่าหลวงผ่านน้ำมักเฮียวและก็ไหลลงสู่น้ำของเดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องมาหับไส้สังคมเป็นบอนจอดรถและดำเนินกิจการบริการต่างๆซึ่งผ่านมาถึงว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองติดตามกวดกาปกปักรักษาซ่อมแปลงดำเนินจัดตั้งปฏิบัติเขตอนามัยล้วงห้องระบายน้ำห้องหับปริมาณน้ำจากครัวเฮือนซุ่มซนห้องหับปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำอังขังในตัวเมืองก็คือการ

ด้านท่วมแม่นพบปัญหาความยุ่งยากในหลายด้านยังมีสภาพการบุกลุกเซียนว่าการปลูกสร้างความเขตสงวนห้องระบายน้ำการทมดินตันแล้วการไหลของน้ำการทิ่มขี้เหงื่อหรือสิ่งเศษเหลือลงใส่ห้องน้ำมีความยุ่งยากในการอนามัยนอกจากนั้นการปล่อยน้ำเปื้อนจากครัวเรือนซุ่มซนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดปล่อยโดยกงลงสู่ห้องระบายน้ำซึ่งเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องหันดำเนินกิจการต่างๆก็ยังสร้างความยุ่งยากในการเข้าอนามัยล้วงห้องพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆอีกซึ่งผ่านมาองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ประธานองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีนิติกรรมต่างๆออกมาเพื่อเป็นบอนอิงในการปฏิบัติเนาะเป็นต้นกระแมนข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองคุณภาพน้ำและการปล่อยน้ำเปื้อนข้อตกลงว่าด้วยการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์สะอาดก็คือสอสะอาดการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อระเบียบการคุ้มครองผังเมืองระเบียบการคุ้มครองน้ำเปื้อนการคุ้มครองห้องระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์และระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แท้เหมาะกับสภาพการตัวจริงในแต่ละระยะซึ่งมีการกำหนดพันธะสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนอย่างชัดเจนและก็เอาใจใส่ปลุกระดมสุขยู่ทั่วสังคมให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองและแก้ไขระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิผลนอกจากนั้นนอกจากยังมีการติดตามกวดกาพร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขการละเมิดกฎหมายและระเบียบการต่างๆเป็นต้นกวดกาแก้ไขใบตาดินที่กวมเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการปกปิดการบุกลุกการก่อสร้างกิจกรรมต่างๆที่กวมเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการทิ่มสิ่งเศษเหลือการปล่อยน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดและบ่ได้รับอนุญาตลงห้องระบายน้ำสาธารณะต้องมีมาตรการปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและอันสำคัญกระแมนการจัดสรรใช้งบประมาณเข้าในเวียกงานคุ้มครองอนามัยล้วงห้องระบายน้ำให้เพียงพอและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในนครหลวงเวียงจันทน์แต่อันสำคัญไปกว่าเพิ่นท่านผู้ฟังกระแมนทุกคนในสังคมต้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองปกปักรักษาและนำไส้ให้ดีมีประสิทธิภาพหรือประโยชน์สูงสุดนี่แหละก็คืออีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนต้องได้มีส่วนห่วมเส้นเดียวกันเนาะเกี่ยวกับคลองระบายน้ำหรือว่าห้องระบายน้ำต่างๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเอาละตอนนี้มวลซืนฟังเพลงกันตื่มและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสี่ยวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาทุกท่านกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกถ้าผู้ฟังที่หักแพงและดูฝนนี่ต้องได้ระวังถ้าหากมีน้ำท่วมเข่าเฮือนจือไว้ตัดไฟก่อนลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอดและไฟใหม่ในระยะฤดูฝนประเทศลาวมักประสบกับฝนตกหนักส่งผลให้หลายเขตเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมสะสมตามบ้านเฮือนนอกเหนือจากความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่ไฟฟ้าสอดหรือว่าเกิดอัคคีภัยได้หน่วยงานด้านไฟฟ้าก็มีการแนะนำให้ประชาชนยึดหลักการตัดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อพบว่าน้ำกำลังไหลเข้าเฮือนหรือเริ่มท่วมในบริเวณพักอาศัยเพราะว่าน้ำนี่สามารถเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าเหตุให้เกิดเหตุไห้ได้ทุกเวลามีการแนะนำเกี่ยวกับ4ขั้นตอนในการรับมือเมื่อน้ำท่วม1นี่แม่นต้องได้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีปิดสวิตช์ไฟรวมก่อนที่น้ำจะเข้าไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเมื่อน้ำมันเริ่มท่วมเข้าไปในเขตบ้านเขตเฮือนเพื่อจะตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอด 2. ต้องมีการถอดปลั๊กและย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกสนิทเส้นโทรภาพตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าและย้ายไปไว้บนสูงเพื่อป้องกันความเสียหาย 3. ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ว่ามีน้ำยายางหรือยืนในน้ำบริเวณที่มีปลั๊กไฟสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะหัวลงสู่น้ำได้ถ้าพบสายไฟฟ้าขาดหรือว่าเสาไฟฟ้าล่มควรอยู่ห่างและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและ 4. หลังจากน้ำลุดอย่าเฝ้าเปิดไฟควรกวดสอบเบิ่งปลั๊กไฟสายไฟตู้เมนและกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างให้แห้งสนิทหากพบห้องห้อยความเสียหายหรือว่าบ่แน่ใจควรให้สร้างไฟฟ้าผู้ชำนาญเป็นผู้กวดสอบก่อนกลับมาใช้งานเป็นปกติท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเฮาต้องได้ใส่ใจก็คือการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องกาเกี่ยมถุงซุกเสริญประกอบด้วยน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟซองสว่าง power bank และเอกสารสำคัญใส่ในถุงกันน้ำหันไว้และก็จดจำเบอร์ซุกเสริญและเบอร์ติดต่อของหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการปิดกระแสไฟฟ้าก่อนที่น้ำจะเข้าเฮือนแม่นวิธีป้องกันที่ง่ายแต่มีประสิทธิผลสูงสามารถลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าสอดอัคคีภัยและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและอย่าเฝ้าเปิดไส้ไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งวิธีที่อยากจะมาฝากกับท่านผู้ฟังไว้ในยามฝนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันตัวเองไว้ก่อนจากไฟฟ้าสอดหรือว่าอัคคีภัยท่านผู้ฟังที่เข้ารบตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. หา 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: ดูมันสื่อสัตว์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมิตรและการที่ฮักแพง30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:00 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า500ซกเมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่นอีกเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านสามารถติดตามมาฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในวันนี้กับเป็นมือวันตอนแรงของมือวันอังคารเนาะตอนแรงของมือวันอังคารคงกับวันที่18สิงหาเนาะ18สิงหาคพศ2026พศ2026ปานวินาทีหมุนเวียนเปลี่ยนไปพอๆกับมีรายการในมื้อนี้ก็ทํากลางที่สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีอากาศที่ว่าเย็นเนาะมีลมพัดมาในตอนเช้าๆพุ่นแหละอากาศเย็นพอสมควรในมื้อนี้ก็ได้อย่างเกี่ยวกับนะครับอิทธิพลได้ครับผมกระทบจากพายุพัดผ่านมาซั่นซะฉะนั้นชาวไห่ชาวนาชาวโฮสสวนชาวกสิกรก็กล้าเกี่ยมเนาะเมียนหมัดเนาะสิ่งที่อันไหนที่มันเป็นหับมือว่าซั่นซะหับมือเพื่อบ่ให้ป้องกันบ่ให้ผลผลิตชาวนาเสียหายเมียนหมัดเครื่องของที่มันจําเป็นในการนําใช้การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อย่างต่างๆเนาะคนง่ายสัตว์เลี้ยงไว้ไว้บนที่ปลอดภัยแล้วก็กระเกียมคันต้นกล้าต้นพืชมันอ่อนก็หาแนวมาปกมาปิดไว้เนาะเพื่อบ่ให้เม็ดฝนมันลงใส่เม็ดฝนลงใส่อาจจะได้รับการส่วนเสียเขาก็เป็นได้เนาะพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนาะผลผลิตของชาวเกษตรกรเนาะกระเกียมรับมือไว้เด้อกระเกียมติดตามเฝ้าระวังนี่สภาพน้ำเนาะสภาพน้ำยึงน้ำท่วมอ่างท่วมสุนี่น้ำไหลท่วมสุอย่างต่างๆเนาะอยู่เขตที่มีพื้นที่ต่ำก็กล้าเกี่ยมหับมือไว้เนาะฝนเบิ่งตามดินรุ่นเบิ่งในสภาพดินฟ้าอากาศนี่ฝนอาจจะตกได้ใน 2-3 มือทั้งหน้าเนาะอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศนะพยัญชนะกล้าเกี่ยมเมียนหมัดไว้สิ่งที่มันจำเป็นสิ่งที่มันทรัพย์สินที่มันมีค่าอาจารย์ซะแล้วก็เป็นเงื่อนไขอันดีได้การฝนตกมันก็มีอันดีอันบ่ดีได้เคียงคู่กันไปเนาะอันดีอันบ่ดีเคียงคู่กันไปอันดีก็คือด้านย้อนเฮาก็เว้าไปแล้วเนาะด้านดีบัดนี้ผลดีก็มีเพราะว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตเนาะโดยเฉพาะการสนองน้ำในไฮนาตาก้าสนองน้ำในการปลูกพืชปลูกผักต่างๆเนาะก็เป็นเงื่อนไขอันดีบางบอนบางที่นี่ฝนแรงมาแต่ๆนั่นน่ะต้นปีได้เนาะเดือน4เดือน5มาจนมาฮอดเดือน6เดือน7บางบอนบางที่ก็ฝนแรงฝนแรงสภาพแห่งภัยแห่งแรงว่าซั่นซะบางบอนก็มาหากันมาปักดำนี่ได้ปักดำทดแทนบางท้ายเดือนกรกฎต้นเดือนสิงหาคมนี่ได้เนาะเฮ็ดให้การผลิตมันบ่ทวงทานตามฤดูกาลนั่นว่าบางพรบางที่ถูกผลกระทบจากภัยแห่งแล้งสภาพอากาศที่แห่งแล้งก็ฮ้อนรบเอ้าเนาะเอาจังได๋ก็แล้วแต่ขอเป็นกําลังแห่งใจให้เนาะชาวเฮ็ดชาวนาชาวโฮสสวนชาวเกษตรกรในขอบเขตต่อประเทศทักทายสบายดีก็ฝนตกคือจังซี่สวนน้ําฝนคือจังซี่ในพยาธิตามฤดูกาลนี่อาจจะมาเนาะพยาธิถอกท้องบ่พยาธิไข้ยุงลายบ่ไข้วัดใหญ่เป็นวัดเป็นไออย่างต่างๆอาจจะมาเนาะวันนี้พวกเราจะสัมภาษณ์ดร.เตียงสมอนพรประเสริฐเนาะหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงหนองท่าจะไปเบิ่งว่า การจะตั้งปฏิบัติเวียงงานอยู่ทั้งแขวงลำท้าเป็นลำใดเกี่ยวกับเวียงงานสาธารณสุขเนาะเอาเริ่มต้นทวิตของรายการนี้ผู้ใดว่าเขาจะขึ้นไปทั้งแขวงหลวงน้ำท่านอนไปสัมภาษณ์ดร.เตียงสมรพรประเสริฐหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงหลวงน้ำท่าเพิ่นจะบ่ให้ฮู้เกี่ยวกับพญาตามฤดูกาลอยู่ทั้งแขวงจำปาศักดิ์อยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่าเป็นแนวใดปัจจุบันนี้สบายดีดร.เตียงสมร
3: ก็สบายดี
2: ได้ยังแจ้งไอ้เนาะได้ยังแจ้งเนาะ
3: แจ้งอยู
2: ่เจ้าเป็นยังไงเนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทั้งหลวงน้ำท่านี่เจ้า
3: เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เกิดพอดีเกิดฟ้ามืดขึ้นอยู่
2: เจ้าคือคล้ายๆคือฝนสิตกนี่เนาะท่านเนาะจะให้ท่านเว้าสุฟังในทานเกี่ยวกับพญาตันฤดูกาลอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่าเป็นยังไงการจัดตั้งปฏิบัติการป้องกันต่างๆเป็นแนวใดท่าน
3: เจ้าข้าพเจ้าชื่อเตียงสมรพรประเสริฐหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงหลวงน้ำท่าเมื่อนี้เกิดมีความภูมิใจที่ได้ของความสนทนาต่อกับพญาตที่มาเกิดขึ้นในฤดูกาลอยู่ในแขวงของเขาเนาะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ก็เป็นในระยะกลางของฤดูฝนตัวฝนมันไม่ปีนี้ก็เห็นว่าตกตอนยังก็ตกหลายนะจนบวกกับสภาพอากาศแย่แบบสภาพแวดล้อมไปสร้างเงื่อนไขให้มีปัญหามาเกิดขึ้นจำนวนหนึ่งเนาะจนว่าภาพมากกว่ามักมีปัญหาไข่ยุงร้ายในปัญหาในเนาะไข่เด็กออกจนว่ามันเป็นปัญหาที่ว่าเหมาะสมในการแพร่พันธุ์ของยุงร้ายเนี่ยนี่ก็ปัญหาอักเสบปอดปัญหาท้องช่องจำนวนหนึ่งจนว่าในปีนี้ปีนี้สภาพน้ำท่วมอยู่บางจุดของบางเมืองอยู่ในแขวงบนท้าอันนี้ส่วนผลกระทบเพศไทยส่วนในการลงชีวิตกันคนหนึ่งยากหรือมีการสูญเสียจำนวนหนึ่งเนาะ
2: เจ้าม
3: ันเฉพาะความกับพญาติที่ติดต่อในผ่านมานี่เห็นว่าเป็นพญาติแข็งยุ่งร้ายที่ว่าพ้นเดินอยู่ในปัจจุบันนี้ในปีนี้เนี่ย
2: เจ้า
3: จึงว่ายิ่งตามการรายงานของแขนงระบาดวิทยาของแผนกสาสุขแข็งพวกเขาอยู่หาเมืองกับปวดกับพวกหมอแข็งในกระจาของหมอสันเซียหักของปลายกำลังป้องกันชาติกำลังสมุดจำนวนหนึ่งเนาะจะเห็นว่าพญาติไข่ยิงลายนี่มันกวดตกดินไม่เป็นวันเนาะซึ่งว่าเป็นผลกระทบที่ไทยป้าชนเห็นได้เข้ามาเป็นผัวแล้วก็ได้มีผลกระทบต่อการลงชีวิตของเขาเจ้าปัจจุบันนี้เห็นว่ามีคนเจ็บมาป่วยอยู่สถานที่ต่างๆ377กรณีนะเมื่อเดือนเปรียบถ้าเทียบเมื่อเดือนเปรียบของปีผ่านมาคือปี2025เห็นว่าตั้งแต่ฤดูกาลเดียวกันมันกรณีปีกายมีอยู่427กรณีเราสมเด็จเทียบตัวเลขใกล้เคียงกันเนาะสวัสดิ์เขียนลงทาพอง
2: เจ้า
3: ก็มีคนแตกต่างหน่อยหนึ่งกระเดือนปีนลดจากปีกายประมาณ10-11เซนประมาณนั้นเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าเจ้า
3: เพราะสาเหตุที่ว่าเราสังเกตแล้วก็สังเวียนได้เนี่ยมันมาจาก3ปัจจัยหลักที่หนึ่งมันเป็นสภาพอากาศมีฝนตกหลายแดเหตุให้มีน้ำท่วมขังเป็นบนวางไข่ของยุงชนิดต่างๆนั้นตัวที่สองก็เป็นพฤติกรรมของประชาชนบางครอบครัวหรือยังบ้านได้เอาใจใส่จำกัดแรงเผาพันของยุงเช่นว่าตั้งจัดเหมือนน้ำหรืออยู่ตามภาชนะเครื่องใส่หรือว่าภาชนะกระติกน้ำต่างๆนั้นอยู่ในครัวเงินตั้งจัดสิ่งเสียเหลือตามขอบเขตเงินสารหรือว่ายังบ้านได้ดีเป็นแรงโกงหน้าบ่กระถังเจ็บน้ำไส้กระปุกกระป๋องสิ่งเสียเหลือต่างๆนั่นเนาะและการทักทางสถานที่ขอบเขตเงินนั่นการทางหญ้าในบริเวณต่างๆตัวนั้นเห็นว่าปกติเถื่อนเจ
2: ้
3: าและอันหนึ่งก็มันน้ำขังอยู่ตามห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำบางจุดบางบ้านมันถือว่ามันบ่มีความค่อยสันเพียงพอมันจะเห็นสามารถเป็นบนโอ้เหมือนมันกับเก็บน้ำมันเลยมันเห็นมาเป็นสาเหตุอันหนึ่งเชื่อถ้าให้เกิดพยาธิตัวที่สามมันเ การเดินทางเป็นมหาสู่ของคนผู้ที่ถือเสื้อผู้ที่ติดเสื้อแล้วแหละเพื่อเคลื่อนย้าย
2: เจ้า
3: ไปเยี่ยมยามไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็จะเป็นการติดต่อกันในทางหนึ่งถึงมันสาเหตุพันมาสุเกียรตินั้นดังนั้นในระยะนี้ก็คือว่าเป็นระยะฤดูฝนได้แล้วก็ท้ายหลังน้ำท่วมหากว่าผ่านไปนี้พวกเขาก็ได้มีมาตรการวางออกเราจะสอบทางที่แก้ไขเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยมันจะได้สืบต่อโฆษณาเพื่อศึกษาให้ประชาชนเข้าใจต่ออันตรายของพยาธิและวิธีป้องกันปีนปัวเพื่อให้ข้าเจ้ามีส่วนร่วมรักษาสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งเรียงความไม่ชอบให้ขันเมืองขันต่อแสงขันบ้านให้เกิดเอาใจใส่เป็นส่วนหนึ่งให้ทุกสารานเป็นเอกกลางเพื่อสร้างกระบวนการต้านไข่ยุงให้ลึกซึ้งและกว้างขวางตื้นออกสื่อผ่านทั้งโทรคมของแข็งของเมืองและบ้านและอีกสองทางหนึ่งการโฆษณาเหมือนพวกเขาจะได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งแผนกของพวกเขาก็มีคิดต่อกับการป้องกันพยาธินี
2: ้
3: เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเนาะตัวที่สองมานี่จะได้นำพาสร้างกระบวนการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โดยเฉพาะเป็นการอนามัยความสะอาดถางปลาทำลายกระปุกกระป๋องเครื่องใส่เศษเหลือต่างๆกันให้สภาพเป็นรอบมีความสะอาดอยู่เสมอตัวหนึ่งตึงก็จะได้สีดพ่นยาขายุงอยู่ในเขตที่ว่ามีความเสี่ยงสูงตามนโยบายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขพวกเขาจะได้ซุกนิ้วให้บรรดาห้างขายยาอยู่ภายในเขียงน้ำโบยาขาขานอนน้ำเนาะเพื่อมาจำหน่ายอยู่ในห้างข้างขายยาเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการซอกหาน้ำยาพ่นยาขานอนน้ำเพื่อไปโหยใส่ตามตะคองห้องน้ำหรือว่าการที่ว่าจะมีบนยุงลายใครใส่อย่างนั้นเนาะสุดมุ่งยุ่งการนอนในมุ่งตัวนี้ก็คือว่าอีกเรื่องหัวยุ่งกะคุณชอแต่คนทับที่โซ่ของคนเอกเขาตัวหนึ่งเขาจะได้กะเขียนทีมงานเทศเพื่อว่าแห่ไว้เพื่อต้านระบาดตอนนี้เรามีการระบาดจะมีทีมแพทย์เคลื่อนที่เนาะลงไปแก้ไขซวยความตั้งเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ยาต่างๆได้คุ้มครองกรณีที่มีการเก็บเป็นก็ได้เอาใจใส่ปีนป่วยมันช่วงทันเกิดตัดวงจรการจงเสียแห่งไว้ฉะนั้นในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นระยะที่ว่ามันมีความเสี่ยงจะเกิดปัญหาเนี่ยสำนักงานจะได้ขอเรียกร้องให้การจัดตั้งนิติบุคคลประชาชนช่วยกันป้องกันด้วยกันเข้ามามีส่วนร่วมการเช็คอนามัยมันสารตัดถังหญ้าทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆครับอีกเรื่องวัวยุงกัดนอนในเงื่อนใช้ยาทากันยุงสิ่งที่ประชาชนต้องเห็นได้เนาะกรณีว่าไปตาหรือไปพบปะสังสรรค์หรือว่าอยู่น้ำบ้านนอกเงื่อนก็ถ้าผู้ใดมีเงินไขก็ต้องได้ใช้ยาทากันยุงที่ว่ามีการจำหน่ายอยู่ตามห้างขายต่างๆหันอาจจะใช้เป็นแง่พิเศษเด็กน้อยยิ่งถึงพระและผู้เฒ่าผู้ที่ว่ามีภูมิคุ้มกันค่อนข้างเสี่ยงต่อการจะเป็นโดยส่วนในแบบนี้ที่ว่าภายหลังน้ำลดลงบ้านที่ว่าถึงน้ำท่วมก็จะได้สุขหนูในแต่ครอบครัวอันไม่เงินสารบ้านซองเหมือนดีโดยส่วนมันการกำจัดเศษเหลือจากน้ำท่วมต้นมันขีดต้มขีดเนื้อมีการขอกแค่เจ๋งห่วงบ้านเงินกลับเข้ามาสู่ความสะอาดที่เขาเราจะใส่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารชื่อรักอนามัยโภชนาการการกินการดื่มสะอาดเก็บอาหารสุกสำคัญก็ต้องได้ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำถ้าพบคนเจ็บก็จะได้แจ้งเตือนให้คนเจ็บตัวนี้มีอาการไข้สูงปวดตามต้นโตชอกช่อง มีอาการผิดปกติต่างๆให้รีบไปพบแพทย์ที่สุขศาลาหรือว่าห้องหมอเมืองห้องหมอแข็งช่วยระบวนที่ว่าอยู่ใกล้ข้าเจ้าน่ะเพื่อว่าบ่ให้ปักบ่ให้ผลรีบเว้นห้ามบ่ให้ซื้อยากินเองจึงว่าเทศไทยมีความสักซ่าหรือปิ้นตัวบ่ซื้อตามหลักการอาจจะนำพาให้เกิดอาการห้ายแห้งมีอาการสุดหรือว่าจะนำไปสู่การเสียชีวิตนะอันนี้ถือว่ามันเราจะได้เราจะใส่หาฮกมาตรการที่จะว่ามาขังเทนนี่นะเนาะ
2: เจ้า
3: ผ่านมาก็ยินดีมาดังก่อนเจ้า
2: สำหรับ300777กรณีนี้ยังบ่มีกรณีที่ว่าเสียชีวิตโดยทันเนาะตัวนี
3: ้ตามกับสภาพ67ที่ว่าเอาปวดทบเย็นนั้นปวดเขาก็สามารถเป็นตัวดีหมดนะที่ว่าการเสียชีวิตยังวันเกิดมีเชื้อเนาะอยู่ในเสียงลมทาของเฮานี
2: ้เจ้าถือว่าเทียบใส่ปีผ่านมาลดลง11ส่วนห้อยถือว่าโอ้สมเสริญในฐานที่ว่าเฮ็ดได้ดีเนาะในขบวนการเนาะแต่ว่ายังมีประชาชนจำนวนนึงแม่นบ่ท่านยังบ่ให้ความร่วมมือนี่ท่านตัวนี
3: ้แม่นเพราะว่าสภาพการลงชีวิตของประชาชนหรือบวกสิกับสถานที่ตั้งบ้านเฮือนของประชาชนชั้นหลายมันทั้งเหนือประมาณนั้นจะอยู
2: ่
3: บนลุกและก็บนใกล้กับปั่นห้วยน้ำนะสั้นก็ถือว่ามีหลายสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกเหตุใดเป็นบนนี่ส่วนหรือว่าพันธุ์ยังนั้นพวกเขาก็ได้พยายามระดมแต่ก็ยังมีจำนวนหนึ่งที่ยังควรได้ประกอบส่วนได้ถึงเท่าที่ควรนั่นแหละเนาะ
2: เจ้าระยะผ่านมาท่านระยะผ่านมานี่มีการระบาดบ่อยู่ทั้งแขวงของพวกเขานี่เจ้าในกรณีไข้ยุงลายนี
3: ่โอ้ตอนก็ประกาศไข้ยุงลายนี่ในระยะ 4-5 ปีหลังนั้นพวกเขาเคยมีการระบาดในครั้งนึงเนาะตัวมีพบตัวเลขผู้ที่ว่าติดเชื้อประมาณ 5,000 กว่ากรณีในระยะ 4-5 ปีหลังฉันว่าอย่างต่อกับเพราะเขาเห็นปัญหาที่บทเรียนดังกล่าวก็ได้พยายามมีมาตรการสกัดกั้นจึงได้ให้สถานการณ์นี้ค่อยมีตัวเลขค่อยลดลงแต่ละน้อยเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าส่วนใหญ่คนเฮาประชาชนเฮาบางคนบางกรณียังบ่เข้าใจว่าจะเป็นมานี่เป็นไข้ไปยังมาไปซื้อยามาให้มากินเองโลดเนาะ
3: แม่น
2: ไปซื้อยามากินเองแล้วเฮ็ดให้มันเกิดมีปัญหาข้างเคียงมีผลข้างเคียงเนาะท่านเนาะตัวนี
3: ้
2: เจ้านอกจากไข้ยุงลายในท่านพญาติโดยเฉพาะมันอาการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนี่โดยเฉพาะเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้วัดใหญ่นี่ท่านมีบ่อยู่ทางแขวงของพวกเฮานี่เจ้า
3: ก็นอกจากพญาติไข้ยุงลายเนี่ยพญาติอื่นก็ถือว่าก็มีแต่ว่ามันก็เป็นกรณีที่ว่าบ่หวงหลายเกิดเป็นกระจุกกระจางไปน่ะต้องพยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ควบคุมแนะนําให้ประชาชนนั้นเข้าใจต่อวิธีป้องกันโดยเฉพาะการดํารงชีวิตในประจําวันเพื่อว่าให้มันมีความเสี่ยงลดน้อยลงนะต่อกับพญาติอื่นเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าเว้าถึงเรื่องพญาติแล้วหลักการปิ้นปัวของแพทย์ของหมอนี่ที่ท่านการบริการประชาชนที่เข้าไปปิ้นปัวโดยเฉพาะแม่นหลักการการบริการ 5D1 พอใจนี่เห็นว่ามีการจะตั้งปฏิบัติคือจังได๋อยู่ทางแขวงของพวกเฮาสามารถบรรลุได้ระบบทานตัวนี
3: ้ต่อกับการเอาใจใส่ในการบริการโดยเฉพาะเป็นการปรับปรุงยกสูงคุณภาพการเป็นตัวติดพันกับนโยบาย 5D1 พอใจตามทิศของพรรครัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางออก
2: เจ้า
3: ตัวนี้เขาก็เลยจะเป็นบุริมสิทธิ์ทำอิฐในการจะใช้ปรับปรุงซึ่งว่าก็ได้มีการแต่งตั้งคณะที่ชอบขันแข็งขันแต่ละห้องหมอแข็งห้องหมอเมืองสมทบกับพยาบาลหรือแพทย์หมอเชี่ยวชาญต่างๆเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่แต่ละขันเราจะใช้ถือว่าได้มีการประเมินทุก3เดือนต่อกับงานหาดีเข้าใจการฟังการประเมินภายในจะเห็นว่าตัวเลขในการประเมินท่านก็อยู่ในระดับกลางไว้5ดีเนาะแต่ถึงคันจะดีแท้ก็ยังบ่สามารถบรรลุได้เท่าคนตัวนี้ก็จะได้ทำงานสืบต่อในการสืบยุ่งปฏิบัติให้มันได้ตามระดับคาดหมายในแต่ละขั้นตอนเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าถือว่าเฮ็ดเป็นไตรมาสเนาะท่านเนาะ
3: เจ้า
2: เฮ็ดเป็นไตรมาสเจ้าอ้าวฉันขอขอบใจท่านดร.เตียงสมรพรประเสริฐหลายๆครับผมในรายการนำพวกเขาในมื้อนี้ท่าน
3: เจ้าขอขอบใจ
2: จ้าเจ้าขอบพระคุณท่านหลายๆเจ้าๆๆอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.เตียงสมรพรประเสริฐหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงหลวงน้ำตาเกี่ยวกับสภาพการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยังไงก็บ่ถึงขั้นว่าระบาดเนาะก็บ่ถึงใช้คำว่าระบาดสภาพการเกิดขึ้นของพยาธิไข้ยังไงหรือว่าไข้เลือดออกอยู่ทางแขวงหลวงน้ำตาปีนี้ถ้าสมเทียบใส่ปีผ่านมานี่ลดลงนะลดลงเป็นห้อยกว่ากรณีเพิ่นใดหรือว่าเท่ากับ11กว่าส่วนห้อยเนาะเฮ็ดให้พยาธินี่ลดลงพยาธิไข้เลือดออกขย้อนว่าถึงว่าประชาชนบางเขตบางเมืองบางท้องถิ่นนะจะบ่ให้การร่วมมือหลายปานใดแต่ว่าสามารถควบคุมได้อยู่ในระยะที่ควบคุมได้บ่มีกรณีที่ห้าแฮงแล้วก็บ่มีกรณีที่เสียชีวิตเนาะสามารถปินปัวได้ตามระดับคาดหมายหรือว่าโดยพื้นฐานว่าท่านซะไปให้มีรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศครับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการแล้วยังกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวหอบบ้านผ่านเมือง
0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: ในนั้นผ่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวหอบบ้านผ่านเมืองกระซึงมาระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ก็เดี๋ยวรุ่นกับจะบ่ได้สัมภาษณ์เติมเนาะเนื่องจากว่าพิศการที่เข้าร่วมในรายการเพิ่นก็ติดภารกิจในมื้อนี้เป็นมื้อที่2แล้วติดได้ติดนี่ท่านผู้ฟังไว้ได้ติดนี่ท่านผู้ฟังไว้เดชอรุณก็จะพยายามพยายามติดต่อพยายามติดต่อสัมภาษณ์เติมเพื่อว่าให้มันได้ระยะที่1กับระยะที่2แน่เว้าเรื่องหลายๆเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นเนาะให้เข้ากับชื่อของรายการว่าข่าวหมู่บ้านผ่านเมืองเนาะซึ่งก็มีโฆษกหลายๆท่านได้ท่านผู้ฟังเนาะโฆษกหลายๆท่านสลับสับเปลี่ยนกันไปดำเนินรายการมาซันซาทิศนี้เดชอรุณดำเนินรายการเมื่อทิศเลยทิศหน้าต่อไปก็จะมีโฆษกท่านอื่นมาสลับสับเปลี่ยนกันเนาะมาสลับสับเปลี่ยนโดยเฉพาะเป็นเฮ็ดสมรพงพโยศิษย์อัมพวันบุงอัมทรเดชอรุณแก้ววิไลเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปการดำเนินรายการวาทศิลป์ในการเว้าการว่าทัศนะในการดำเนินรายการของโฆษกแต่ละท่านก็จะบ่คือกันเนาะถ้าว่าเดชอรุณเว้าผิดพลาดอันใดก็ต้องขออภัยมีรายการไว้ถ้าว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็สามารถโทรศัพท์มาได้เนาะในวงรัฐการ021-212-468 021-212-468ทุกๆความคิดความเห็นของบรรดาท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทิศแนวทางให้แก่พวกเฮาได้ในการดำเนินรายการหรือว่าในการปรับปรุงรายการของพวกเขาให้มันดีขึ้นเนาะให้มันดีขึ้นฉะนั้นแล้วอันใดมันที่ว่ามันยังบ่ดีเอรุ่นเว้ายังบ่คักบ่หรือว่าเจาะประเด็นยังบ่ได้ค่ะก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เนาะเอาตัวขอเข้าใจเด้ระบบวิทยุระบบโทรกงทุกท้องถิ่นที่ได้เหตุการณ์ให้ทอดเสียงทำการให้ทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนที่กำลังเหตุการณ์ผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะอยู่ผู้อยู่ผาอยู่ห้วยห้องคลองเบิงอยู่ทงไงทงนาก็สามารถฟังวิทยุได้ครับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นกันเนาะมีวิทยุน้อยๆหน่วยนึงสามารถเอาไปเปิดอยู่ได้เนาะครับรู้ข้อมูลข่าวสารราคาก็บ่ได้แพงปานใดอันนี้แหละความที่ว่าเข้าถึงเนาะกลุ่มผู้ฟังพอท่านซะถึงว่าวิทยุบางคนก็โอ้ยบ่เห็นภาพประสันสันเดี๋ยวนี้พวกเขาก็หันไปเป็นภาพไปได้วิทยุมีภาพก็มีแล้วเนาะในรายการพักข่าวทั่วไปนี่รายการ เสนอข่าวตามเหตุการณ์ก็มีแล้วก็รายการอื่นๆวิทยุพวกมุกเฮามีออกภาพเนาะไปตามยุคตามสมัยปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยยุคดิจิตอลยุคแห่งการแข่งขันว่าซั่นซะเนาะบ่มีแต่เสียงอย่างเดียวได้ในปัจจุบันนี่พวกเฮามีการพัฒนาถือว่าปัจจุบันนี้วิทยุได้มาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคและถือว่า5ซื้อรักนี่ได้มาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคแล้วก็มีการนำพาจากกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเนาะที่นำโดยกงเลยได้ถึงว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็เป็น1ใน1 1ใน5ซื้อหลักเนาะเป็นซื้อดั้งเดิมที่ว่าพูดและเคียงบ่าเคียงไหลเหตุการณ์ปฏิวัติตั้งแต่พูดแหละสมัยอยู่ผู้แค่พูดแหละเนาะก่อนการปลดปล่อยนั่นเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมเนาะเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่การโฆษณาปลุกระดมแนวคิดจิตใจให้ประชาชนมีความรักชาติหากบ้านเกิดเมืองนอนเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติวิทยุของพวกเฮาก็นับเมื่อนํามีบทบาทขึ้นเนาะนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภายหลังประเทศชาติเฮาได้รับการปลดปล่อยก็ฐานะบทบาทวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ถือว่ายกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศแน่หลายๆประเทศโดยเฉพาะแม่นอยู่ในของเขตวิทยุเนาะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนสัมมนากรไปเข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อสำคัญต่างๆเนาะทั้งอยู่ภายในแน่ทั้งอยู่ต่างประเทศแน่แน่อันนั้นแหละนับเมื่อนำมีบทบาทขึ้นและระบบเนาะระบบการกระจายเสียงพวกเขาก็มีระบบที่ทันสมัยปัจจุบันนี้หลายคู่หลายคนกับมาเบิ่งก็ได้เนาะอยู่อยู่ในหิงซาดอยู่แถวเจ้าอนุวงศ์ตั้งอยู่นี่เนาะก็มีระบบเครื่องเสียงระบบการกระจายเสียงที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลเนาะได้มาตรฐานสากลเสียงชัดเจนเสียงออกชัดเจนบางแต่ก็ปราศจากบ่ได้เนาะเคียงคู่กับคอสะดวกมันก็ยังมีข้อยุ่งยากบางเขตบางบ่อนการกระจายเสียงอาจจะบ่ทั่วบ่ถึงย้อนว่าสัญญาณบ่อาจจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าลมบ่ฟ้าพายต่างๆอาจจะเห็นให้กระทบถึงการระบบการกระจายเสียงแต่ก็ยังมีการแก้ไขเนาะมีการแก้ไขเพราะมันได้ครอบเขตประเทศเนาะอันนี้ก็นั่นแหละแสดงให้เห็นถึงบทบาทนะปีนี้วิทยุเฮาก็ครบรอบ66ปีได้ครบ66ปีวันที่13สิงหาคมพร้อมกันกับวันสั่งตั้งสื่อมวลชนและก็พิมพ์จำหน่ายวันสื่อมวลชนและก็การพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีแต่ว่าวิทยุเฮานี่ครบรอบ66ปีนะครบรอบ66ปีก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองปาฐกถาเราคืนมูลเสื้อการเติมใหญ่ขยายตัวของวันสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายและกับวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินับแต่อดีตถึงปัจจุบันและกับวันมั่ววันนี้นะผ่านมานี่วันอาทิตย์แล้วผ่านมานี่ก็ถือว่าทางคณะพักคณะน้ำคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพักก็คือคณะพักคณะน้ำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยพนักงานสมาชิกพักอยู่ภายในกรมกองก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมได้เฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวนั้นเพื่อว่าให้มันเป็นขบวนฝึกฟื้นมวลซืนนะเป็นขบวนฝึกฟื้นมวลซืนเรามีการเสื้อเชิญเอาภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมพบปะสังสรรค์ในที่นี้ก็คือการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความหักแพงความมีความไมตรีจิตมิตรภาพร่วมกันหัดแน่นความสามัคคีร่วมกันในโอกาสวันสื่อมวลชนลาวเด้วันสื่อมวลชนและกับการพิมพ์จำหน่ายและกับวันสร้างใต้วิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีนี้กับกิจกรรมตีบุญหรือว่าเปตั้งอะไรเนาะภาษาภาษาทางการเขาเรียกว่าเปตั้งการแข่งขันกีฬาเปตั้งหรือว่าตีบุญตีบุญซึ่งกับภาพบรรยากาศดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฟื้นมวลชนและกับมีความหักเพลงสามัคคีที่ว่าอบอุ่นหลายเนาะอบอุ่นหลายเอามาบังเวลาในปัจจุบันนี้เมื่อลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจัดระดับฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบท่านผู้ชมที่หักเพลงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันอังคารมีรายการวันอังคารกงกับวันที่18สิงหาคิดศักราช2026กงก็เมื่อคืน5ค่ำเดือน9ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวมื้อนี้วันอังคารเนาะอาจารย์แสงฟ้าเพิ่นบ่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการมีแต่มื้ออื่นแล้วก็อีกทีนึงแม่นวันศุกร์เนาะมีรายการเพราะว่าตามตารางแม่นวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ที่อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการถ้าหากว่าในวงเล็บเด้อถ้าหากว่าอาจารย์บ่คาเวียกเนาะพบกันในรายการมื้อนี้ก็ปกติหั่นแหละคันดอกซ้อนมาพบกับมีรายการก็จะนำเสนอบทความวิชาการของบรรดาท่านนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หรือว่าเป็นบทความของอาจารย์ที่สอนอยู่ภาควิชาภาษาลาวคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาตินั้นมื้อนี้อ่านพบบทความหนึ่งที่เห็นว่ามีความสนใจแล้วก็เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมลาวก็เลยอยากนำเสนอเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนมีรายการเนาะในหัวข้อว่าผ้าไหมกับวิถีชีวิตของคนลาวบทความดังกล่าวนี่นะค้นคว้าเลยเฮียบเฮียงโดยอาจารย์ไมพรดวงภาษีซึ่งว่าดอกซ้อนได้อ่านก่อนมีรายการแล้วเนาะเห็นว่าเนื้อในมันคักมีรายการเป็นความฮู้แล้วก็อยากนำเสนอแลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการได้รับฟังน้ำเติมเนาะคือได้เว้าไปบางกี้หัวข้อว่าผ้าไหมกับวิถีชีวิตของคนลาวการสะกดคำนี่มีรายการอย่าลืมเด้อไหมนี่ต้องสลายไม้ไม้ตุ๋มอเนาะคันไม่ม่วนนี่ก็สิเป็นความหมายอื่นอีกได้การตำหูกท้องใหม่นี่แม่นเพื่อรับใช้ชีวิตประจำวันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่อยู่ในรูปแบบการดำรงชีวิตตั้งแต่ท่ายุคหินท่ายุคหินนี่แม่นเมื่อ 20,000 ปีมาถึงปัจจุบันแม่นเวียกงานต้นต่อของแม่ยิงเกือบทุกชนชาติชนเผ่าในโลกแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าแต่บู่ฮั่นถึงปัจจุบันก็เช่นเดียวกันซึ่งยังเป็นผู้รับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวตลอดมาการตำหูกก็เป็นเวียกงานสำคัญของแม่ยิงลาวมาแต่บูฮานากาลมันแม่นเวียกคูบ้านคูเฮือนเพื่อสร้างผลผลิตมารับใช้ความต้องการของครอบครัวย้อนแนวนั้นขนบประเพณีจึงสอนให้แม่ยิงลาวเกือบทุกคนหักใครเวียกงานนี้และยังถือว่าเป็นการสืบสานมรดกตกทอดทางด้านสติปัญญาและความสำนิสำนานของเสื้อสายวงตระกูลเพราะเมื่อก่อนสร้างตำหูกสีมือดี

วนเตมีความลับของไผ่ลาวซึ่งว่าความลับดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดให้แต่ลูกหลานในครอบครัวเท่านั้นมาฮอดยุคปัจจุบันสภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนับมือนับขยายตัวทางในเมืองก็คือชนบทซึ่งมีผลกระทบไปถึงศิลปะวัฒนธรรมการผลิตหัตถกรรมแบบพื้นเมืองต้องได้มีการปรับปรุงและหันเปลี่ยนไปนำโดยเฉพาะรัฐบาลก็ได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการให้นโยบายแก่การอนุรักษ์รักษาและส่งเสริมหัตถกรรมพื้นเมืองเนาะการผลิตให้เป็นสินค้าสามารถนำรายได้มาให้แก่แม่หญิงบรรดาเผ่าในทั่วประเทศผ้าไหมนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งแสดงถึงเสื้อซาดเผ่าพันธุ์และความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ้าไหมนี่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และมีบทบาทสำคัญทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์เฮานี่เริ่มสานต้นหญ้าอ่อนเพื่อใส่วัตถุสิ่งของและโตมาก็สานให้เป็นศาสตร์และก็เป็นกระตาเนาะจากนั้นก็มีการพัฒนาเป็นวิธีการต่อต้นพืชให้เป็นเส้นที่ยาวและเฮ็ดให้มันเหนียวขึ้นซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้หลายขึ้นจนมีขออภัยจนมีการคิดค้นวัตถุการตำจากพืชมาเป็นเส้นว่าฝ้ายซึ่งฮู้จักวิธีการตำที่ง่ายอิงตามข้อมูลจากวรรณคดีปากเป่าวรรณคดีที่บันทึกตำนานเอกสารประวัติศาสตร์จากแหล่งต่างๆบวกใส่ความหลากหลายทางด้านเทคนิคการตำหูของแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าและก็เสือแล้วก็เสือได้ว่าประชาชนลาวฮู้ตำหูปลูกม้อนและผลิตเส้นไหมได้ 3,000 ปีแล้วถึงว่าการประดิษฐ์สร้างลิงลายด้วยวิธีการต่างๆนั้นจะบ่มีเอกสารหลักฐานใดยั่งยืนเป็นที่แน่นอนแต่ก็สามารถเว้าได้ว่าคงมีมานานแล้วบ่ต่ำกว่าพันปีมาแล้วดังที่ปรากฏอยู่ในคำพยาเกี่ยวบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าแห้งซามากาคำซาเว้าว่าน้องนี่ตำผ้าหลายคิดเป็นรูปตัวควายว่าน้องนี่ตำผ้าลายเป็นรูปตัวสร้างตำผ้าลายการง่วงก็เป็นรูปซาตูผ้าการง่วงนี่แม่นผ้าที่ตำด้วยตำมุกมีแล้วก็จกเนาะมีอะไรกันโดยอิงตามพยานและนิทานปากเปาก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีการตำหูกเห็ดลายที่เอิ้นว่าคิดจกและมีมาแล้วลิงลายในผ่าเพลาขยายตัวสูงสมควรนับแต่ศตวรรษที่10เป็นต้นมาเมื่อคุณล้อได้นำพาประชาชนเคลื่อนลงมาอยู่ตามลงแม่น้ำของในปัจจุบันนักค้นคว้าได้อ้างอิงใส่หนังสือใบลานเพื่อค้นคว้าเพาะลายลักษณ์อักษรถือเป็นแหล่งข้อมูลต้นต่อโดยเฉพาะแม่นวรรณคดีเก่าแก่เช่นเรื่องเท่าหุงเท่าเจืองสังสินไซเวชสันดรและเรื่องอื่นๆถือว่าให้ข้อมูลที่มีคุณค่าทางด้านการค้นคว้าวิจัยบอกให้ฮู้ว่ามีลวดลายอย่างแดในผ้าแพข้อมูลดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นความสำคัญและบทบาทของผ้าแพในสังคมลาวดังแสดงออกอยู่ในกลอนไฮเรื่องพระเวสสันดรเกี่ยวกับสื่อผ้าและลิงลายต่างๆบางตอนได้กล่าวว่าผ้าผืนหนึ่งสื่อว่าอุทุมพลานีจะต่างประเทศผ้าผืนดีจำเลินสีบอขออภัยจำเลินสีโบเศร้าแมนว่าผู้เฒ่านุ่งก็หากดูงามเหมือนดังเบาหามย่องดูลากสาวเอิ้นปากตอแยตาลับแลซอนพุ่มแมนว่าผู้นุ่มนุ่งแหงซ้ำดูดีมีทั้งรูปกินนาลีแอนฟอนย้อนปีกเหลืองเหี่ยวทางมีทั้งรูปกวางถวยแลนาคน้ำมีทั้งรูปไก่เถื่อนถ้ำและหงสามีทั้งรูปพญามารผู้ใจบาปเป็นท้าวภาพดูสีตามีทั้งรูปราชสีเสือแพลวรูปนางแก้วกอดทรายนอนจากคำก่อนที่ได้เสนอมาหั่นแสดงให้เห็นว่าลวดลายดวงดอกของผ้าไหมลาวแม่นมีมาตั้งแต่บูฮานกาลและสืบทอดมาจนปัจจุบันข้อที่1ขั้นตอนในการผลิตผ้าแพลาวมีหลายการการผลิตไหมเพื่อตำผ้าแพลมีหลายขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนหลายอย่างคือแนวนี้
1จํา1ขบวนการผลิตใหม่ผ้าที่ตําด้วยย้ายไหมเป็นผ้าที่มีคามีระดับกว่าผ้าที่ตําด้วยย้ายฝ้ายเพราะผ้าใหม่นี่เบาพอมันเลื่อมใส่ไปดุนจะนิ่มนวลถ้าเป็นผ้าที่ตําจากไหมสั้นดีถือว่าเป็นผ้าที่มีคาใส่ในโอกาสพิเศษและจะเก็บรักษาไว้ในหีบผ้าไหมมีบทบาทสำคัญในสังคมทั้งในด้านการใส่สอยและพิธีกรรมขบวนการตำไหมเป็นขบวนการที่ละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนกว่าผ้าฝ้ายการเลี้ยงม่อนเพื่อเอาไหมมาตำเป็นผืนผ้ามีมานานแล้วทั้งในอาเซียนและยุโรปเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียอิตาลีอังกฤษเป็นต้นสำหรับประเทศลาวพอจะสันนิษฐานได้ว่ามีมาประมาณ1,000ปีแต่คงบ่ทันขบวนการย่างลวงหลายเพียงแต่เลี้ยงไว้ตำเป็นเครื่องนุ่งห่มภายในครอบครัวมาถึงปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลลาวและศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงได้ส่งเสริมการปลูกม้อนเลี้ยงม้อนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆและคนลาวก็เป็นเจ้ากิเจ้าการในการปลูกม้อนเลี้ยงม้อนเจริญขึ้นเป็นลำดับการปลูกม้อนเป็นสิ่งสำคัญหลายในการเลี้ยงม้อนเพราะตัวม้อนจะบ่กินอาหารอื่นนอกจากใบม้อนอย่าสับสนเด้อมีหลายกันอันเป็นต้นหั่นแม่นต้นม้อนเนาะเป็นตัวที่สาวใหม่แล้วแม่นตัวม้อนก่อนที่ตัวม้อนจะสักใหญ่หรือว่าเท้าใหญ่หั่นมันจะกินอาหารทั้งกลางเว้นกลางคืนฉะนั้นการปลูกม้อนนี่ต้องได้เอาใจใส่ดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อตอบสนองตามความต้องการในการเลี้ยงม้อนซึ่งมีขั้นตอนต่างๆคือเดี๋ยวนี้ห่านม้อนเนาะมีรายการเฮ็ดด้วยไม้โตกันเป็นสั้นๆสำหรับวางกระดุ้งใส่ตัวม้อนตามปกติห่านม้อนนี่มี3หา5สั้นมี4ขาแต่ละขาห้องด้วยถ้วยใส่น้ำไว้ตลอดเพื่อป้องกันหมดแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ความสะดวกและกับความถนัดของผู้เลี้ยงหันกระด้งแบบนี้นะเป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่มีขอบสูงประมาณ3หา5ซมเส้นผ้าศูนย์กลางนี่ประมาณ80ซมแบบนี้ก็ประกอบมีผ้าปกกระด้งชาวบ้านมักใส่ผ้าสิ้นเก่าพอดีกับความกว้างของกระด้งเพื่อป้องกันแมงวันที่จะมาทำให้ตัวม้อนชาวลาวคงมีการเลี้ยงม้อนสืบเนื่องกันมาเส้นเดียวกันกับบ่อนอื่นๆเขาจะเก็บฟักหลอกไว้หมายถึงหังม้อนนะมีรายการเอาไว้เฮ็ดพันตัวเนืองบ่ให้ขาดอะไรเนี่ยเนาะเรียกว่าเฮ็ดแนวเอาไว้เฮ็ดแนวการเลือกฟักหลอกไว้เฮ็ดแนวจะจับฟักหลอกขึ้นมาเทื่อละฟักแล้วเขย่าเบิ้งมีเสียงดักแด้ดังอยู่ในอยู่ข้างในถ้ารู้สึกว่านักในเวลาเขย่าดักแด้หันจะออกมาเป็นแมงกระเบื้อหรือว่าแมงบี้เนาะการเลี้ยงม้อนนี่จะหลายหรือน้อยแล้วแต่กำลังของผู้เลี้ยงส่วนที่ยังเหลือก็นำไปตากแดดแล้วสาวเป็นเส้นใหม่โตไปเนาะหมายความว่าคันเฮาสิเลี้ยงหลายเฮาก็เลือกเอาแนวนะไว้หลายความหมายที่ว่าอยู่ในเนื้อในนี่นะเนาะคันว่าเฮาสิเลี้ยงน้อยเฮาก็เลือกเอาสำแพงที่เฮามีหั่นน่ะเนาะเหลือจากนั้นก็นำไปตากแดดแล้วก็สาวเป็นเส้นใหม่คันสิเอาไว้เฮ็ดแนวก็ต้องได้เลือกไว้ก่อนต่างหากฟักหลอกที่จะคัดเลือกไว้เฮ็ดแนวบ่ต้องตากแดดเพราะดักแด้จะตายให้ปะไว้ประมาณ 5-6 มื้อดักแด้หั่นจะออกมาเป็นแมงกระเบื้อหรือว่าเรียกว่าแมงบี้หั่นน่ะเนาะเรียกว่าบี้แล้วนำตัวผู้กับตัวแม่จำนวนตัวเท่ากันไปห่วมกันแล้วพวกมันก็จะผสมพันธุ์กันเป็นคู่ๆแล้วปะไว้1คืนจึงเอาตัวผู้หันออกเหลือแต่ตัวแม่นำมาห่วมกันอยู่ถึงผ่าเศษนำมาห่วมกันอยู่ถึงผ่าเศษเพื่อปะให้มันไข่แล้วก็หุงเศร้ามาก็เอาแมงบี้หันไปทิ่มแล้วปะไข่ไว้ประมาณ 4-5 วันไข่จะฟักออกเป็นตัวม้อนไข่หันจะฟักออกเป็นม้อนตัวน้อยๆซึ่งจะกินอาหารได้เลยแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงตัวม้อนหันซักย้ายใหม่แล้วปะไว้1คืนเมื่อฮอดเศร้าโตมาจะเก็บฟักหลอกขบวนการยังมีการสาวใหม่ต้มน้ำฮ้อนบ่ถึงกับฟดแล้วใส่หังใหม่หันลงพอสมควรแล้วใส่ไม้หันเคลียหังใหม่จนจมน้ำเป็นบางส่วนและดึงเส้นใหม่หันออกจากหังใหม่ให้เป็นเส้น
ผ่านงามไหมเนาะแล้วก็ดึงเส้นใหม่ฮันลงในกระบุ้งหรือกระตาเฮาต้องได้คอยเติมพังใหม่ฮันลงในหม้อน้ำเป็นระยะระยะเนาะส่วนกระตาใหม่ฮันเฮาใช้ข่าวสารหรือว่าทรายโฮยเป็นสั้นเพื่อป้องกันบ่ให้ใหม่ฮันน่ะยุ่งหรือว่าพันกันการฟอกไหมปะนี้นะไหมที่สาวออกมาเป็นไหมดิบเส้นจะแข็งกระด้างต้องน้ำไปฟอกด้วยน้ำดังให้เส้นไหมหันนุ่มนวลเสียก่อนน้ำดังหันมันได้มาจากวัตถุธรรมชาติทั้งหมดเส้นว่าต้นกล้วยก้านตาลตัดเป็นทอนแล้วก็ตากแห้งจากนั้นจึงเอามาเผาจนได้เป็นขี้เถ้าตองเอาน้ำใส่ๆเป็นน้ำดังสำหรับฟอกไหมการย้อมสีบัดนี้โดยธรรมชาติแล้วไหมนี้มีสองสีคือสีขาวแล้วก็สีเหลืองวิธีย้อมสีด้วยการนำไส้พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆสามารถสนองให้สร้างตำหูกได้หลายสีสีธรรมชาติสามารถแยกออกมาเป็นสองพวกแตกต่างกันคือสีย้อมด้วยอุณหภูมิเย็นและสีย้อมด้วยอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิมีความสำคัญหลายในการย้อมสีบางสีจะบ่ได้รับผลเลยถ้าใส่น้ำร้อนเข้าในการย้อมจากนั้นก็สามารถเอาไปตำตามที่ต้องการบัดนี้ 1.2ลวดลายและก็สีสันผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวโดยทั่วไปแล้วแม่ยิงลาวนี่เข้านางแป้นกีเฮียนตำหูกตั้งแต่อายุก่อน10ขวบโดยมีแม่เฒ่ามีแม่แล้วก็มีย่าเป็นครูสอนแล้วก็ศิษย์สอนกันแบบปากเป่าบ่มีปึ้มบ่มีตำราใดๆดอกเนาะมีรายการบรรดานิทานกาบกรและสุภาษิตสอนใจต่างๆนี่ได้ผูกพันอยู่ในลิงลายซึ่งได้รับการสะสมและก็สืบทอดจากคนหุ่นหนึ่งต่อใส่คนหุ่นใหม่จนกลายเป็นมรดกของครอบครัวของสังคมเมื่อมีการยกย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดสู่เขตแขวงอื่นไปอาศัยปะปนอยู่กับชนเผ่าที่แตกต่างกันบวกกับอนาคตการนุ่งถือตามสมัยนิยมจึงเป็นเหตุให้เกิดความเข่งคัดในการนำไส้ลิงลายและสีสันจากต้นกำเนิดเดิมเนาะมันก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้แต่ถึงอย่างใดก็ตามคนลาวนี่ก็ได้พยายามอนุรักษ์รักษาจุดสำคัญหลายด้านของการตำฮูกที่มีคุณค่าทางวัตถุและจิตใจแบบพื้นบ้านพื้นเมืองไว้ก่อนบางสิ่งบางอย่างจะถูกลงลืมและก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยทั่วไปนี่ลิงลายในผ้าไหมของลาวเฮานี่กวมเอาสิ่งมีชีวิตบ่มีชีวิตสิ่งประดิษฐ์สร้างและด้วยจินตนาการที่จัดแบ่งเป็นกลุ่มเช่นว่าสิ่งที่มีชีวิตก็จะได้แก่สัตว์บกเนาะสัตว์น้ำต่างๆทั้งใหญ่และน้อยได้แก่ช้างม้าเสืองัวควายกวางฟานไก่นกแมงกระเบื้อปูปลาขี้กระเดื่อนงูหอยคนสิ่งบ่มีชีวิตตามธรรมชาติได้แก่พืชพันธุ์ใบไม้ดอกไม้ยอดไม้เครือไม้ไปฮอดตะเว้นดาวเมฆเฟื่อไหนาสิ่งประดิษฐ์สร้างได้แก่ธาตุผ้าซาดห่อหงเหือเทียนยนต์และอื่นๆลิงลายจากจินตนาการความเสื่อได้แก่รูปสัตว์ประหลาดตามตำนานเช่นสีโหนาคสนีเทวดาผีอันนี้นี่เฮาใส่มาเป็นลิงลายจากจินตนาการหรือความเสื่อเนาะเพราะว่าก็บ่มีไผเคยเห็นมีไผเคยเห็นสีโหมีไผเคยเห็นนาคมีไผเคยเห็นเทวดาเนาะหรือว่ามีใครเคยเห็นผีมีอะไรกันแต่ว่าอันนี้มันเกิดมาจากความเสื่อแล้วก็เป็นความจินตนาการตะลิงลายที่มีความนิยมและสวยงามนั่นก็คือลายนาคหรือเงือกเป็นลายที่โดดเด่นอันดับหนึ่งในผ้าไหมลาวตนตัวถูกประดิษฐ์คิดสร้างด้วยจิตสำนึกยำแยงเนาะแล้วก็แฟงบูซาและด้วยศิลปะอันประณีตลายนาคนี้ผูกพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของชาติลาวอย่างแยกบ่ออกจนเวลาที่สร้างตำหูกเอ่ยถึงเรียกงานตำหูกของตนเมื่อใดก็จะมีคำเว้าที่ติดซบติดปากว่าตำหูกตำนาคคำว่านาคมีหลายสื่อเอิ้นตามรูปพางลักษณะที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นตามจินตนาการที่สะท้อนให้เห็นความเสื่อทางศาสนาพุทธและการนับถือผีเซนลายนาคโฮงเทียนลิงลายแสดงถึงรูปลักษณะของนาคที่เอยองประดับประดาด้วยเทียนบูชาในมื้อบุญออกพรรษาบุญสวงเหือเพื่อขอขมาแสดงความรู้บุญคุณและขอพรจากแม่น้ำส่วนสิ่งที่แสดงถึงการนับถือผีเซนเงือกแรง
เงือกนี่มีฤทธิ์เดชและพลังมหาศาลสามารถบันดาลให้เกิดลุ่มฝนแห้งหรือแผ่นดินไหวอากาศแห้งแล้งก็ได้ซึ่งมีก่อนพื้นเมืองลาวที่กล่าวถึงพิธีกรรมของเงือกแล้งมีต่อหนึ่งว่าคึดซวยค่อยเอาน้ำขึ้นเนื้อคึดซวยค่อยเอาเหือลองแก้งคึดเอาแม่เงือกแล้งเมื่อเกือกผู้สูงความเคารพยำเกรงต่อนาคหรือเงือกได้แสดงออกทางพฤติกรรมหลายรูปแบบหลายชนเผ่าบ่ข่าเงือกงูที่พบเห็นโดยบังเอิญบ่นุ่งสิ้นหัวแดงผ้าปกหัวแดงและเสื้อแดงในเวลาข้ามน้ำเพราะเสื้อว่าจะมีอันตรายย้อนสีแดงเป็นสีของหอนเงือกเมื่อมีคนนุ่งเครื่องสีแดงข้ามน้ำเงือกเห็นก็ถือว่าเป็นการดูถูกจึงลงโทษอันนี้มันความเสื่อเนาะมีรายการอีกอย่างหนึ่งมนุษย์และนาคมีการผูกพันกันแต่เนินนานมาแล้วซึ่งมีตำนานเล่าสืบโตกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เส้นนิทานเรื่องไหมฟ้าและนางน้อยนาหักดังเรื่องได้กล่าวไว้ว่านานมาแล้วยังมีครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านน้อยแห่งหนึ่งในครอบครัวมีพ่อแม่และลูกสาวน้อยหนาหักคนหนึ่งซึ่งแม่และลูกสาวได้พากันปลูกม้อนและเลี้ยงม้อนการเลี้ยงม้อนจนครบรอบเดือนเพ็งเต็มดวงสองข้างม้อนก็เห็ดฟักหลอกแมงบี้จากตัวม้อนได้ไข่และแตกออกเป็นตัวม้อนน้อยซึ่งตัวม้อนน้อยได้สืบพันธุ์ปีละครั้งเท่านั้นดังนั้นสองแม่ลูกจึงเอิ้นม้อนตัวนี้ว่าม้อนฟ้าฟ้ามีความหมายว่าปางฟ้าหนึ่งมีคืนหนึ่งขออภัยปางฟ้าหนึ่งคือนานหนึ่งปีแม่สาวไหมฟ้าจากฟักโลกไหมฟ้านี่มีความมั่นเหนียวหลายมีความมั่นเหนียวหลายมันบ่ขาดง่ายแม่จึงเอาไหมฟ้าให้พ่อสารมองหลังจากสารมองแล้วพ่อก็เอามองให้ลูกสาวเพื่อไปกลางเอาปลาลูกสาวไปกลางมองอยู่แม่น้ำและในขณะที่ล้อถ่ายยามองหันนางก็เซลตีนสิ้นไปน้ำเนาะบัดนี้โบนานนางน้อยก็ได้ยินเสียงห้องไห้มาจากแม่น้ำนางก็แลนลงไปบึงเห็นนาคตัวน้อยๆ ยาวหันถึกมองอยู่ท้าวนาคหันเห็นนางน้อยจึงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือว่านางน้อยเอ้ยช่วยข่อยได้ท้อนข่อยเจ็บปวดหลายมองนี่มันเหนียวแท้ๆถึงข่อยจะดิ้นแล้วใดมองก็บ่ขาดออกจากข่อยเลยนางน้อยหันได้ยินนาคอ้อนวอนก็เลยสงสารแล้วก็เอามีดน้อยที่นางใส่ตัดสินใหม่เวลาเซลตินสิ้นนะมาตัดมองหันตัดมองตัดแล้วตัดอีกมองไหมฟ้าหันก็บกขาดมีรายการเลยนางพยายามตัดทั้งคับก่อนมอมดมอไหวไหววนไปน้ำอันโอ้ยล่านี่เนอล่านี่นัดตัดปองนี่ไปใส่ปองไหนตัดปองไหนไปใส่ปองหน้าล่าอ่อนน้อยจึงคอยมายมาพอแต่สุดเสียงคับก่อนสายมองไหมฟ้าหันก็คาดออกท้าวนาคหันก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงเชิญ นางน้อยหันลงไปยามเมืองบาดาลน้ำทำอิดนางน้อยก็ปฏิเสธพอย่านพอแมนซอกหาแต่ว่าท้าวนาคหันก็ขอแล้วขออีกมีรายการเพื่ออยากตอบบุญแทนคุณที่นางหันได้ช่วยเหลือไว้จากนั้นมานางน้อยหันก็ลงไปเมืองบาดาลพบกับพญาและก็มเหสีผู้เป็นบิดาและก็มารดาของท้าวนาคหันได้รับฟังเรื่องราวของลูกชายของตนไปถึกมองและก็นางน้อยหันได้ช่วยเหลือชีวิตของลูกชายของตนไว้ก็แสดงความขอบใจและก็ฮู้บุญคุณอย่างยิ่งจึงได้จัดพิธีฉลองขึ้นอย่างใหญ่โตและก่อนจะส่งนางน้อยกลับบ้านพญาและมเหสีหันได้มอบถุงขิงและถุงคาให้นางน้อยกับเมื่อเฮือนนางเปิดเบิ่งถุงขิงก็กลับกลายเป็นธงค้ำส่วนธงค่าก็กลับกลายเป็นธงเงินนับตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของนางน้อยหันจึงกลายเป็นครอบครัวที่หั่งมีและก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับแต่ป่างนั้นมาเมื่อผู้คนเดินทางน้ำพวกเขาก็มักจะเอาเส้นไหมฟ้าหันมัดแขนย่อนเสื้อว่าไหมฟ้านี้จะช่วยป้องกันภัยอันตรายจากนาคและเงือกงูทั้งหลายพานิทานเรื่องนี้นี่แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และนาคมาเป็นเวลาดุนนานแล้วและก็เห็นถึงอิทธิพลของไหมที่มีต่อการป้องกันจากภัยอันตรายจากเงือกอีกอย่างนึงจะเห็นว่าเป็นการเคารพนับถือนาคที่ได้ช่วยเหลือเห็นให้ชีวิตของครอบครัวนางน้อยให้ดีขึ้น
นอกนี้ก็ยังเห็นถึงการพัวพันระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาลเส้นนิทานเรื่องกระสวยของลูกสาวพญาเรื่องหั่นได้เล่าว่ามีเมืองงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แคมแม่น้ำใหญ่ในเมืองหั่นมีพญาองค์หนึ่งเป็นเจ้าปกครองพญาหั่นมีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีรูปโสมงดงามหาผู้เปรียบปานบ่ได้นอกจากความงามที่เป็นเลิศแล้วลูกสาวพญาหันก็ยังมีสีมือเป็นเอกลักษณ์ในการตำหูกมีความประณีตและประดิษฐ์ดอกลายได้อย่างวิจิตรพิสดารสื่อเสียงของลูกสาวพญาหันนะได้โด่งดังไปทั่วทุกทิศจนเฮ็ดให้สายนมทั้งหลายไฟปองอยากได้เจ้าหญิงมาเป็นคู่ครองเรื่องนี้ก็ซาไปฮอดหูของเบาเงือกลูกชายพญาเมืองป่าด่านในแม่น้ำใหญ่เบาเงือกก็อดบ่ได้อยากจะเห็นหน้าลูกสาวของพญาจึงแปลงตัวเป็นไก่ผู้ขาวห่อนแดงขึ้นมาจอบเบิ่งเมื่อเบาเงือกหันได้เห็นลูกสาวพญาก็เกิดความมักฮักแล้วก็อยากได้เจ้าหญิงหันไปเป็นเมียเบาเงือกหันกินบ่ได้นอนบ่หลับแต่ละมื้อนี่ต้องได้แปลงตัวเป็นไก่ผู้ขาวห่อนแดงขึ้นมาลิ้นอยู่ใกล้กับองค์หญิงที่กำลังตำหูกอยู่กองตารางมื้อนึงต่อมาขณะที่เจ้าหญิงหันตำหูกอยู่ไก่ผู้ขาวหอนแดงก็ย่างเข้าไปใกล้ๆไส้ซบแหลมแข็งแห้งจิกเอากระสวยจากมือของเจ้าหญิงแล้วแล่นหนีไปเจ้าหญิงหันก็แล่นนำไก่และเส้นไหมที่มันไม้จากกระสวยของตุ่นนั่นน่ะก็ไปถึงแคมน้ำแต่ว่ากระสวยหันก็บ่หยุดอยู่บนนั้นยังลอยไปต่อจนฮอดกลางแม่น้ำเจ้าหญิงจึงลอยน้ำแล้วก็ดำดิกลงไปพื้นน้ำเห็นกระสวยตกลงไปอยู่หูใหญ่หูหนึ่งเลิกลงเลิกลงเลิกลงจนฮอดเมืองบาดาลส่วนเบาเงือกหันก็ย้อนความหักและความต้องการลูกสาวพญามาเป็นเมียจึงได้แปลงตนเองเป็นสายนมรูปงามเข้าไปหาและเฮียกห้องให้สาวเงือกทั้งหลายหันแปลงตัวเป็นมนุษย์น้ำเมื่อลูกสาวพญาได้พบสายนมรูปงามก็เกิดความหักและยินดีเป็นคู่ชีวิตถึงฮู้ว่าสายนมหันเป็นเงือกแม่นว่าลูกสาวพญาหักและตกลงเป็นเมียของเบาเงือกก็ตามใจของนางหันก็ยังคิดฮอดพ่อแล้วก็คิดฮอดบ้านเมืองของตนอยากเมื่อยามอีกอย่างนึงคันว่าให้ผัวเมื่ออยู่เมืองน้ำก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าเงือกบ่ฮอนอยู่เมืองคนเบาเงือกและลูกสาวพญาโศกเศร้าแล้วก็ทราบว่าผู้เป็นพ่อหันมีความโศกเศร้าหลายย้อนคิดฮอดนางและนางก็คิดฮอดพ่อหลายจึงอ้อนวอนให้ผัวพาขึ้นไปยามเมืองผัวเงือกหันคัดความเมียบ่ได้จึงได้นำขบวนขออภัยจึงได้นำขบวนแปลงตัวเป็นมนุษย์ขึ้นไปยามพ่อพญาเมื่อไปฮอดเมืองลูกสาวพญาก็เล่าความจริงให้พ่อหันฟังทุกประการพ่อพญาหันดีใจที่ฮู้ว่าลูกสาวตนหันยังบ่ตายถึงไปเป็นเมียของเงือกก็บ่คัดบ่คล้องจึงได้จัดงานฉลองอย่างใหญ่โตมโหฬารผ่านเรื่องที่กล่าวมาหันมีรายการได้กล่าวถึงความหักระหว่างลูกสาวพญากับบ่าวจากเมืองบาดาลเห็นว่าความผูกพันระหว่างมนุษย์กับเงือกมีมาดลนานแสนนานแล้วพรรณนาให้เห็นถึงลูกสาวของพญาเป็นคนที่มีสีมือดีเลิศในการตำหูกมีความประณีตและก็สามารถประดิษฐ์ดอกลายได้อย่างวิจิตรพิสดารแล้วยังแสดงให้เห็นว่าลวดลายของผ้ามีมาแต่ดลนานแล้วเนาะสมัยก่อนแม่หญิงที่ตำผ้าและสามารถเก็บลวดลายในผ้าแพกิ่งจะได้รับการย่องย้อจากสังคมว่าเป็นคนดีมีความดุมันและก็อดทนสามารถเป็นแม่เฮือนที่ดีดังนั้นการตำผ้าและการเก็บลวดลายนี่นะจึงกลายเป็นมาตรฐานในการเลือกคู่ครองของฝ่ายกลุ่มกันข้ามหญิงสาวลาวผู้ใดมีความสามารถในการตำผ้าเก็บลวดลายในผ้าแพกิ่งจะกลายเป็นหญิงยอดปรารถนาของชายดังนิทานที่ได้นำเสนอมาแล้วทั้งสองเรื่องเนาะแม่หญิงลาวกับผ้าไหมเป็นของคู่กันเมื่อเว้าถึงแม่หญิงก็ต้องเว้าถึงผ้าไหมแม่หญิงลาวมีมูลเสื้อกันตำหูกท้อไหมมาแต่บูฮานนาการด้วยสีมืออันประณีตคงแคล่วและมีความงามวิจิตรพิสดารของแม่หญิงลาวซึ่งมีกกเง่ามาแต่ยุคใดสมัยใดและมีวิวัฒนาการการสืบทอดกันมาเป็นแล้วใดแม่นไผเป็นผู้ประดิษฐ์และแพร่ขยายอยู่เขตแคว้นแดนใดบ่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจนบทบาทของแม่หญิงในการผลิตเครื่องนุ่งผ้าเออันเป็นเอกลักษณ์ของชาตินั้นบ่จำกัดอยู่ภายในสังคมแคบๆใดหนึ่ง
แต่มันยังได้สะท้อนให้เห็นฐานะชีวิตการเป็นอยู่และสภาพของเศรษฐกิจไปพร้อมการตำหูของแม่หญิงบ่เพียงแต่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมศิลปะหัตถกรรมที่มีอายุยืนยาวหลายพันปีมานั่นให้มีชีวิตชีวาสืบต่อไปในอนาคตพร้อมกันนั้นยังเป็นแรงสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวและสร้างตำหูในทั่วประเทศนำเสนอมาฮอดตอนนี้จะให้มีรายการนั้นพักฟังเพลงจากทางรายการเอา1เพลงซะก่อนต่อไปจะก้าวเข้าสู่ข้อที่2พาใหม่กับวิถีชีวิตของคนลาวฟังไปแล้วเป็นระดับมีรายการดอกซ้อนอ่านแล้วก็จินตนาการไปพร้อมก็ม่วนนั่นแหละได้ฟังนิทานฮอด2เรื่องในบทความนี้เพิ่นนำเสนอไว้แล้วก็สามารถเกิดมโนภาพได้เนาะมีรายการคิดว่าเพิ่นมีรายการก็เส้นเดียวกันฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศสักก่อนจักหน่อยกลับมาพบกันจะนำเสนอข้อที่2พาใหม่กับชีวิตของคนลาว

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่มื้อนี้นำเสนอบทความของอาจารย์ไมพรดวงภาษีเนาะมีรายการในหัวข้อที่ว่าผ้าไหมติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวเมื่อกี้นำเสนอมาเป็นข้อที่หนึ่งสืบต่อรับฟังข้อที่สองข้อที่2ผ้าไหมกับวิถีชีวิตของคนลาวสองจำหนึ่งการสืบทอดสีมือตำผ้าไหมชนชาติลาวนี่เป็นชนชาติหนึ่งที่มีความสามารถในการตำผ้าไหมได้อย่างสำนิสำนานวิสาหัตถกรรมแขนงนี้ได้สืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีในสมัยหลังๆมาประมาณ40ปีก่อนทุกๆครอบครัวของคนลาวบ่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าชนบทต้องมีกี่ฮูกไว้ทุกหลังคาเฮือนเขาเจ้าปลูกมอนเลี้ยงมอนเองตลอดฮอดตำเป็นแผ่นและตัดเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ประเภทต่างๆด้วยมือตนเองทั้งหมดเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มแก่สมาชิกในครอบครัวและขายสู่ตลาดดังนั้นจึงสามารถยั่งยืนได้ว่าคนลาวเกือบทุกคนบ่ว่าหญิงหรือชายมีความเคยชินต่อวิสาหัตถกรรมนี้เป็นอาชีพโดยกงถึงว่าฝ่ายชายจะบ่เป็นผู้ตำฮูกเขียนฝ่ายก็ตามแต่ผู้เป็นผัวหรือเป็นลูกชายก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเฮ็ดหลาฟืมและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆสำหรับการตำผ้านอกจากนี้ฝ่ายชายนี่ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการทางสวนปลูกมอนและกระบวนระบัดเพื่อเลี้ยงมอนสมาชิกครอบครัวลาวแต่ละครอบครัวในเมื่อก่อนนับแต่สั้นขุนนางลงฮอดสามัญชนแม่นฮู้จักและสัมผัสกับงานหัตถกรรมแขนงนี้โลดแต่ต้องได้ฮำเฮียนพิเศษให้แก่บรรดากุลสตรีเป็นผู้สืบทอดมาจากแม่เอื้อยน้าสาวป้าและอาแม่ยิ่งลาวนับแต่อายุ7ปีขึ้นไปต้องฮู้จักกับการปั้นโลดอิ้วฝ้ายลังไหมหรือผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านนี้อยู่แล้วก็สามารถตำผ้าได้แต่เวลายังน้อยโลดโดยบ่ได้สิทธิ์สอนกันอย่างหลวงหลายพิเศษอีกอันหนึ่งหัตถกรรมตำผ้านี่เป็นเวียกงานของฝ่ายหญิงโดยกงและก็บ่ได้สิทธิ์สอนให้ฮงเฮียนหรือว่ามีปื้มตำราอ่านกันดังในปัจจุบันแม้นแต่วิสาลีสิทธิ์สอนกันกับตัวจริงปากต่อปากตัวมือเฮ็ดโลดเนาะมีรายการเวียกงานหัตถกรรมตำผ้านี้เป็นเวียกงานที่ละเอียดอ่อนภาคเพียนใส่เวลาดุนเพื่อจะได้ผืนสิ้นหรือผ้าแพ้หนึ่งผืนออกมาใส่ดังนั้นผู้ดำเนินเวียกงานนี้ต้องเป็นคนละเอียดที่ท่วนภาคเพียนมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างวงไว้สาวหูฮานแล้วจะเบิ่งนิสัยใจคอของลูกสาวหลานสาวและนางสาวคนอื่นๆเพื่อนสามารถเบิ่งในสีไม้ลายมือของสาวลาวผู้นั้นได้จากลวดลายอันละเอียดอ่อนสีผ้าอันนิ่มนวลและพอเหมาะประกอบด้วยเนื้อผ้านุ่มนวลบ่ได้บ่งบอกแต่คุณภาพอันดีของเนื้อผ้าเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงอุปนิสัยความตั้งใจความแน่วแน่และก็ความเป็นลูกผู้หญิงที่มีความงามทางด้านจิตใจประกอบกับความงามภายนอกอีกด้วยถ้าหญิงสาวลาวผู้ใดหากประกอบกับคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวมานี้ก็ถือได้ว่าหญิงสาวผู้นั้นสมเป็นคนฮู้ผู้ดีของพ่อแม่ถึงจะอยู่ในครอบครัวทุกจนปานใดก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนทั่วไปกวงกันข้ามถ้ายิงแล้วคนใดหากบ่ฮู้วิสาหัตถกรรมตำผ้านี้แล้วถือว่ายิงคนนั้นบ่เพียบพร้อมด้วยกุลสตรีที่ดีและจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมทั่วไปด้วยเหตุนั้นหัตถกรรมตำผ้าสำหรับแม่ยิงแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งวัดแท้ความเป็นผู้หญิงสั้นนึงที่ขาดบ่ได้ในชีวิตประจำวันและชีวิตทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้อ 2.2 การใส่สอยผ้าไหมในชีวิตประจำวันดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าตั้งแต่ใดมาแม่หญิงลาวมีหน้าที่รับผิดชอบในการนุ่งถือของสมาชิกในครอบครัวโดยทั่วไปแล้วแม่หญิงในชนบทจะเฮียนตำหูกตั้งแต่ซ้อนสาวเพื่อเตรียมตัวไปเป็นแม่ที่ดีในอนาคตของลูกของผัวปู่ย่าจะได้นุ่งแนวดีๆงามๆแม่นขึ้นกับความดุมันสีไม้ลายมือของผู้เป็นแม่เป็นไพ่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นว่าผ้าห่มปอกมอนผ้าปูบ่นอนล้วนแต่แม่นสิ่งที่แม่และลูกสาวต้องได้ห่างหากะเกี่ยมไว้บทบาทของผ้ามันติดพันกับชีวิตของสาวลาวนับแต่มื้อเกิดลูกเกิดใหม่นอนผ้าเบาะและอู้ผ้าที่แม่เกี่ยมไว้ด้วยผ้าที่ตำเองดังคำกอมลูกของสาวลาวทั่วๆไปที่เว้าว่านอนเดล่ารับตาแม่สิกอมนอนอู่แก้วรับแล้วแม่สิไกวนอนอู่ผ้าสามว้าแม่เจ้าตำนอนอู่ไม้สามป้องพอเจ้าสารฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมให้
1: สร้างค่านิยมในสังคมให้แก่ตนเองหญิงสาวผู้มีสีไม้ลายมือในการเฮ็ดฮูกจะได้รับความสนใจและเป็นหญิงเป็นที่ยกย่องในสังคมคำพยาและนิทานพื้นเมืองหลายบทหลายเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญดังกล่าวดังพยาที่เฒ่าแก่ไปสู่ขอสาวว่า10บ้านซา5บ้านลือว่าลูกสาวเฮือนนี่ตำพาฝ้ายได้มือ3วาตำพาไหมได้มือ3ศอกออกนอกบ้านบ่ย่างไปหลายไปหัวสวนเก็บดอกฝ้ายไปหัวนาเก็บใบมอนเฒ่าแก่ลุงตานี่จึงได้มาหอบหมากแก้วภูคำหมายย่ำคำซอบหอบคำแพงขึ้นมาถามหาฮีดทางพี่ผ่านคำพยานี่ก็ยั่งยืนให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมที่นับถือความสามารถในการตำหูปลูกฝ้ายและความดุมันขยันเพียรของนางสาวเฒ่าแก่ลุงตาได้ยินคำซาลือจึงไปสู่ขอให้มาเป็นไพ่โดยถือว่าเป็นมาตรฐานคุณสมบัติของแม่หญิงแต่โดยมารยาทเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจะกล่าวตอบแบบทอมตัวว่าเออลูกสาวของพ่อนี่ตำหูกยังบ่ทันหมดหน้าตำผ้าบ่ทันหมดเครือปั้นลอดยังบ่ฮอดบอนไม้จำจูงควายยังเอาห่างไปก่อนป้อนข้าวน้องยังจุกหยักใส่หูดังในสังคมลาวนับแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันผู้หญิงนิยมกันนุ่งผ้าสิ้นซึ่งเป็นมูลเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามของลาวมาแต่โบราณกาลแม่หญิงลาวสามารถรักษาได้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนถึงปัจจุบันนี้สิ้นที่ได้รับคำนิยมนั่นก็คือสิ้นไหมสิ้นไหมนุ่งไปในงานเลี้ยงงานดองงานประเพณีทางศาสนาต่างๆนุ่งไปเฮ็ดเวียกตามมงคลราชการนักเฮียนนักศึกษาก็ล้วนแล้วแต่นุ่งสิ้นกันทั้งนั้นเนาะมีรายการนอกจากใส่ผ้าเพื่อปกหุ่มห่างกายผ้ายังแม่นองค์ประกอบที่สำคัญในการเอย่องเฮ็ดให้พิธีกรรมมีลักษณะศักดิ์สิทธิ์สง่าน่าเกรงขามอีกเช่นกลุ่มชนเผ่าไตก็มีความเชื่อในเรื่องนี้หลายสมควรดังจะเห็นสิ้นมีผ้าแพบางสนิทจะถูกกำหนดให้นุ่งในบางพิธีเท่านั้นเช่นสิ้นคำผีซึ่งเป็นสิ้นจกตาน้อยสลับสีสิ้นมุกเกาะสิ้นมัดมีของไตแดงก็ใส่นุ่งแต่ในมือที่ทรงสการปูญาหรือพ่อแม่เท่านั้นผ้าคิดลวดซึ่งลูกไพ่ตำสมมาปูจะใส่นุ่งแต่เวลาหลงผีมดผีมอของบ้านเท่านั้นเสื้อยามของสาวไต้ดำใส่นุ่งในพิธีไทยขวัญคนเจ็บที่เมืองฟ้าเมืองแทนสิ้นมีตาดำแดงลายเงือกเกี้ยวก็ใส่เฉพาะเวลาหลงผีมนเยายาคนเจ็บผ้าปกลงผ้าเคียนลงซึ่งเป็นผ้าใหม่หลายว้าและตำจกโดยลิงหลายหลายอย่างนั้นก็นำใส่นุ่งแต่ในเวลางานเฮือนดีเท่านั้นผ้าแพที่ใส่ในพิธีกรรมก็บ่ต่างหยังกับผ้านุ่งถือที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันซึ่งบ่งบอกฐานะของผู้ที่สวมใส่และสีมือของสมาชิกเอน้องแม่หญิงของตระกูลนั้นและการยืมผ้าของกันแม่นบ่แม่นประเพณีอันดีงามของสังคมลาวเนาะสิ้นบ่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งของแม่มดหมอผีตามคมเสื้อถือแบบเดิมพะนะเมื่อศาสนาพุทธแพร่เข้ามาชาวลาวตามรองแม่น้ำส่วนใหญ่หันมานับถือพุทธฮิตของประเพณีบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยความเสื่อว่าคัมภีร์ดีกาเขียนจารึกในใบลานอันได้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เขียนใบลานก็ได้บุญผู้ที่อ่านใบลานก็มีแต่ผู้ชายที่ได้บวชเฮียนเขียนอ่านที่ผ่านวัดมาแล้วแม่หญิงได้แสวงหาซองทางเข้าถึงบุญนี้คือกันสิ่งที่ปรากฏในระยะโตๆมาก็คือการทานผ้าห่อคัมภีร์หรือหนังสือใบลานเนาะการทานผ้าห่อคัมภีร์หรือหนังสือใบลานนอกจากผ้าลายคิดดำมอนินธรรมดาหรือผ้าไหมจกลายงดงามแล้วบางท้องถิ่นพบว่ามีสิ้นมีไหมที่มีลายธรรมดาคือสิ้นนุ่งทั่วไปใส่ห่อหนังสือใบลานอยู่วัดที่มีซุ้มซุนชาวลาวอาศัยอยู่ดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่พลานหินอยากมีสินให้หื้อสิ้นอยู่ในวัดเป็นบรรหาภาษิตเก่าแก่ที่มีความหมายลึกซึ่งนักปราชญ์บูฮานได้ตั้งขึ้นไว้ให้คนทั้งหลายได้คิดปลูกข้าวใส่พลานหินแม่นเพิ่นอยากบอกว่าให้มีความภาคเพียรความอดทนเพราะการเฮ็ดนานั้นมันยากลำบากแท้ๆต้องได้อดสาเฮ็ดเปรียบว่าเป็นพลานหินก กยังว่าเฮ็ดนาใส่คำว่าให้ฮื้อสิ้นอยู่ในวัดหมายความว่าถ้าผู้ใดอยากฮู้จักเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องศาสนาก็แม่นให้ไข่ฮอหนังสือใบลานอยู่วัดแล้วอ่านค้นคว้าหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นประเพณีการใส่ศีลและผ้าคิดฮอหนังสือใบลานยังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ผ้าบางสนิทมีบทบาทรับใส่เฉพาะศาสนาได้แก่ทุงซอทุงไซทุงพระเวทการทานผ้าขออภัยการทานผ้าทุ้งถือว่าเป็นการทานที่ยิ่งใหญ่สำคัญอันหนึ่งของสาวพุทธบางท้องถิ่นนิยมทานทุ้งให้แก่ญาติผู้อาวุโสที่ล่วงลับไปแล้วในมือเฮ็ดบุญทานเอากระดูกเข้าธาตุโดยเชื่อว่าเมื่อได้ทุ้งแล้ววิญญาณของผู้ตายจะสามารถเดินทางไปสวงสวรรค์ไปเกิดหรือไปสู่สุคติภพทางอื่นได้ฉะนั้นเห็นว่าการตำฮูกเฮ็ดผ้าบ่เพียงแต่มีผลทับไส้ชีวิตของคนเฮาในโลกนี้เท่านั้นแต่ยังมีผลไปถึงโลกหน้านำอีกด้วยอันนี้แม่นเนื้อในของคอที่2จำ2เนาะมีรายการนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังคอที่2ในแม่นผ้าใหม่กับวิถีชีวิตของคนลาวก็2จำ1แม่นการสืบทอดฝีมือตำผ้าแล้วก็2จำ2แม่นการใส่สอยผ้าใหม่ในชีวิตประจำวันบทความดังกล่าวนี่ยังบ่หมดเพียงเท่านี้ใดมีรายการเนาะยังอีกยาวยาวล่ะบทนี้ก็ยาวสมควรแต่ว่าเนื้อในหันอุดมสมบูรณ์เนาะมีครบถ้วนยังข้อที่3มีรายการสถานภาพการตำฮูกในสังคมลาวสถานภาพการตำฮูกในสังคมลาวแล้วก็ยังข้อที่2.3สถานภาพการตำหุ่งในสังคมลาวแล้วก็ยังมีอีก 2.4 บทบาทของผ้าใหม่ลาวแล้วก็ยังมีสรุปเนาะพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงจำนวนหนึ่งที่เป็นเอกสารอ้างถึงเนื้อในบทความดังกล่าวนี้ในหัวข้อที่ว่าผ้าใหม่กับวิถีชีวิตของคนลาวค้นคว้าและเฮียบเฮียงโดยอาจารย์ไมพรดวงภาษีส่วนยังอีก 2-3 ข้อหันดอกซ่องจะสืบต่อให้มีรายการได้รับฟังในมื้อวันพฤหัสเนาะเพราะว่านำเสนอมื้อนี้ก็บ่ได้เวลาหมดแล้วในรายการยัง3ข้อแต่ว่าเนื้อในนี่ก็ยาวสมควรวันพฤหัสมีรายการจะมาพบกับมีรายการและนำเสนอบทความนี้ให้มีรายการได้รับฟังเพิ่มอีกขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังเด้อมื้อนี้เวลาจากทางรายการหมดแล้วหวังว่าเนื้อในที่นำเสนอท่านได้รับฟังมื้อนี้จะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไม้ลาวกับวิถีชีวิตของคนลาวเวลาที่เหลือจากทางรายการให้ท่านได้ฟังเพลงอัธยาศัยรายการและจังมาพบกันใหม่อีกเมื่ออื่นถือโอกาสนี้อวยพรให้เพิ่นมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตัวเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เลย
2: คันลูกไข้ก็สิยากอย่างยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินได้ไหม
1: บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปไปแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: เอายับขอมาพี่ไว้ไว้จะได้ยินดีไว้ไว
5: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
4: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
5: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

ชีวิตมีขึ้นมีลงขึ้นจะได้หลงลงจะได้ท้อถอยจงตั้งใจในหน้าที่การงานด้วยความอดทนสุขสบายดีมีรายการชินห้อยคิดถึงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางมีทุนกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz อยู่กับอดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการ1ชั่วโมงเนาะอยู่เป็นเพื่อนท่านในค่อยคำยำแรงรายการอาทิตย์อัสดงนี้ก็นำเอาเสียงเพลงจังกับจังลำตอนฝากมิดรายการก็อย่าลืมทักทายสบายดีกันเข้ามาได้ที่020-5235-5414ยินดีต้อนรับมิดรายการทุกท่านเวลานี้หลายคนเดินทางกับเงินกับสารบางคนเดินทางไปเวียกไปงานเพราะว่าการเฮ็ดเวียกงานแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนเฮ็ดเวียกตอนเช้าแล้วยังบ่พอต้องเฮ็ดเวียกตอนกลางคืนอีกเฮ็ดเวียกอย่างขยันขันแข็งเพื่อหยังล่ะตัวนี้ทุกคนฮู้ดีเนาะว่าเพื่อหยังก็แน่นอนเพื่ออนาคตเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออยากให้มันมีอยู่มีกินมีเงินมีสารมีรถมีรางพาหนะมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันมีเงินฝากไปให้พ่อแม่และครอบครัวที่อยู่ต่างแขวงต่างบ้านต่างเมืองของคอยลูกเต้าในแต่ละมือแต่ละวันแต่ละเดือนนั่นซะการสร้างสาพัฒนาตนเองนี่มันก็อยู่บนพื้นฐานแห่งการมีสติระมัดระวังท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการเดินทางเนาะยนต์ยานพาหนะหลายคนมาใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่นครหลวงไม่จันแบบสินี่โอ้ก็ที่ว่าบ่ธรรมดาสร้างฝันของตนเองหรือว่ามาสร้างฝันมาหอบฝันมาแต่บ้านแต่เมืองเพื่อมาตั้งรักตั้งฐานอยู่นครหลวงเมืองจันทน์หลายคนมาหำมาเฮียนแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่พี่เลยหอบความฝันมาเพื่อมาสร้างอนาคตที่ดีงามอยู่ที่นครหลวงเมืองจันทน์จังซั่นว่าปัญหาเรื่องการเดินทางกันให้มีสติการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนี่มันนำความสูญเสียที่บ่พึงปรารถนาให้กับหลายคนข่าวผ่านมานี่บาดเจ็บสาหัสกระดูกหักแข้งหักขาหักนอนเจ็บนอนป่วยบางคนเสียฮอดชีวิตเห็นบ่ไปบ่ถึงฝันถึงว่าบาดเจ็บไปแล้วมีชีวิตอยู่กะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้กลายเป็นภาระได้บาดนี้ท่านผู้ฟังเอาเงินคำกำแก้วใส่ละมาใส่มาจ่ายในแต่ละมือแต่ละวันคาบเข้าแต่ละคาบเห็นบ่ความยุ่งยากโอ้บ่อยากพรรณนาแต่คิดว่าหลายชีวิตกับพบแล้วก็ผ่านพ้นมาละแต่หลายชีวิตกำลังจมอยู่กับปัญหานี้ก็มีจังซั่นจึงว่าผู้ที่บ่เกิดก็ขออย่าให้เกิดบ่อยากให้เกิดก็ต้องมีสติในการใช้รถใช้ถนนคอยไปคอยมามีสติในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเวียกอะไรก็มีความเสี่ยงหมดถ้าว่าขาดสติถ้าเฮามีสติความเสี่ยงนั่นก็บ่มาหาเฮาหรือว่ามีความปลอดภัยแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาโดยความปรารถนาดีจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz

ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวมื้อนี้ทางรายการมีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับการดูแลหลังบำนาญโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพหลังที่ว่าได้บำนาญไปแล้วเพื่อใช้ชีวิตให้สดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมาลมมาเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังในระยะหลังบำนาญถือเป็นเวลาค้ำของชีวิตและท่านผู้ฟังที่พวกเขามีเวลาเป็นของตนเองอย่างเต็มที่แล้วหลังจากที่ผ่านการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมานักหนาสาหัสหลายฟ้าหลายปีดังนั้นว่าการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรงกินแซ่บนอนหลับสบายอารมณ์

ีจะช่วยให้เฮานี้ใช้ชีวิตในวัยนี้อย่างมีความสุขและห่างไกลจากพยาธิโรคขาต่างๆจากสั้นว่าทางรายการได้รวบรวมวิธีการดูแลเกี่ยวกับตนเองนี้แบบง่ายๆที่ทุกคนนั้นสามารถนำไปจะตั้งปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านได้1เกี่ยวกับโภชนาการและการกินอาหารกินแซ่บห่างไกลแข็งแรงท่านผู้ฟังจากสั้นว่าการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการบ่เพียงแต่ช่วยให้ห่างไกลแข็งแรงแต่ยังช่วยให้เจริญอาหารกินแซ่บและป้องกันพยาธิซ้ำเหือดต่างๆได้นำอีกด้วยกินอาหารให้ครบ5หมวดหมู่ในทุกๆมื้อต้นตอแม่นผักและหมากไม้สดอันนี้แม่นเน้นผักที่มีหลากหลายสีและหมากไม้ที่มีน้ำตาลบ่สูงเช่นหมากฮุ้งหมากมังคุดหมากสีดาเพราะวิตามินอยู่ในหมากไม้จำนวนนี้จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและมีเส้นใยอาหารที่ช่วยให้มีการขับถ่ายได้ดีโปรตีนคุณภาพสูงเลือกกินปลาไข่สิ้นสัตว์ที่บ่มีไขมันหลายและถั่วประเภทต่างๆช่วยรักษากล้ามสิ้นบ่ให้ลดลงตามวัยต่อมาแม่นคาร์โบไฮเดรตท่านผู้ฟังเปลี่ยนจากการกินข้าวขาวเป็นต้นมันข้าวเจ้าขาวบ่ข้าวเหนียวขาวมาเป็นข้าวก้องข้าวโอ๊ตซึ่งจะย่อยง่ายและอิ่มท้องได้ดุลเรื่องการดื่มน้ำให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้6หา8จอกต่อมื้อถ้าบ่ดื่มน้ำห่างไกลก็จะขาดน้ำดื่มน้ำเพื่อช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นระบบหมุนเวียนเลือดดีและช่วยล้างสารพิษลดพรอาหารเค็มหวานและมันท่านผู้ฟังการลดการกินอาหารเค็มหลายป้องกันความดันเลือดสูงลดน้ำตาลและไขมันอิ่มตัวเพื่อลดความเสี่ยงพยาธิเบาหวานและไขมันในหลอดเลือดกินอาหารให้เป็นเวลาเวลาที่แน่นอนในการกินนั้นจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารเฮ็ดเวียกได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบดีและเฮ็ดให้รู้สึกอยากอาหารกินแซ่บได้ทุกๆมื้อเรื่องที่2การออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกอันนี้สำหรับผู้ที่มีอายุหลายหรือว่าผู้ที่บำเหน็จบำนาญไปแล้วการออกกำลังกายสำหรับท่านไว้บำนาญบ่จำเป็นต้องหักโหมเกินไปแต่เน้นให้ความสม่ำเสมอและความเหมาะสมกับสภาพร่างกายเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมย่างไวมื้อละ20-30นาที3-5ครั้งต่ออาทิตย์ช่วยกระตุ้นหัวใจและปอดให้กับตัวท่านการเหยียดแข้งขาให้ห่างไกลยืดหดช่วยเพิ่มความพอดีพองามของข้อต่อต่างๆในห่างไกลลดอาการปวดหลังข้ออักเสบและปวดเมื่อยได้โยคะสำหรับผู้อายุสูงหรือท่าไทเก็กแน่นอนว่าช่วยฝึกกันทรงตัวป้องกันการล้มและผ่อนคลายจิตใจความทีและความปลอดภัยท่านผู้ฟังควรเริ่มจากน้อยๆแล้วคอยเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้ารู้สึกเมื่อยหลายหรือหายใจบ่ทันหรือหายใจหอบควรหยุดกีฬานั้นทันทีอันนี้แม่นเว้าถึงไว้บำนาญควรจะได้มีชีวิตที่สดใสสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพดีกินแซ่บนอนหลับเว้ามาถึงข้อที่2จักหน่อยจะเว้าเติมเกี่ยวกับข้อที่3ข้อที่4ให้ทุกท่านได้

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
3: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังมาต่อเรื่องสาระนาหู้การดูแลตนเองหลังบำนาญเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในข้อที่3การนอนหลับพักผ่อนเคล็ดลับนอนหลับสบายตื่นมาสดชื่นการนอนหลับที่ดีคือการซ่อมแซมร่างกายที่ดีที่สุดท่านไว้บำนาญทั้งหลายมักมีปัญหาอาการนอนบ่หลับสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้สร้างกิจกรรมก่อนนอนให้เป็นเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเก่าทุกๆมื้อท่านผู้ฟังเพื่อฝึกให้ร่างกายสิ้นเคยบ่แม่นว่ามื้อนี้นอน 8:00 นอีก 2-3 มื้อไปนอน 10:00 น 11:00 นบ่อยู่บ่อนเก่าก็เฮ็ดให้ร่างกายนี่สะดุ้งหรือตื่นขึ้นเรื่อยๆบ่สามารถที่จับเวลาในการนอนได้ให้ได้ด้วยความสิ้นเคยจัดสภาพห้องนอนให้เหมาะสมอันนี้ก็สําคัญท่านผู้ฟังห้องนอนควรมืดสนิทอากาศถ่ายเทสะดวกดีและมีอุณหภูมิที่เย็นสบายบ่ร้อนและบ่เย็นจนเกินไปหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนนอนอันนี้แม่นสิ่งที่ควรจะได้จื้อจําผู้ที่มีอายุหลายแล้วงดดื่มน้ําชากาเฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังตอนเที่ยงไปลดการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเบิ่งโทรภาพที่มีแสงสีฟ้าอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนหลีกเลี่ยงการกินอาหารหนักๆตอนดึกเพราะจะเฮ็ดให้แน่นท้องและนอนบ่หลับสำหรับการผ่อนคลายก่อนการนอนท่านผู้ฟังอาจจะอาบน้ําอุ่นก็ดีฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือนั่งสมาธิสั้นๆเพื่อให้สมองได้พักผ่อนและผ่อนคลายเวลานั้นเฮาก็จะนอนหลับได้ดีส่วนข้อที่4เกี่ยวกับสุขภาพจิตและอารมณ์อารมณ์จิตดีชีวิตมีความสุขแน่นอนว่าสุขภาพจิตที่ดีนั้นมันก็ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายอารมณ์ดีบ่เครียดร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาเฮ็ดให้อายุยืนขึ้นซอกหางานอดิเรกที่มักเฮ็ดในสิ่งที่เฮ็ดแล้วมีความสุขท่านผู้ฟังเช่นปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาแต้มฮูบหยิบทักปักแซวหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเรียนเทคโนโลยีเรียนภาษาต่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นสังคมและการเชื่อมโยงอย่าเก็บตัวไว้เพียงคนเดียวควรออกไปพบปะกับหมู่เพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมน้ำซุ้มซนไปวัดหรือไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างรอยยิ้มร่วมกันฝึกปล่อยวางลดความเครียดยอมรับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้สำคัญคือกันท่านผู้ฟังต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยอายุบ่ต้องคิดหลายหรือวิตกกังวลกับเรื่องที่ยังมาบ่ฮอดหันมาสนใจกับความสุขในปัจจุบันแม่นดีที่สุดถัดมาเป็นผู้ให้และสร้างคุณค่าให้ตนเองอาจจะช่วยเหลือเวียกในครอบครัวก็ดีดูแลลูกหลานก็ดีตามกำลังที่เฮาสามารถเฮ็ดได้หรือไปเป็นอาสาสมัครในเขตชุมชนเขตบ้านซึ่งจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าอยู่อันนั้นเป็นตอนที่4เว้าให้ทุกท่านได้รับฟังเกี่ยวกับสาระหน้าหู้การดูแลตนเองหลังบำนาญแล้วเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขยังมีตอนที่5สำคัญคือกันเกี่ยวกับการป้องกันและกวดสุขภาพบ่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจักหน่อยรับฟังจากทางรายการได้

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

กำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังตอนนี้ให้ท่านมาฟังตื่มสาระหน้าหู้การดูแลตัวเองหลังบำนาญแล้วเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในตอนที่5การป้องกันและกวดสุขภาพบ่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนคำว่ากันไว้ดีกว่าแก้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้คิดสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการป้องกันและติดตามอาการของห่างกายอย่างสม่ำเสมอกวดกาสุขภาพประจำปีควรไปกวดสุขภาพตามนัดที่ท่านหมอได้เว้าได้ว่าทุกๆปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะกวดหาพยาธิประจำตัวหรือความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเช่นว่าการกวดระดับน้ำตาลในเลือดกวดความดันกวดไขมันและมะเร็งบางสนิทถ้าหู้ทันก็สามารถปีนป่วนได้ไวอันทัดมาแม่นกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดถ้ามีพยาธิประจำตัวเช่นว่าความดันเบาหวานต้องกินยาตามเวลาและไปตามแพทย์นัดสม่ำเสมอยาซื้อยามากินเองเด็ดขาดถัดมาระมัดระวังอุบัติเหตุในเฮือนจัดเฮือนนี่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ให้มีสายไฟกีดขวางทางยางติดตั้งเฮาจับในห้องน้ำและตามทางยางเพิ่มแสงสว่างในเฮือนให้เพียงพอโดยเฉพาะตอนกลางคืนตัวนี้จำเป็นแนวแดกท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่ลูกหลานของพวกเขาที่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เฮือนอยู่ซานเรื่องสายฟื้นสายไฟสิ่งที่มันขีดขวางต่างๆทางยางมือเถื่อนบ่ระมัดระวังไปเตะไปเกาะเอาล้มลงผัดว่าสิเป็นแนวใหม่อีกให้คิดเห็นภาพน้ำกันอันที่สองห้องน้ำห้องในหรือบ่อนอื่นๆที่มันเป็นผักควรจะมีเฮาให้เพิ่นได้จับได้นั่งได้ย่างได้อย่างสะดวกสบายและสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็ต้องเพิ่มแสงสว่างอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่นอกเฮือนหลังเฮือนให้มันสว่างขึ้นเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็ตามืดตามัวตาลายไปแล้วการเพิ่มแสงสว่างก็เห็นให้เพิ่นมีสติในการเดินการย่างการซักวัคซีนที่จำเป็นท่านผู้ฟังเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีวัคซีนป้องกันปอดบวมตามคำแนะนำของแพทย์สรุปได้ว่าชีวิตหลังบำนาญจะมีความสุขมีคุณค่าได้ถ้าเฮาฮู้จักกินให้เป็นกินให้ถูกพักผ่อนให้เพียงพอเคลื่อนไหวห่างกายสม่ำเสมอมีอารมณ์จิตที่เบิกบานมนซื่นและมันกวดสุขภาพชื่อไว้ว่าความสุขและสุขภาพที่ดีสร้างได้ด้วยตัวเฮาเองในทุกๆมื้อนั่นแกแมนสาระหน้าหู้ข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเกี่ยวกับจะดูแลตนเองแนวใดหลังบำนาญเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข

0: เอายับขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือมื้อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อนึงเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเสื่อมหมั่นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวอินโดนีเซียจะสืบต่อได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นกระทรวงการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหาร58ตุกกีบให้640ตะแสงทั่วประเทศเวียดนามเปิดวางแสดงการปฏิบัติความเสื่อแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยอยู่นครหลวงจันทน์เวียดนามพบเห็นและทอนโฮมอัฐินักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ200กว่าอัฐิเกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์อยู่อินโดนีเซียเหตุให้ประชาชน 5,000 กว่าคนต้องอพยพไปอยู่บ่อนปลอดภัยและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่17สิงหาคมนี้ท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศได้ส่งสารแสดงความสมเสยเถิงท่านพาโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีเนื่องในสารระบุว่าต่างหน้าประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐมายังทานและประชาชนอินโดนีเซียเพื่อนมิตรทุกท่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าตลอดระยะ8ทศวรรษที่ผ่านมาอินโดนีเซียยังได้ผลงานอันใหญ่หลวงในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพก็คือความเจริญรุ่งเรืองในภาคพื้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวอินโดนีเซียทั้งขอบส่งฝ่ายหลายฝ่ายก็คือในครอบครัวอาเซียนของพวกเขาจะสืบต่อได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสงสารพวกเขาก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นและในโลกในโอกาสอันสง่าราศีนี้ขออวยพรให้ทานจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันมีเกียรติสูงส่งของทานและประชาชนอินโดนีเซียเพื่อนมิตรจงสืบต่อมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนธรรมสืบต่อไปในวันเดียวกันท่านสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารแสดงความซุ่มเซยถึงท่านพาโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและท่านทองสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารแสดงความซุ่มเซยถึงท่านสุกิโอโนะรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีเช่นเดียวกัน
0: การจัดสรรงบประมาณให้แก่เวียกงานตะแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นทานสุริวัตรสุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฮู้ว่ากระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้640ตะแสงในทั่วประเทศเป็นเงิน58ตึกกว่ากีบเฉลี่ยตะแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงแล้วซึ่งได้กำหนดเข้าในคำแนะนำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2026แต่ยังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายสำหรับปีเริ่มสร้างตั้งแต่แสงที่มีโครงหลังพื้นฐานของหับแล้วแต่อาจจะได้ประกอบอุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นเส้นโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ของการต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นส่วนตาแสงที่บทันมีโครงหลังพื้นฐานของหับอาจจะต้องได้ใช้งบประมาณมหาศาล
2: กระทรวงการเงินเขาได้มีการค้นคว้าสำเร็จการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้แก่ทั้งหมด640ตาแสงในทั่วประเทศรวมเป็นเงินจำนวน 58.4 ตึกอีกหรือว่าเฉลี่ยตาแสงแล้วก็11ล้านกีต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเขาให้แก่งบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงที่ห้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลการประเด็นการลดเข้าในคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแก่งบประมาณในรัฐประจำปี2026นี้สำหรับเลขที่4 313 ของม.ส่วนตัวสกอร์เป็นการได้มีการคิดไล่จากค่าเฉลี่ยรายจ่ายบริหารอยู่คันท้องถิ่นมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดมูลค่าที่ดังกล่าวในถึงยังในตัวฐานการกำหนดนี้แม้เป็นพื้นฐานสภาพเงินไขในปัจจุบันถึงในตัวหน้านั้นถ้าเรามีการควบคุมหรือมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจสังคมกระทรวงการเงินจะมีการ สมทบกับเกือบทั่วตำรวจเพื่อจะสั่งประมาณให้มีความเหมาะสมขึ้นซึ่งการจะตั้งปฏิบัติการม้าเมื่อได้อาการซีน้ำอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะน้ำโดยเฉพาะคณะจะตั้งศูนย์การพักก็คือคณะพักคณะน้ำกระทรวงการเงินในการติดตามสุดยุ่งเป็นในการจัดสรรแผนและการแนะนำการจะตั้งปฏิบัติและแจ้งให้แก่บรรดาท้องถิ่นตำรวจโดยพื้นฐานแต่ถึงเลยก็ตามเรื่องนี้สิ่งท้าทายโดยเฉพาะการกักเก็บนั้นประมาณเบื้องต้นเห็นว่าสำหรับกระแสที่มีของของหลักพื้นฐานภาพแล้วในปีต้นๆนี้มันจะได้ประกอบบรรดาอุปกรณ์เครื่องทับไส้ที่จำเป็นโดยเฉพาะมันตู้อ้างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไส้ทางการและอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อทำประกันให้สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว
0: ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในหุ้นตื่มวานในต่อหน้ากระทรวงการเงินจะสืบต่อคนคว้าแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายเพื่อพิจารณาคนคว้ามอบหมายให้ตาแสงเป็นผู้จัดเก็บรายรับบางประเภทที่ติดพันกับท้องถิ่นเป็นต้นค่าธรรมเนียมค่าบริการภาษีที่ดินที่สอดคล้องกับระเบียบการสืบต่อสังรวมจำนวนอาสาสมัครสวยเวียกเพื่อขึ้นบัญชีและคิดรายงบประมาณเงินเดือนพร้อมทั้งคนคว้ากำหนดเวียกงานการเงินขันตาแสง
1: ศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวร่วมกับหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าเวียดนามจัดงานวางแสดงเกี่ยวกับหัวข้อการปฏิบัติความเชื่อถือแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยในวันที่17สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีทานพักขันไซสีขันไซรองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแทนเหงียนมิงเติมเอกอัครทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีผู้ต่างนาจากบรรดากรมกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวบรรดาองค์การเวียดนามประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านนางโตทีทูจังผู้อำนวยการหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าเวียดนามได้กล่าวว่าการจัดงานวางแสดงและวางแสดงมรดกการปฏิบัติความเชื่อถือเกี่ยวกับเทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยครั้งนี้เป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีความหมายพิเศษซึ่งเป็นการประกอบส่วนพันขยายความผูกพันในการร่วมมือวัฒนธรรมระหว่างสองชาติให้เป็นจริงเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระทำในการปกปักรักษาส่งเสริมคุณค่าบรรดามรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกการปฏิบัติความเชื่อถือเกี่ยวกับเทนของบรรดาเผ่าไต้นุงไทยอยู่เวียดนามเมนรูปแบบศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบด้วยหลักการทางศีลธรรมทัศนะทางปัญญาชีวิตที่ลึกซึ้งและจิตใจแห่งความสามัคคีของชุมชนซึ่งหลายกว่าพิธีกรรมเทนเมนการผสมผสานอย่างกลมเกี่ยวระหว่างดนตรีคำฮ้องการฟ้อนและการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองเสียงพินติงผสมประสานกับคำห้องเทนบ่เพียงแต่เมนคำอธิบายฐานที่โคให้ฝนตกลงมาถึกต้องตามฤดูกาลเข้าให้เข้านาให้อุดมสมบูรณ์ให้ชีวิตสงบสุขเท่านั้นแต่ยังเปรียบเหมือนเส้นได้ที่เสื่อมโตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่างอดีตกับปัจจุบันท่านเอาเวียด

0: อันบีซัสเพาะโดยเป็นเจ้าการประสานสมทบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันความสงบปลอดภัยทางรถไฟอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งติดตามกวดการและสุญญการจะตั้งปฏิบัติงานตัวจริงของกำลังป้องกันอยู่ตามสถานีแนวทางและจุดที่มีเส้นทางรถไฟผ่านทั้งอยู่พื้นที่นครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงต่างๆอย่างเป็นปกติพันเอกกงสีสุวรรณตุ้มหัวหน้ากรมตำรวจรถไฟให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบ่ดลมนิวาและยาม6เดือนต้นปีนี้กำลังตำรวจรถไฟได้สุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่วีซ่าเฉพาะอย่างตั้งหน้าโดยสามารถยกประสิทธิภาพการรักษาความสงบปลอดภัยตามสถานีแนวทางและจุดที่มีเส้นทางรถไฟผ่านอย่างมีผลสำเร็จผลงานที่พ้นเด่นใน6เดือนต้นปีนี้มีคืออยู่เส้นทางรถไฟลาวจีนเข้าป้องกันสถานีรถไฟนครหลวงจันทน์4จุดจุดขายปี183ครั้งจุดเอ็กซเรย์183ครั้งจุดขึ้นลงรถไฟ183ครั้งป้องกันขบวนรถไฟ183ครั้งป้องกันสถานีรถไฟลาวจีนรวมทั้งหมด580ครั้งป้องกันขบวนรถไฟ582เที่ยวอำนวยความสะดวกและห้องหับผู้โดยสารมาใช้บริการ 324,330 เที่ยวคนป้องกันสถานีสินค้า44ครั้งเส้นทางรถไฟลาวไทยเข้าป้องกันสถานี119ครั้งขบวนรถไฟเข้าออก560เที่ยวมีผู้โดยสาร 35,022 เที่ยวคนเวียกงานลาดตระเวนและป้องกันพิเศษกวดการลาดตระเวนตามแนวทาง119ครั้งรวมกับป้องกันความสงบแขวงและป้องกันความสงบเมืองออกกวดการลาดตระเวนรวม580ครั้งป้องกันเที่ยวขบวนรถไฟพิเศษให้การน้ำคันสูง18ครั้งการประสานงานและเวียกงานวีซ่าสปอร์ตอื่นเดิมหน่วยความสะดวกประสานงานกับบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดเพื่อส่งผู้ถึกหา 2,061 คนพร้อมทางเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือห่างแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ4 2006-2030 กองประชุมปรึกษาหารือเวียกงานความปลอดภัยทางรถไฟเข้าร่วมกวดการแล้วทางรถไฟแต่นครหลวงจันทน์ฮอดบ่เต็นและค้นคว้าหางดำรัดปั๊บไหมทางด้านกฎหมายต่างๆอย่างมีผลสำเร็จสำหรับทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้กรมตำรวจรถไฟจะสืบต่อติดตามกำแน่นสภาพการเป้าหมายเล่เหลี่ยมกลอุบายและรูปการเคลื่อนไหวของอิทธิกำลังปลปักษ์และกลุ่มคนบดีเพื่อวางแผนป้องกันสกัดกั้นและแก้ไขให้ทันเวลาเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมกฎหมายและระเบียบการทางรถไฟให้เข้าถึงประชาชนปลุกระดมทุกภาคส่วนประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบติดพันกับการก่อสร้างหักฐานและการปฏิบัติส่งวลัยแห่งชาตินอกจากนี้จะเน้นใส่การฝึกอบรมหัดแอบและเพิ่มความรู้ความสามารถให้กำลังตำรวจรถไฟในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันตามขบวนสถานีและแนวทางรถไฟพร้อมทั้งเพิ่มพูนการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อญาติแย่งการช่วยเหลือบทเรียนและประสบการณ์เพื่อนำมาปรับใช้เข้าในเวียกงานตำรวจรถไฟให้มีผลสำเร็จสูงสุด
1: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะผิดโซบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ได้กำหนดทิศทางในการแก้ไขในระยะยาวเกี่ยวกับปัญหาเวียกงานทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในแขนงการท่องเที่ยวของลาวทานสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าสำหรับการแก้ไขและหย่ายาวกงเลขาคณะพิโซบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ได้กำหนดบรรดาทิศทางปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแรงทุนของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจต้องสอดคล้องสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาฮอดปัจจุบันได้ปรับปรุงคำแนะนำการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับที่รับรองในปี2024เพื่อจะโคการรับรองในการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
2: เฮ็ดคำแนะนำดังกล่าวนี้ออกมาเพื่อจะโคการรับรองในการประกาศใช้เนื่องจากบรรณาธิการที่อยู่ในคณะก็เคยเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือในระยะผ่านมาถ้าว่าเอกสารดังกล่าวนี้ได้รับการรับรองก็จะเป็นนิติกรรมนึงที่พวกเขาจะลงติดตามกฎกาสะดวกขึ้นเนาะการบังคับเขาเอาระบบการสำระเงินผ่านธนาคารภายในเท่านั้นเพื่อรับประกันการประกอบพันธะของผู้ประกอบการและเพื่อเขาเอื้อว่าความเสี่ยงที่จะการหัวไล่ของเงินตาต่างประเทศเนาะซึ่งอยู่ในกฎหมายการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศฉบับเลขที่15สพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ก็ได้ระบุรายละเอียดนอกจากนั้นก็จะมีข้อตกลงการประกอบจดทุนทะเบียนวิสาหกิจเลขที่2025ออก ขอลงวันที่9 กันยา 2025แม้นว่าเรื่องการสร้างระบบ

0: การจัดเก็บข้อมูลแบบทันสมัยเขาเอิ้นว่าการนำเข้านักท่องเที่ยวของบริษัทเพื่อให้สามารถติดตามว่านักท่องเที่ยวดังกล่าวนี่เขาจุดใดเขาด่านใดออกด่านใดเนาะไปพักอยู่สถานที่ใดๆซึ่งระบบดังกล่าวพวกเขาได้เฮ็ดสำเร็จเนาะต่างแต่เราท่าการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกับกระทรวงป้องกันความสงบเนาะกลุ่มเกี่ยวข้อง
1: ท่านสมชายศรีประเสริฐมีคำเห็นตื่นว่าในตัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะพิศพแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ยังจะสืบต่อหัวมือกับบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนภายในและต่างประเทศประเทศเพื่อนมิตรตลอดฮอดองค์การจัดตั้งสากลต่างๆโดยอิงใส่บทเรียนประสบการณ์จากประเทศใกล้เคียงเพื่อกันกองบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเพื่อพร้อมกันแก้ไขให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่หวังไว
2: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบดลมณีทานนางอัมไพวรล่อบุญแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติพร้อมคณะได้ลงติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติยุคแฝงเสกองโดยการต้อนรับของทานมุลลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปาสุนแฝงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: การลงเฮ็ดเวียกครั้งนี้ท่านก็ได้รับฟังการรายงานสภาพจากสภาปาสุนแขวงและบรรดาแผนกการเกี่ยวกับการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติในคงเขตวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าพร้อมทั้งซุ่มใส่แหลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในระยะผ่านมา4แจงปัญหาที่ยังคงค้างและโศกทิศทางร่วมกันเพื่อปรับปรุงเวียกงานให้มีประสิทธิผลดีขึ้นเป็นเก่าเก่าโอกาสดังกล่าวท่านนางอัมไพวรหลอมบุญเพ่งก็ได้แสดงความหยองโยสมเซยต่อผลงานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาและได้เน้นหนักให้สภาปัสสนแขวงและบรรดาแผนกการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ตามภาระบทบาทของตนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดยกสูงความรับผิดชอบในการจัดตั้งพันขยายมติของสภาแห่งชาติเอาใจใส่แก้ไขปัญหาที่ประชาชนสนใจและสืบต่อพัฒนาเวียกงานหอบด้านโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าให้บรรลุผลตามขาดหมายสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
2: เมื่อบดลมณีองค์การปกครองเมืองลาแขวงอุดมไซได้ประทับกถาวันสำคัญของชาติของพรรคคือวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันสร้างตั้งแขวงอุดมไซครบรอบ64ปีและวันสร้างตั้งสหพันธ์มิยิงลาครบรอบ71ปีที่สโมสรเมืองให้เกียรติเป็นประธานปาฐกถาของสหายสอนสุวรรณปัญญาวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาปาสุนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองลามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมฟัง
4: ในพิธีสหายสอนสุวรรณปัญญาวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้เล่ามูลเสื้อแห่งการกำเนิดและเติมใหญ่ขยายตัวของแขวงอุดมไซตลอดระยะ64ปีแขวงอุดมไซได้ถือเอาเวียกงานการเมืองนำพาแนวคิดเป็นกกเป็นเวียกงานเทียวนาโยเสมอและได้เฮ็ดอย่างเนืองนิดเรียนติดด้วยหลายรูปการหลายวิธีการหลายเนื้อในและหลายระดับบรรดาแนวทางเพนนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐมติคำสั่งแต่ละระยะแต่ละสมัยแม้ได้หับการจัดตั้งเผยเพเสื่อมซึมโฆษณาปาฐกถาโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆอันพ้นเด่นใน2026นี้แมนสืบต่อปฏิบัติมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดในระยะใหม่ได้จัดกองประชุมเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วแขวงครั้งที่2 2021หา2025และวางทิศทางเพนการ5ปี2026หา2030ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการนำพาขององค์คณะพรรคแขวงสร้างการหันเปลี่ยนใหม่เวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างแข็งแรงจากนั้นได้เล่าคืนประวัติมูลเสื้อผลงานการเคลื่อนไหวและคุณงามความดีของประธานสุพรรณวงศ์ที่ได้ประกอบส่วนสำคัญในการก่อสร้างแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ค้นคว้าถึงแนวคิดจิตศาสตร์ของประชาชนบาดาเผ่าสรุปเป็นทฤษฎีและนำเอาระบบทฤษฎีดังกล่าวเข้าในแนวทางนโยบายของพรรคเป็นต้นแมนเข้าในขบวนวิวัฒน์แห่งการก่อสร้างน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
2: เมื่อบดลมานี้คณะจัดตั้งเมืองภูวงได้เคลื่อนไหวพันขยายผลสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญ3เอกสารเกี่ยวกับเวียกงานตะแสงอยู่บ้านภูเกลือมีคณะพรรคประธานบ้านและประชาชนภายในบ้านเขาห่วม
5: ท่านนางคันดวร ไส้สว่างคณะประจำพักเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้พันขยายมติผลสำเร็จก้อมประชุมใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสมัยที่12ซึ่งตลอดระยะ5ปีผ่านมาได้มีผลสำเร็จอันผลเด่นด้านการเมืองป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบประเทศศาสตร์สืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อความสามัคคีระหว่างประชาชนบรรดาเผ่าและสันคนต่างๆได้รับการผลทวีความเสื่อมมันของประชาชนต่อการนำพาของพรรคและการคุ้มครองรัฐได้รับการรักษาเศรษฐกิจมหาภาคเติบโต GDP ขยายตัวเฉลี่ย 4.24 ส่วนหอยต่อปีซึ่งสามารถบรรลุเกินคาดหมาย4ส่วนหอยที่มติ11วางไว้ GDP ต่อหัวคนบรรลุได้ 2,138 ดอลลาร์สหรัฐในปี2005การเก็บรายรับงบประมาณจัดเก็บได้เกินแผน5ปีซ้อนยอดรายรับทั่วประเทศบรรลุได้ 251,910 ตึกกีบเท่ากับ140ส่วนหอยของแผนการ5ปีที่สภาแห่งสารทำห้องการควบคุมเงินเผอจากอัตราเงินเผอที่เคยสูงถึง 22.96 ส่วนหอยในปี2022สามารถดึงลดลงอยู่ที่ 8.3 ส่วนหอยในปี2005ด้านการพัฒนาสังคมและชีวิตการเป็นอยู่พื้นฐานโครงสร้างได้รับการขยายตัวการบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาได้รับการอาจจะใส่อัตราความทุกข์ยากของประชาชนทั่วประเทศลดลงจาก 18.3 ส่วนหอยในปี2019มาเหลือ15ส่วนหอยในปี2005
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ75ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ85ส่วนหอยเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ85ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ85ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเมื่อโมโมมานีกองบรรณาการนครโฮจิมินห์ให้ฮู้ว่านับแต่วันที่23มีนามาฮอดปัจจุบันบรรดากำลังปฏิบัติหน้าที่ค้นหาท่อนโฮมอัฐิหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติยั่งยืนซื่อและน้ำสกุลหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติอยู่ส่วนสาธารณะเลติเรียนตาแสงห่วงหึ่งนครโฮจิมินห์ได้พบเห็นและทอนโฮมอัฐินักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ256อัฐิในระยะ3วัน นับแต่วันที่7หาวันที่10สิงหานี้อยู่เขต B ส่วนสาธารณะเลติเฮียงเจ้าหน้าที่สามารถค้นพบและทอนโฮมอัฐิหนักหบได้46สุดและวัตถุ32สุดในหลายมือผ่านมากองทอนโฮมอัฐิหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติขึ้นกับกองบรรณาการนครโฮจิมินห์สืบต่อเปิดกว้างขอบเขตการค้นหาอยู่บางเขตที่สงสัยมีอัฐิหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ
2: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าวันที่16สิงหาคมนี้องค์การลุดพรภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียแจ้งฮู้ว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นอยู่แขวงนูซาเต็งการาตะเวนออกเฮ็ดให้ 5,000 กว่าคนต้องได้ยกย้ายไปอยู่บ่อนปลอดภัยปัจจุบันหนึ่งในบุริมสิทธิ์ของเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญแม่นการรับประกันความต้องการด้านการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ประสบภัยอยู่บ่อนพักที่จัดสรรไว้และการสนองเครื่องบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียฮู้ว่านับมาฮอดเวลา 9:00 นของวันที่16สิงหาคมนี้แผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต51คนอิงตามการวัดแทกอย่างเป็นทางการของศูนย์เครือข่ายสถานีแผ่นดินไหวจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ในตอนเช้าวันที่15สิงหาคมนี้อยู่เขตทะเลใกล้เกาะฟอเรสต์ของอินโดนีเซียโดยมีความลึกจุดกำเนิดแผ่นดินไหว20กิโลเมตรปัจจุบันคำเตือนภัยคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ยกเลิกแล้วตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่16สิงหาคมนี้ว่าการส่งออกน้ำมันของอิรักได้เพิ่มขึ้นนับแต่ต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉลี่ยประมาณ2ล้านบาเรลต่อมื้อซึ่งเป็นผลมาจากการขยายปริมาณการส่งออกอย่างตั้งหน้าของรัฐบาลการเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันและไอแก๊สเพิ่มขึ้นท่านบราซิมคูเดรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิรักได้เปิดเผยในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าการส่งออกน้ำมันของประเทศเซเลีย2ล้านบาเรลต่อมื้อนับแต่ต้นเดือนสิงหาหลังจากการขนส่งน้ำมันทางทะเลของอิรักในระยะ7เดือนของปีนี้ลดลงอย่างหลวงหลายปริมาณการส่งออกเซเลียเพียงประมาณ1ล้าน3แสนกว่าบาเรลต่อมื้อลดลงเกือบ 60% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2025ซึ่งบรรลุระดับสูงสุดถึง3ล้าน3แสนบาเรลต่อมื้อรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิรักกล่าวว่าในเดือนกรกฎาคมผ่านมาอิรักมีปริมาณการส่งน้ำมันดิบทั้งหมดประมาณ49ล้านบาเรลโดยการขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้นเกือบ39ล้านบาเรลซึ่งแสดงเห็นถึงการฟื้นตัวอย่างหลงหลายเมื่อเทียบกับตัวเลขของเดือนมิถุนาที่มีเพียงแต่15ล้านบาเรลหรือคิดไล่เป็นการเติบโตต่อเดือนหลายกว่า153ส่วนห้อยสำหรับจุดต่ำสุดในการส่งออกน้ำมันของอิรักเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2006ซึ่งการส่งออกลดลงประมาณ 98,000 บาเรลต่อมือหรือลดลง 97 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อโมนีว่าธนาคารกลางมาเลเซียรายงานว่าเศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาสที่2ของปีนี้ขยายตัว 6% ต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 5.4% ในไตรมาสทำอิฐโดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความต้องการภายในประเทศที่เข้มแข็งและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นบทรายงานระบุว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้และมาตรการนโยบายที่ดำเนินในปัจจุบันได้สนับสนุนการใช้จ่ายของครัวเรือนในขณะที่การลงทุนยังสืบต่อได้รับผลประโยชน์จากการใช้จ่ายในพื้นฐานโครงสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ขณะการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยได้รับการสุกยู่จากผลิตภัณฑ์และการบริการด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็งเคียงคู่กับการฟื้นตัวของการส่งออกไอแก๊สธรรมชาติแล้วสินค้าที่บ่แม่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในขณะเดียวกันคะแนนการบริการและการผลิตได้สุกยู่การเติบโตด้านการสนองโดยรวมแล้วเศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว 2.5% เมื่อเทียบไซไตรมาสก่อนหน้านี้โดยปรับตัวตามฤดูกาลและ 5.7% ในเครื่องทำอิฐของปี2006สูงกว่าการเติบโต 4.5% ในระยะเดียวกันของปี2025อย่างหลวงหลายโดยธนาคารกลางมาเลเซียคาดคะเนการเติบโตในปี2026อยู่ที่ 4.55%
2: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและสมภวันมวงไซอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวห่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกันจัดขึ้นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์ภโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับสุนีเฮียงมาลาในสร้างบันทึกเสียงรายการพวกเขาได้แบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1กับระยะเมืองลาววันนี้จะล้มสู่ท่านฟังรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้640ตาแสงในทั่วประเทศเป็นเงินถึง58ตื้อกว่ากีบส่วนระยะลาวกับพมิตรมื้อนี้จะให้ทานรับฟังลาวและบังกลาเทศปรึกษาลือด้านการต่างประเทศขั้งปฐมฤกษ์ส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาทานไปฮู้จักกับน้ำตกตาดห้วยกลางบ้านผาดำอยู่เมืองแขวงบ่อแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานข่อยสุระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังกระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณให้แก่เวียกงานตัดแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากบางด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้รู้ว่ากระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้ห้อย640ตาแสงในทั่วประเทศเป็นเงิน58ตื้อกว่ากีบเฉลี่ยตาแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ของบรรดาแขวงแล้วซึ่งได้กำหนดให้ในคำแนะนำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2026แต่ว่ายังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายสำหรับปีเริ่มสร้างตั้งตะแสงที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับแล้วแต่อาจจะได้อุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นเช่นว่าโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ของการต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นส่วนตาแสงที่บ่ทันมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลพอสมควรไปฟังเสียงบางตอนของท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้ตรงนั้นเราก็ได้มีการค้นคว้าสำเร็จการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารในเกณฑ์ลด640ตาแสงในทั่วประเทศรวมเป็นเงินจำนวน 58.24 ตื้อกีบหรือว่าเฉลี่ยตาแสงแล้วก็เฉลี่ยล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรประมาณของในเดงประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแปลงที่ห้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลการก็จะกำหนดเข้าในคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแต่งประมาณในรัฐประจำปี2026นี้สำหรับเลขที่4เท313ต่อมอส่วนตัวสกอร์จะได้มีการคิดไล่จากค่าเฉลี่ยรายจ่ายบริหารอยู่ทางท้องถิ่นมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดมูลค่าที่หลังเก่าในถึงในประธานการกำหนดนี้แม้เป็นพื้นฐานสภาพเรื่องไขในปัจจุบันในตัวหน้านั้นกับมีการควบคุมหรือมีการทำงานเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจสังคมกับกระทรวงการเงินมีการสนับสนุนกับเรื่องคนตัวกำหนดเรื่องการสั่งประมาณให้มีความเหมาะสมขึ้นส่วนการจัดตั้งปฏิบัติการมาไม่ได้ผ่านการซีนั้นอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะน้ำโดยเฉพาะคณะจัดตั้งศูนย์การพักก็คือคณะพักคณะน้ำกระทรวงการเงินในการติดตามสุดยุ่งเป็นการจัดสรรเงินและการแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติและแจ้งให้แก่บรรดาท้องถิ่นสำเร็จโดยพื้นฐานก็ถึงเลยประการเรื่องมีสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการตัดเย็นนั้นประมาณเบื้องต้นเป็นว่าสำหรับกระแสที่มีองค์กรหลักพื้นฐานทำแล้วการเล่นในเบื้องต้นนี้มันจะได้ประกอบบรรดาอุปกรณ์เครื่องรับใช้ที่จำเป็นโดยเฉพาะพวกทางเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ทางการและอุปกรณ์อื่นเพื่อทำประกันให้สามารถเป็นไปปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว
0: ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้รู้ตื่นว่าในต่อหน้ากระทรวงการเงินจะสืบต่อค้นคั่วแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายเพื่อพิจารณาค้นคั่วมอบหมายให้ตะแสงเป็นผู้จัดเก็บรายรับบางประเภทที่ติดพันกับท้องถิ่นเป็นต้นก็แม่นค่าธรรมเนียมค่าบริการภาษีที่ดินที่สอดคล้องกับระเบียบการสืบต่อสั่งรวมจำนวนอาสาสมัครซอยเวียกเพิ่มขึ้นบัญชีและคิดรายงบประมาณเงินเดือนพร้อมทั้งค้นคั่วกำหนดเวียกงานการเงินขันตะแสงอีกด้วยท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงในงานตาแสงถือว่าหลายคนในท้องถิ่นต่างๆกันยังมีความสับสนเกี่ยวกับเวียกงานนี้อยู่บางคนก็ยังบ่ฮู้ซั่นว่าตาแสงของตัวเองนั้นตั้งอยู่ไสการติดต่อเวียกงานตาแสงเป็นคือแนวใดเนาะอันนี้ก็ต้องได้ทำความเข้าใจกันขึ้นตื่มและนอกจากนี้บางบอนก็ถือว่า พลังงานในการสูบเวียกตะแสงก็ยังบ่เพียงพอตามที่ได้ฟังห่างเสียงจากประชาชนเพราะว่าตะแสงหนึ่งมันก็แตกต่างกันไปบางตะแสงนี่มีฮอด20กว่าบ้านได้ท่านผู้ฟังบางตะแสงก็น้อยบ้านมันก็การบริการก็สะดวกสบายแต่ตะแสงแหละที่ว่ามีหลายบ้านร่วมกันบางตะแสงนี่มีฮอด20กว่าบ้านบางตะแสงก็เพียงแต่5บ้าน7บ้าน3บ้านอันนั้นก็แม่นมันก็จะสะดวกในการบริการประชาชนฉะนั้นตะแสงแหละที่มีหลายบ้านก็หวังว่าทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นจะจัดสรรพนักงานนี่เข้าไปเพิ่มเนื่องจากว่าการบริการประชาชนมันจะเฮ็ดให้สักซ่าเสียเวลาเป็นนางรอท่าอันนี้ก็ด้วยหางเสียงประชาชนที่มาได้ส่งข่าวมาขึ้นนั้นเนาะเอาพอจะพักกันหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจะหน่อยจะกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำท่านเขาสุริยะลาวกับเพื่อนมิตรลาวและบังกลาเทศปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศข้างปฐมบลึกวันที่13สิงหานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศจะมีกองประชุมปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมบลึกโดยการให้เกียรติเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านอาซัสอาลัมซีอัมเลขาธิการต่างประเทศแห่งประเทศบังกลาเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของสองฝ่ายเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านท้องรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศลาวได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเพชรเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนบังกลาเทศในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายอันสำคัญประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายและหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าก่อนประชุมครั้งนี้2ฝ่ายได้ทบทวนคืนและตีราคาต่อการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศระยะผ่านมาพร้อมทางปรึกษาลือเกี่ยวกับทิศทางแผนการพัวพันร่วมมือในต่อหน้าโดยเฉพาะในขงเขตที่ทั้ง2ฝ่ายมีความสนใจและมีท่าแหงร่วมกันสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพในการทำมือที่ดีระหว่างลาวและบังกลาเทศตลอดระยะ38ปีผ่านมานับตั้งแต่การสร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตร่วมกันในปี1988เป็นต้นมาซึ่งสองประเทศสืบต่อหักษาได้การพัวพันทำมืออันดีมีความไว้เนื้อเสื่อใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นและสากลอันเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการเสริมขยายการพัวพันทำมือสองประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนสองชาติในอนาคตแต่ถึงยังไงก็ตามในซุ้มปีผ่านมาการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างการนำและคณะผู้แทนขันต่างๆของสองประเทศยังมีความจำกัดซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อสุขยู่ในการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามในทุกระดับรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของการนำขันสูงและการพัวพันหัวมือภาคประชาชนโดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตระหว่าง2ประเทศที่กำลังจะมาถึงนี้ในปี2018ในกองประชุม2ฝ่ายยังได้ลงลึกปรึกษาลือการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆเป็นต้นแม่นการหัวมือทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเวียกงานกงสุลและอื่นๆนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพในการทำมือระหว่างสองประเทศในต่อหน้าให้สืบต่อขยายตัวยิ่งขึ้นสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อให้การทำมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวลาในเวทีภาคพื้นและสากลพร้อมทางได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการสากลจำนวนหนึ่งที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันกองประชุมครั้งนี้มันเต็มไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นสนิทสนมสร้างสรรค์และมีเนื้อในและประสบผลสำเร็จอย่างจบงามหลังจากสำเร็จกองประชุมสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามหับพ้องเอาบรรดาบทบันทึกกองประชุมปรึกษาลือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมลึกในครั้งนี้เพื่อเป็นบอนอิงให้แก่การสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการทำมือที่ดีระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นในต่อหน้านั่นก็แม่นแล้วเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรที่พวกเรามาลมสู่ทันฟังลาวและบังกลาเทศปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศข้างปฐมบลึกจะพักอีกครั้งหนึ่งเนาะให้ทันไปผ่อนคลายฟังเพลงมันม่วนจากรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสู่เลยเนี่ยเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะพาทันไปหูจักกับน้ำตกตาดห้วยกลางบ้านผาดำเมืองแขวงบ่อแก้ว

ผลงานเพลงกับผ่านท่านผู้ฟังไปอีกแล้ววันนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่จะให้ทานทับหูหรือว่าหูจักกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกตาดห้วยกลางบ้านผาดำน้ำตกตาดห้วยกลางตั้งอยู่บ้านผาดำเมืองแขวงบ่อแก้วซึ่งรับการสำรวจอยู่ในปี2023ทั้งถือกำหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับขั้นเมืองมีเนื้อที่ที่กำหนดไว้หลายกว่าห้อย10เฮกตาร์พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าหัวนาและเป็นป่าสงวนของบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวนานาพันธุ์หลายชนิดน้ำตกตาดแห่งนี้อยู่ห่างจากเส้นทางใหญ่เข้าไปประมาณ3กิโลเมตรมีความสูงถึง30เมตรไปพร้อมกับความสวยสดงดงามจึงเฮ็ดให้ดึงดูดผู้ประกอบการมีความสนใจเข้ามาพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการบริการครบวงจรสะดวกสบายเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเป็นต้นกระแมนการบริการทางด้านอาหารและที่พักเซาและเมื่อบริมณีก็ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างเป็นทางการโดยมิทานศรีวิไลศรีแสนดีเลขาคณะบริหารพรรคเมืองมึงมีพรรคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านไม้เอกกันทพรนายบ้านผาดำให้ฮู้ว่าในเมื่อก่อนนี่ได้มีนายพานลาเนื้อเข้ามาลาเนื้ออยู่ขอบเขตบริเวณนี้และก็ได้พบเห็นน้ำตกตาดแห่งนี้ที่มีความงดงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดปกคลุมด้วยป่าไม้ใหญ่ที่เขียวสดงดงามได้มีพญากวงตัวหนึ่งที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่อันนี้เฮ็ดให้นายพานผู้นั้นย่านกลัวและบ่กล้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนี้อีกน้ำตกตาดห้วยกลางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความงดงามตามธรรมชาติถูกอ้อมรอบด้วยธรรมชาติและสายภูซึ่งเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนสมธรรมชาติบวกกับสายน้ำอันเย็นใสที่หาใส่บัดอีกแล้วลำตกตาดแห่งนี้ห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ29กิโลเมตรทิศเหนือติดกับสายแดนบ้านจอมแจ้งทิศใต้ติดกับบ้านผาขาวทิศตะวันออกติดกับสายแดนบ้านตอแลและทิศใต้ติดกับแม่น้ำของสายแดนลาวเมียนมามีเนื้อที่ทั้งหมด108เฮกตาร์ในนี้กำหนดให้สัมปทานนำรัดนี่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ4เฮกตาร์ซึ่งระยะผ่านมาน้ำตกตาดแห่งนี้มีความงดงามก็จริงแต่เส้นทางเข้านี่ถือว่าเป็นต้องได้ยางประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการสัมปทานเพิ่นได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเพิ่นได้ตัดเส้นทางเข้ามาจุดใจกลางของน้ำตกตาดมีความยาวนี่3กิโลเมตรปรับปรุงสถานที่บนจอดรถตั้งตู้บริการมีห้องน้ำสะอาดและอำนวยความสะดวกให้บรรดานักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่จะมาเที่ยวชมนั้นมีความสะดวกสบายฉะนั้นท่านใดที่ไปเที่ยวสถานแห่งนี้ก็ถือว่าจงช่วยกันปกปักรักษาสภาพแวดล้อมเป็นต้นก็เป็นรักษาป่าไม้รักษาความสะอาดสถานที่น้ำตกตาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสงบปลอดภัยพร้อมทั้งให้องค์การปกครองบ้านแต่ละตลอดทอดพ่อแม่ประชาชนเป็นผู้ช่วยสุขยู่ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้กับผู้ประกอบการที่มีความต้องการอยากมาลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยู่ภายในเมืองนี้ให้มีความโดดเด่นและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองให้มีความยืนยงตลอดไปนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำตกแห่งหนึ่งที่สวยงามท่านใดที่ไปทางบ่อแก้วอย่าลืมนะถ้าว่ามีโอกาสไปเมืองอย่าลืมไปสัมผัสเบิ่งน้ำตกตาดห้วยกลางอยู่บ้านผาดำเมืองแขวงบ่อแก้วขอบใจบริการติดตามมาฟังรายการพอมาแต่ต้นจนฮอดระยะสุดท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงตูนี่เฮียงมาลาขอละท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพอจะพบกันใหม่ในมื้อวันพฤหัสสบายดี

0: าย
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: ได้รางวัลบ่อพันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีประธานที่รักแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่133ออกข้างวันที่18เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรั้วสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเขียดข่าวหวมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาวความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
3: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะโดยจะเริ่มจากการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงของหน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมโดยจะเริ่มจากการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงของหน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือนละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวย เก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชม

0: Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เมืองจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการหักเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จิขาดเปื้อนเปื้อนหรือมีห้อยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถหักเอารางวัลได้ในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักในบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่แฮปห้อยซึ่งจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์ในตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขมกโตเพื่อหาประกันความคงใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าห่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่หนึ่ง

ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอ

และหน่วยที่ซิปหมายเลข0การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มต่อ6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นข้างที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสงไห้ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันดานนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาเมยบ้านต้องหงในบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บันห้องหาดทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะ

รรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาน้อยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มังกงหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6กับมาจูในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานเสียงเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5หน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหมายพัฒนาเพื่อระดมทุนจากสังคมเพื่อในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บริถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอพัฒนาเป็นลงศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทอภิสาคิดหอพัฒนาบ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทร์เดี๋ยวจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการนักออกเลขประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการโหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3แต่จะต้องเริ่มมันหาพัฒนาและจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาลอตเตอรี่ไลน์ส่วนท่านสามารถติดตามรับชมและหาฟังได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

0: หน่วยบานหมายเลขเสียง
1: พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการโหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3
0: ขอเสริมพนักง
1: านแต่จะต้องเริ่มมันถ่ายพัฒนาเราจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพหรือทางวิทยุกระจายเสียงท่านสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาลอตเตอรี่ไลน์ส่วนท่านสามารถติดตามรับชมและหาฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานนกเลี้ยงรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานนกเลี้ยงรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มังกงพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มังกงเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้กับทหารได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์และเมื่อทักปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จดหมายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5และหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มังกงขอเห็นเซิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเห็นเซิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่133ออกข้างวันที่18เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข538 222 538 222เลข5โตได้แก่หมายเลข38 222 38 222เลข4โตได้แก่หมายเลข82 22 82 22เลข3โตได้แก่หมายเลข222 222เลข2โตได้แก่หมายเลข22 22และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่133ออกข้างวันที่18เดือนสิงหาปี2006รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข538เจ้า
2: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
4: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพรายการเพลงในอดีตมื้อนี้จะได้นําเสนอเพลงที่ติดพันกับเมืองในประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายร้อยปีของนครหลวงพะบางซึ่งเมืองนี้ผ่านมามีชื่อเอิ้นแล้วหลายชื่อซึ่งแต่ละชื่อนั้นก็แม่นสะท้อนถึงยุคสมัยตำนานความเชื่อและเหตุการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นชื่อหลักๆของหลวงพะบางในอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์และก็มีการเรียนการสอนอยู่ตามโรงเรียนในวิชาประวัติศาสตร์หรือวิชาพงศาวดารนั้นเฮาจะได้ยินชื่อเมืองสัวซึ่งเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดชื่อหนึ่งที่ปรากฏในตำนานและพงศาวดารลาวเป็นชื่อที่เอิ้นมาก่อนยุคสมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างคำว่าสัวคาดว่ามาจากชื่อของกลุ่มคนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในโขงเขตนี้มาก่อนหรืออาจจะมาจากชื่อของเท่าขุนสัวซึ่งเป็นผู้ที่มีอยู่ในตำนานบันทึกเอาไว้ในยุคดั้งเดิมซึ่งชื่อนี้ก็บ่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายั่งยืนนอกจากการเล่าสืบต่อกันมา
1: หลวงพระบางนอกจากมีชื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งชื่อนี้ถือเป็นชื่อที่มีความหึงเหืองและถูกใช้อย่างเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของชื่อเสียงดงเสียงทองแม่นได้มาจากการหวมกันของ2เขตหรือ2เสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แคมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แคมน้ำของเมื่อ2เขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถูกเอิ้นหวมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านช้างส่วนชื่อที่เฮาเอิ้นว่าหลวงพระบางซึ่งเป็นชื่ออึกหลวงพะบางนอกจากมีชื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งชื่อนี้ถือเป็นชื่อที่มีความฮุ่งเฮืองและถูกใช้อย่างเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของชื่อเสียงดงเสียงทองมันได้มาจากการห่วมกันของ2เขตหรือ2เสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แคมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แคมน้ำของเมื่อ2เขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถูกเอิ้นห่วมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านช้างส่วนชื่อที่เฮาเอิ้นว่าหลวงพะบางซึ่งเป็นชื่อเอิ้นในปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนและใช้ยังเป็นทางการในสมัยพระเจ้าโพธิสราชระหว่างศตวรรษที่16
0: แม่นแล้วที่มาของหลวงพะบางแม่นการเปลี่ยนชื่อของพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของผู้ปกครองอาณาจักรเขมรได้มอบให้แก่เจ้าฟ้างุมมหาราชและพลก็ได้อัญเชิญขึ้นมาหลวงพะบางมาประดิษฐ์ไว้ที่วัดเสียงทองเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนเมืองนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเมืองหลวงพะบางซึ่งมีความหมายว่าเมืองอันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประเสริฐที่มีชื่อว่าพระบางในตำนานในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ลาวการเปลี่ยนชื่อจากเมืองสัวมาเป็นเมืองเสียงดงเสียงทองและจบลงที่หลวงพะบางนั้นมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถึงวิถีวิวัฒนาการและความสำคัญของเมืองนี้ในนาประวัติศาสตร์ของเราได้เป็นอย่างดีมีเพลงเกี่ยวกับหลวงพะบางหลายๆเพลงแต่ว่าในมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเสียงทองซึ่งเพลงนี้คำภูทวีวันศิลปินแห่งชาติได้แต่งเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่บ่ฮู้ว่านักร้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้นั้นแม่นผู้ใดเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายคนไปร้องดังนั้นท ่านผู้ฟังคนใดที่ฮู้ว่าไผเป็นนักร้องต้นฉบับกับเพลงเสียงทองนี้กรุณาบอกได้เด้อแต่ว่าเพลงที่พวกเขาจะเปิดสู่ฟังนี้จากการขับร้องของสอนหักสองศิลป์ที่ได้บันทึกเสียงเอาไว้ระหว่างปี2010

0: ทานที่เคารพนครเสียงทองในประวัติศาสตร์หรือนครหลวงพะบางในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อยู่เสมอโดยเฉพาะภายหลังนครหลวงพะบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในเดือนธันวาปีค.ศ. 1995ด้วยเหตุผลเป็นเมืองที่มีการประสงค์ประสานระหว่างสถาปัตยกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งประกอบมีวัดวาอาฮามและเฮือนซานแบบลาวๆเข้ากับสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งได้อย่างกลมกลืนและยังคงรักษาวิถีชีวิตฮีดคองประเพณีอันเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในอาซีตะเวนออกเฉียงใต้วัฒนธรรมและฮีดคองประเพณีที่มีเอกลักษณ์สิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดแม่นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้เช่นการตักบาตรหยาดน้ำในตอนเช้าของพระสงฆ์สามเณรย่างเป็นแถวเฮียงกันหับบาตรเป็นภาพที่ประทับใจและหาบึงได้ยากในโบนอื่นนอกนั้นยังรวมมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างวัดวาอาฮามแบบล้านสร้างเช่นวัดเสียงทองและตึกอาคารสไตล์อาณานิคมฝรั่งหรือ French Colonial ที่เข้ากันอย่างลงตัว
1: ท่านเทียกแผงบ่เพียงแต่สิ่งปุกสร้างที่กลมกลืนของยุคสมัยลาวกับฝรั่งแล้วหลวงพะบางก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์นอกจากเสน่ห์ของตัวเมืองแล้วหลวงพะบางนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ขึ้นชื่อระดับโลกเช่นว่าน้ำตกตาดกวงสีซึ่งเป็นน้ำตกตาดหินปูนที่มีน้ำเป็นสีฟ้าเขียวมรกตตลอดปีซึ่งกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนไปแล้วต้องได้ไปเช็คอินอยู่ที่นั่นบ่เพียงแต่เท่านี้ยังมีจุดชมวิวเทิงภูสีซึ่งเป็นบอนที่สามารถมองลงมาเห็นภาพนครหลวงพะบางหรือว่าเมืองหลวงพะบางและแม่น้ำคองได้แบบ360องศาโดยเฉพาะในเวลาใกล้ตะเวนจะตกดินหรืออาทิตย์อัสดงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบรรยากาศที่เงียบสงบสบายหายกังวลเป็นจุดผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความเป็นมิตรอันที่ว่าบ่วุ่นวายอันเป็นสาเหตุแท้ไทยนักท่องเที่ยวหลายคนเลือกมาเที่ยวหลวงพะบางเพราะต้องการหนีจากความวุ่นวายหรือหนีจากความมาเคร่งตึงที่มีการเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมานานแสนนานหลายคนต่างก็ว่าเวลาที่ได้ไปหลวงพะบางแล้วได้เห็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพะบางนั้นคอยเป็นคอยไปเหมาะแก่การมานั่งแยงมานั่งเบิ่งมาแย่งชมโดยเฉพาะอยู่แคมป์ของย่างลินตลาดมืดหรือบ่ก็ขี่รถถีบเลาะเมืองดังนี้เป็นต้น
0: แม่นแท้หลวงพะบางเป็นนครที่สวยงามเงียบสงบอากาศดีบวกใส่หอยยิ้มและความเป็นมิตรความอ่อนโยนของคนท้องถิ่นยิ่งเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยคือได้มาพักผ่อนแท้ๆทั้งหมดนี้คือเหตุผลหลักๆที่เฮ็ดให้หลวงพะบางกลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของไผหลายๆคนมาฟังเพลงอีกก่อนตอนนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงดังที่หลายคนอาจมักฟังเพลงหลวงพะบางที่ฝังใจเพลงนี้แมนคำคมเมืองนครเป็นคนให้เนื้อห้องและทำนองเพิ่นแต่งในกี่คศ1973สุนทรเทวาเป็นนักห้องต้นฉบับแต่เนื่องจากเพลงนี้เสียงถูกรบกวนหลายผู้ดำเนินรายการจึงขอเอาการห้องของคำพานดินดาวงมาเปิดสู่ฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงสาวหลวงพระบางนั้นความย่องหย่อสมเสยผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ยินมาแต่ดนแล้วแหละบ่เพียงแต่ว่าความงามทางรูปทางหน้าตาภายนอกเท่านั้นแต่มันแม่นการงามที่ผสมประสานระหว่างกิริยามารยาทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ล่อหลอมให้พวกเพิ่นมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวหรือมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะกิริยามารยาทและความอ่อนหวานเพราะว่าสิ่งธรรมิตที่นักท่องเที่ยวมักจะได้สัมผัสเวลาที่ไปหลวงพระบางก็คือความอ่อนโยนสาวหลวงพระบางนั้นส่วนหลายจะมีบุคลิกที่เฮียบห้อยเว้าจาอ่อนหวานมีเสียงที่นุ่มนวลและมีหอยยิ้มที่เป็นมิตรความงามแบบสงบและบ่เวอหวานี้เฮ็ดให้ผู้ที่ได้ไปสนทนาฮู้สึกสบายใจและประทับใจได้ง่ายแต่อันสำคัญอีกอย่างหนึ่งแม่นการรักษาฮีตของประเพณีการนุ่งถือย้อนว่าสาวหลวงพระบางนั้นมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในวัฒนธรรมของตนเองและยึดเหนี่ยวดีที่สุดนับถือไว้สูงหลายเฮ็ดให้พวกเขาสามารถเห็นถึงความงามของพวกเพื่อนเวลาที่นุ่งสิ้นเวลาที่ไปมาหาสู่กันในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งสินและผ้าเบียงของสาวหลวงพระบางนั้นมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความประณีตและมีความสวยงามเป็นพิเศษ
1: ความงามอย่างหนึ่งของสาวหลวงพระบางนั้นถ้าเป็นงานบุญประเพณีหรือวันสำคัญทางศาสนาสาวหลวงพระบางจะเก้าผมเบียงผ้าอย่างเฮียบห้อยตามแบบแผนของแม่ยิงลาวสมัยก่อนซึ่งภาพเหล่านี้เมื่ออยู่คู่กับเมืองมรดกโลกแล้วมันเบิ่งงดงามคือกับหลุดออกมาจากวรรณคดีและอันที่เฮ็ดให้คนหลงไหลอีกอย่างหนึ่งก็คือนางสังขารซึ่งเป็นตำแหน่งที่สะท้อนความงามระดับประเทศหลวงพระบางขึ้นซื้อที่สุดเรื่องการประกวดนางสังขารในบุญปีใหม่ลาวซึ่งแม่หญิงที่จะได้รับตำแหน่งนี้บ่ได้คัดเลือกเพียงแต่หน้าตาแต่ต้องมีคุณสมบัติกิริยามารยาทและมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมการมีเวทีระดับนี้เฮ็ดให้มีการสืบทอดมาตรฐานความงามแบบกุลสตรีลาวหลวงพระบางจากรุ่นสู่รุ่นท่านเสื่อบ่ว่าด้วยสภาพภูมิประเทศของหลวงพระบางที่อ้อมโฮบด้วยภูเขาเมน้ำและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีอากาศที่อ่าวเย็นสบายในหลายเวลาของปีบวกกับวิถีชีวิตที่กินอาหารท้องถิ่นผักสดป่าเมน้ำที่ดีต่อสุขภาพปัจจัยเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยให้สาวๆอยู่บนนั้นมีผิวพรรณที่สดใสและเบิ่งงามแบบธรรมชาติ
0: ว่ามาแล้วสำหรับผู้ที่อยู่แดนไกลที่ยังบ่ทันได้ไปหลวงพระบางคิดอยากจะไปสัมผัสจักครั้งนึงในชีวิตเมื่อได้ไปแล้วท่านจะรู้ว่าความงามของสาวหลวงพระบางที่นักท่องเที่ยวพากันชมเชยนั่นก็คือความงามที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมงามทางรูปทางหน้าตางามทางกิริยามารยาทงามในการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นไว้อย่างน่าชื่นชมซึ่งผู้ดำเนินรายการเพลงดังในอดีตเองก็บ่แม่นว่าพาโลว่าเด้แต่ว่ามันตั้งแม่นความจริงแบบนี้เอาละก่อนจะฟังเพลงต่อไปจากรายการอยากจะเว้าถึงคำควรประจำแขวงหลวงพระบางให้ท่านได้ฮู้จักว่าหลวงพระบางเมืองงามนี้มีคำขวนคือจังใดแด่โดยเฉพาะก็เป็นคำขวนประจำแขวงหลวงพระบางนี่แหละเพิ่นมีคำขวนว่าหลวงพระบางเมืองงามอารามฮุ้งเมืองนุ่งสินใหม่ขวนใจนักท่องเที่ยวเมืองเกี้ยวคำหวานตำนานเมืองขับทุ่มงามผู้ตั้งอยู่กลางเมืองเรื่องหรือวัฒนธรรมออหลามใส่สะคานงานช่วงเหือเดือนเก้าวัดเก่าแก่มากมีตาดกวงสีและทำติ้งอันเป็นมิ่งเมืองมรดกโลกหาเรามาฟังอีกเพลงหนึ่งจากรายการของพวกเขาซึ่งเพลงนี้เป็นการแต่งของดาเวียงบุตรนาโคเพลงนี้ก็บ่ฮู้คือกันว่านักฮ้องต้นฉบับนั้นแม่นไผเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายนักฮ้องนำมาฮ้องทั้งหญิงและก็ทั้งสายเช่นว่าบุญเกิดหนูห่วงงาแสงอำพรเมฆคราสบาพรแดงดวงเดือนและคนอื่นๆสำหรับนักฮ้องผู้ที่เฮาจะเปิดเพลงนี้สู่ท่านฟังแม่นลอนนี่นิรันดรฮ้องในเพลงเสิร์นเที่ยวหลวงพระบาง

0: ทานที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีสื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกคณะนําขั้นสูงแขวงบ่อแก้วเดินทางเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเดียนเบียนประเทศเวียดนามเรือบินเวียดนามคัดของกลางอากาศภายหลังบินออกจากมิวนิกประเทศเยอรมันและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่หลายภาคพื้นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติและอื่นๆได้ส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่าต่อสภาพการที่เกิดขึ้นอาเซียนได้เพิ่มทวีการร่วมมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนกับคู่หัวมือที่มีท่าแหงโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ํามันเสื้อไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียน
2: อาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมเดียวกันคือการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพในการร่วมมือเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขคือดังที่พวกเฮาได้รับทราบกันแล้วว่าตลอดระยะ59ปีผ่านมาอาเซียนได้มีวิวัฒนาการสอดคล้องกับสภาพภาคพื้นและสากลในแต่ละระยะและก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวมีผลสําเร็จเป็นก้าวๆมาโดยผ่านการร่วมมือตามกลไกและวิธีทางของอาเซียนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีทางการร่วมมือที่สอดคล้องกับจุดพิเศษของภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอีกของประเพณีระบบการเมืองในด้านอื่นๆอาเซียนเป็นคู่เขตหนึ่งที่มีสันติภาพและเสถียรภาพมายาวนานมีการร่วมมือและเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นและสากลเป็นก้าวๆอันได้ประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนให้นับมือนับดีขึ้นพร้อมนี้ผลสําเร็จของอาเซียนแม้นเป็นเทียบหูอย่างกว้างขวางจากสากลโดยเฉพาะแม้นความเป็นแกนกลางบทบาทการนำพาและความเป็นเอกสารของอาเซียนที่เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญเพื่อรับประกันให้แก่ผลสำเร็จในแต่ละด้านของอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นตื่นว่าปีนี้ยังเป็นปีที่มีความหมายสำคัญเพราะเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาค้ำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเชื่อมจอดอาเซียนพร้อมทั้งเป็นปีครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC เพื่อเป็นการย้ำคืนความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างแห่งกล้าเพื่อหัดแน่นสันติภาพสาและความมีเสถียรภาพในภาคพื้นในโอกาสกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมผ่านมาที่ฟิลิปปินส์ภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันอาเซียนได้รับเอาลิทัวเนียโปแลนด์รูมาเนียและสวีเดนเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวเฮ็ดให้จำนวนภาคีสนธิสัญญาไม่ตีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเป็น62ภาคีจากภาคพื้นต่างๆอยู่ในโลก
0: ในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกที่แขวงเดียนเบียนของเวียดนามสหายแป้นคำบุจันแพงกรรมการศูนย์กลางพักเลขาคณะบริหารพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วได้พบปะกับสหายเจินเตียงซุงกรรมการศูนย์กลางพักเลขาคณะบริหารพักหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเดียนเบียนของเวียดนามพร้อมด้วยแผนการเกี่ยวข้องในวันที่16สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงเดียนเบียนของเวียดนามในโอกาสดังกล่าว2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำผิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาและตีราคาหมากผลของการพ่อพันธุ์หัวมือระหว่าง2แขวงบ่อแก้วเดียนเบียนในระยะผ่านมาโดยได้ตีราคาสูงต่อสายพ่อพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือหอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือบ่อแก้วเดียนเบียนที่สืบต่อได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและพัฒนาเข้าสู่ลงลึกอย่างบ่หยุดยั้งในถุงคงเข็นเวียกงานให้นับมือนับได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้น2ฝ่ายได้เห็นดีจะสืบต่อเพิ่มทวีการพ่อพันธุ์หัวมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆเช่นด้านการเมืองและการต่างประเทศเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมสังคมและการศึกษา ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้สหายจึงเตียงซุงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเดียนเบียนของเวียดนามได้แสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีผลงานคุณงามความดีและการเคลื่อนไหวปฏิวัติอุทิศเหือแห้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนี้ได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นในการเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกของสหายแป้นคำบุจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะเดินงานพรรคแขวงประธานสภาปาสุนแขวงบ่แก้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนทุกสหายในขณะเดียวกันสหายแป้นคำบุจันแพงเลขาคณะเดินงานพรรคแขวงประธานสภาปาสุนแขวงบ่แก้วก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นพร้อมทางได้แจ้งให้ทราบโดยย่อต่อการเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกครั้งนี้ทางรายงานผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงที่ได้อัดลงอย่างจบงามในเดือนตุลาคม2025ผ่านมาสภาพภายในของแขวงบ่แก้วได้ถือโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้สหายได้แสดงความขอบใจและความรู้บุญคุณเป็นอย่างสูงต่อพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเสมอต้นเสมอปลายนับทั้งภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติก็คือภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดมาขออวยพรให้สายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือแขวงบ่อแก้วและแขวงเดียนเบียนจงมั่นคงขนงแก่นสั่วกาลนาน
1: ใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะสืบต่อค้นคว้าแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศที่จำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์ให้มีความรับประกันสูงเพื่อลดพรปัญหาไฟตกไฟมอดไฟบ่พอท่านอาคมเดชวงไสประธานสภาบริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในรายงานเกี่ยวกับผิดทางเป็นงานจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีนี้ในวันที่11สิงหาคมนี้ว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวยังมีหลายหน้าเวียกที่จำเป็นเร่งด่วนต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามหน้าเวียกจุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้ในมติกองประชุมประจำปี2025ของไฟฟ้าลาวเพื่อสุ่มไซสืบต่อดำเนินการใน6เดือนท้ายปีมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะเน้นใส่การดำเนินหน้าเวียกสำคัญเร่งด่วนเป็นต้นสืบต่อติดตามสุกยู่แผนพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนขนาดใหญ่และขนาดน้อยที่เป็นแผนบริมสิทธิ์เร่งด่วนปี2025-2027โดยปฏิบัติคืนการปฏิบัติโครงการให้พัฒนาไปตามแผนกำหนดและค้นคว้าแจ้งยกเลิกกรณีโครงการใดบ่มีความคืบหน้าหรือบ่มีความพร้อมดำเนินการเพื่อซอกหาผู้พัฒนาใหม่ที่มีความพร้อมมาสืบต่อโครงการให้สำเร็จตามแผนการเร่งด่วนสืบต่อเฮ็ดให้เวียกรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าและบริษัท EDLT ในการพัฒนาโครงการสายส่งเสื่อมภายใน3ระยะคือสายส่ง230กิโลโวลต์ปากมองนาเพียนาเพียทาเวียงและลักซาวมหาไสเพื่อรองรับเอาพลังงานจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม3และรับประกันการสนองไฟให้ภายในมีความมั่นคงให้สำเร็จตามแผนสืบต่อเฮ็ดเวียกกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้าระเบียบการเกี่ยวกับการอนุญาตให้บรรดานิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษผลิตพลังงานไฟฟ้าสมใช้เองโดยเอาระบบไฟฟ้าของไฟฟ้าลาวเป็นพลังงานสำรองตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลสืบต่อติดตามห่างเสียงของสังคมเพื่ออธิบายชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงสร้างราคาไฟฟ้าแต่ละระยะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆพร้อมนั้นจะสืบต่อลงเผยแพร่จัดกล่องประชุมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของไฟฟ้าลาวติดพันกับการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าปี2025-2029ร่วมกับองค์การปกครองแขวงทั่วประเทศปรับปรุงระบบส่ง150กิโลโวลต์และยกระดับหม้อแปลงยุบันดาสถานีไฟฟ้าของไฟฟ้าลาวในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะในคงเขตที่มีแผนความต้องการสูบใช้ไฟฟ้าหลายเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สามารถสนองพลังงานให้เพียงพอกับแผนความต้องการแต่ละระยะและระบบมีความมั่นคงสืบต่อสู่ซนให้สามารถลดพรพลังงานตกเหี้ยในปี2026ภาคระบบจำหน่ายให้ได้ 8.77 ส่วนร้อยภาคระบบส่งให้ได้ 3.33 ส่วนร้อยหมดระบบให้ได้ 6.50 ส่วนร้อยสุ่มใส่ลดพรรายจ่ายบริหารที่บ่จำเป็นนำใส่งบประมาณให้มีความหัดกุ่มมีประสิทธิผลและสามารถกวดสอบได้ และค้นคว้าท่าแห้งปิ่นอ้อมต่างๆของไฟฟ้าลาวในการร่วมธุรกิจกับภาคส่วนภายนอกเพื่อสร้างรายรับเพิ่มสมทบกับคณะกรรมการค้นคว้าโครงสร้างราคาไฟฟ้าขั้นศูนย์กลางในการทบทวนและประเมินคืนการปรับขึ้นราคาไฟฟ้าเพื่อชี้แจงต่อสังคมและรัฐบาลเป็นตลาดระยะสุ่มใส่เร่งการพัฒนาโครงการหม้อน้ำไฟทันสมัยให้นำใส่ในนครหลวงเวียงจันทน์และสืบต่อขยายไปตุ่มบางใหญ่ยุทธหาแขวงคือแขวงเวียงจันทน์หลวงพะบางคำมวนสวรรเขตและแขวงจำปาสักสืบต่อสุ่มใส่เวียกงานปฏิรูปตามการรับรองของรัฐบาล6กลุ่มเวียก34แผนงานกำหนดแต่ละระยะโดยเฉพาะบรรดานาเวียกที่สำคัญเร่งด่วนให้สำเร็จภายในท้ายปีนี้
0: องค์การอัยการประชาชนแขวงสีกองได้จัดพิธีเผยแผ่เสื่อมซึมเนื้อในเอกสารและวันสำคัญของชาติของพรรคในวันที่14สิงหาคมนี้โดยท่านบุญทันจุ่มจันทวงศ์หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงมีท่านคำพาไสยแสงหัวหน้าคณะโฆษณาพรมแขวงและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมฟังท่านบุญทันจุ่มจันทวงศ์กล่าวว่าการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารและมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคครั้งนี้เพื่อสร้างความบำรุงเข้าใจและกำแน่นเนื้อในเอกสารต่างๆอย่างลึกซึ้งในใส่ศึกษาพร้อมกันมึงแนวคิดทัศนะลักมันสนสั้นท่าแท้มูลเสื้อคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานทั่วองค์การอัยการประชาชนแขวงให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและกำได้อันที่เป็นบทเรียนเพื่อเป็นบทอิงและเป็นทิศทางเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้มีการพัฒนาดีขึ้นเอกสารที่นำมาเผยแพร่เสื่อมซึมประกอบมีข้อกำหนดของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคฉบับเลขที่46ว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาพรรคแขวงกับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำแนะนำของคณะจะตั้งส่วนกลางพรรคฉบับเลขที่303การจะตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคสมัยที่12วันสั่งตั้งในรัฐสังสาดครบรอบ76ปีวันรัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีและวันสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศรายงานวันที่15สิงหาคมนี้เกิดเหตุกับเที่ยวบิน VN34 ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ซึ่งเดินทางจากนครมิวนิกประเทศเยอรมันมุ่งหน้าสู่นครหลวงฮานอยประเทศเวียดนามเที่ยวบินดังกล่าวให้บริการโดยเรือบินโบอิ้ง 787-9 ซึ่งได้เกิดปัญหาทางเทคนิคภายหลังบินขึ้นได้บ่ดลเหตุให้กัปตันตัดสินใจนำเรือบินกลับคืนลงมาจอดที่สนามบินมิวนิกเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยรายงานระบุว่าเรือบินได้ขึ้นในเวลา 13:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะบินกลับมาลงจอดในโบดอนส่วนผู้โดยสารและจุบินทั้งหมดแม้นปลอดภัยดีก่อนจะถูกนำตัวออกจากเรือบินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารเป็นทีมห้อยแหล่งข่าวการบินรายแห่งระบุว่าเรือบินอาจจะต่ำเข้ากับอุปกรณ์อยู่บริเวณท้ายทางแลนและยังพบเห็นห้องหอยความเสียหายอยู่บริเวณส่วนห่างของเรือบินเบื้องต้นสนามบินมิวนิกจำเป็นต้องปิดทางแลนด้านเหนือ

0: ตามควบคุมมาตรฐานและแนวทางสำหรับการดำเนินเวียกงานของศูนย์ข้อมูลให้รัฐสภาระเบียบการใหม่มีจุดประสงค์เพื่อรับประกันให้ศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติรักษาราคาไฟฟ้าให้มันเที่ยงจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเสมอภาพกันพร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัยรักษาอธิปไตยด้านข้อมูลและบรรลุเป้าหมายปลอดการระบาดกักบอน
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน

ึกษาดีกระทำดีคือผู้มีวัฒนธรรมสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงทุกพอกับเพื่อนมีรายการแต่คืนวันจันทร์หอดวันเสาร์เนาะนำความสื่อมาฝากตอนให้มีบทกลอนมีเสียงเพลงและสลับสับเปลี่ยนพุทธเหลืองสันหรือว่าพุทธนวนิยายเนาะพวกเขามีมาเสนอให้ท่านได้รับฟังสำหรับวันอังคารและวันพฤหัสเนาะบทเรื่องสั้นและบทนวนิยายและคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมเรื่องสั้นซึ่งเขียนโดยดอกคูณณเสียงขวงมาให้ท่านได้ฟังซึ่งคำคืนนี้เมนจะเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาหักแต่ว่าทำอิจจากรายการนี้ขอมอบเสียงเพลงให้ทานได้มวลซื่นสะก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของดอกคูณณเสียงขวงในเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาหักเรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านรับฟัง

ท่ามกลางอากาศอันห้อนอบเอาแต่คึกคืนด้วยเสียงเพลงและเสียงผู้คนสนทนากันอย่างมวลซื่นในงานกินดองของทิพย์หมู่เพื่อนสนิทของข่อยเองในงานมีผู้คนมากหน้าหลายตาแต่งตัวตามแบบราวๆใส่สิ้นไหมเสื้อไหมเอไปด้วยเครื่องประดับเสริมใส่ตื่นแห้งเป็นตาสะอ่อนโดยเฉพาะเป็นเจ้าสาวที่ใส่สิ้นไหมสีฟ้าผืนคิดลายดอกไม้สลับด้วยลายจกดอกปูมน้อยตีนสิ้นจกลายนาคห่างขวดประดับอมด้วยดอกหวายเป็นสุดกับเสื้อใหม่โทนสีเดียวกันคิดลายดอกไม้น้อยๆเลื่อมหยิบหยิบหยับหยับบวกใส่กับผ้าเบี่ยงยกผสมคิดลายดอกไม้หมดอื่นเสริมใส่ผมที่ก้าวขึ้นสูงปัดปิ่นสีทองใส่จอมเห็นแล้วตาสะอ่อน

แล้วสิมีมือนี้ที่ตนเองได้แต่งแบบนี้อยู่บ่เนาะเจ้าบ่าวก็บ่เป็นหองนุ่งผ้ากระเตียวสีแดงบ่มีลายแต่แค่ผ้าสีแดงคิดลายดอกเกลือน้อยด้วยไหมสีคำคืนเสื้อไหมสีขาวแขนยาวบ่มีลายเป็นสุดกับผ้าเบียงสีแดงคิดลายดอกน้อยเห็นแล้วก็คือว่าแปลกตาดีแต่ก็สง่าและโดดเด่นที่สุด

ในขณะที่ข่อยกำลังเล็งสายตากวดแนมไปทั่วบริเวณงานทันใดนั้นข่อยก็รู้สึกหัวใจตื่นเต้นผิดปกติเมื่อสายตาเลือดไปเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังยืนถ่ายรูปให้กับผู้บ่าวสาวแม่นไผว่าคือบ่เคยเห็นหรือจะเป็นหมู่เจ้าบ่าวบ่ข่อยตั้งคำถามขึ้นในใจแล้วข่อยก็ได้คำตอบให้กับคำถามดานี่ไอ้บ่าวสอนมาแต่ทางเหนือพี่น้องทางฝ่ายชายและนี่เป็นสาวดาน้องสาวอยู่บ้านนี่แหละยังสูตรคือกันรู้จักกันไว้มีหยังก็ลงกันไปก่อนเพื่อได้เป็นครูต่อไปเขาได้รู้จักกันก็ย้อนไอ้สีแนะนำให้ตอนที่เจ้าหยางมาใกล้ตัวข่อยที่ข่อยนั่งอยู่และเจ้ายังได้มานั่งร่วมโต๊ะอาหารเดียวกับข่อยนั่งข้างๆข่อยเขาก็มีโอกาสได้ลงเฝ้าพอรู้จักกันแด่เล็กน้อย

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเวนแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเวนก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

บ่ว่างานดองงานกินเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆตามประเพณีลาวแล้วแม่นต้องมีลำวงสามัคคีเพื่อเพิ่มควบมวลซื่นและสานต่อสายสัมพันธ์กันเบิ่งแต่ละคนฟ้อนก็มีท่าประจำตัวบางคนก็ฟ้อนเฮียบห้อยสาวบางคนใส่เกือบส้นสูงย่างกับพื้นขี้ทรายบวกกับอาการเมาแดฟ้อนไปก็โง่ทรายเอียงกลัวบางคนพลิกส้นเกือบเกือบล้มก็มีมีผู้ชายบางคนก็บ่แม่นง่ายตามดีน้ำเล่าเข้าปากเวียนหาแต่สาวน้อยใครจะมีเมียมานำเลยโลเลได้เพียงแต่สายตาเท่านั้นอยู่ๆหัวใจของค่อยก็เต้นบ่เป็นจังหวะเมื่อเจ้าเอ่ยขึ้นว่าเพลงนี้มวนดีเนาะให้เกียรติออกไปฟ้อนน้ำค่อยได้บ่เจ้าเอ่ยปากสวนค่อยเพื่อออกไปฟ้อนระวงนำท้วมจริงบ่คิดอายอยู่ย้อนตนเองฟ้อนบ่เป็นแต่ค่อยก็บ่ปฏิเสธคำสวนแล้วเจ้าก็ลุกขึ้นนุบคอตามมารยาทเพื่อออกไปฟ้อนน้ำกันค่อยก็ย่างน้ำหลังเจ้าไปย่างไปติดติดแบบอายๆในขณะที่ฟ้อนค่อยบ่กล้าเมนแต่สู่สายตาเจ้าได้ค่อยได้แต่แนมแล้วยิ้มพยายามฟ้อนให้ถึกอย่างวะน้ำเขาถึงแมนซิฟอนบ่เป็นแต่ก็บ่อยากให้เพลงจบลงไวเพราะเบิ่งลีลาการฟ้อนของเจ้าแล้วสง่าดีผู้หญิงคือข่อยต้องอายแต่พอเพลงที่1จบก็ต่อใส่เพลงที่2เป็นจังหวะเต้นจังหวะนี้แม่นเต้นมากยองซ้ำหายแหงเฮงอีกข่อยเต้นบ่เป็นจำต้องได้ขอนบเพื่อขอจบการฟ้อนก่อนจะกลับเข้าบ่อนั่งตาม

แน่นอนงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาเมื่อค่อยคำรองแรงแสงตะเวนเริ่มหลับลงเรื่อยๆใกล้ๆถึงเวลาที่เราจะได้จากลากันสาธุแม่ขอให้เจ้าขอเบอร์โทรคอยไว้เดท้อนคอยภาวนาคิดอยู่ในใจแล้วในที่สุดป้าก็ปิ่นใจคอยได้ฝากเบอร์โทรไว้กับเจ้าก่อนจะออกงานไป

เฮาก็ได้ติดต่อหากันอยู่เรื่อยๆถึงแม้นเฮาจะอยู่ไกลกันตั้งหลายร้อยกิโลเมตรได้รวมกันเพียงแต่ทางโทรศัพท์แต่ก็เฮ็ดให้ข่อยยิ้มได้ทุกเทื่อที่ได้รวมกับเจ้าแม้นแต่เวลาที่อยู่คนเดียวข่อยก็นั่งยิ้มใส่กับโทรศัพท์ผ่านคนผีบ้ายามแรงสินอนก็คิดเห็นแต่ใบหน้าห้อยยิ้มที่สื่อถึงความอบอุ่นแววตาที่เป็นมิตรมีเสน่ห์คำเว้าที่ว่าเฮ็ดให้ข่อยอยากได้ยินทุกมือนี่บอที่เขาเอิ้นว่าหักยิ่งเวลาผ่านไปดนความคิดฮอดคิดถึงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่ได้ล้มกันเคียงอยู่ข้างๆหูก็เกิดอยากพ่อหน้าอยากนั่งล้มอยู่ข้างๆแทนแล้วเจ้าสิรู้สึกแบบเดียวกันกับข่อยบ่น้อแล้วโอกาสนั้นก็มาฮอดเมื่อค่อยได้ไปเรียกอยู่ต่างแขวงใกล้ๆอยู่กับ

เมื่อไปถึงจุดหมายข่อยก็เฝ้าเฮ็ดเวียกให้แล้วไวๆเพื่อสิได้มีเวลาไปยามเจ้าโดนแดแต่เจ้าก็คาเวียกหั่นเวียกนี้ใครเด้ยังได้พ้อหน้ากันหน่อยนึงสิพาข่อยไปลิ้นซะเนาะไปถามเมื่อเจ้ามาหับอยู่บ่อนผักบอกก่อนกับบอตื่นเต้นและไปฮอดและสิฮู้เองดอกเจ้าแนมเบิ่งหน้าค่อยและก็ยิ้มก่อนจะขับรถออกไป

และแล้วรถก็มาจอดสถานที่แห่งหนึ่งที่อ้อมรอบด้วยภูผาป่าไม้และแสงแดดที่กำลังแผ่กระจายความร้อนอยู่ได้กุศลให้ฝนคิงลุกย้อนมีลมพัดตลอดเวลาเจ้าปดหมวกที่ใส่อยู่นั้นมาใส่ให้ค่อยแทนทั้งยืนตุกน้ำเย็นให้พร้อมกับคำว่าสั้นๆที่ว่าอากาศร้อนก่อนจะย่างนำหน้าไปออกไปการกระทำและคำว่าเพียงสั้นๆแต่ก็เหตุให้ค่อยยิ้มข้างอยู่คราวหนึ่งก่อนจะย่างนำเจ้าไป

พ่อได้ขึ้นไปโฮดเปิ้นภูภาพที่แนมเห็นเฮ็ดให้ลืมความโฮนไปเลยพงหญ้าที่กว้างใหญ่สุดสายตามีสายภูสลับซับซ้อนกันอยู่ปลายขอบฟ้าประสานกับก้อนเฟือสีขาวยังใหญ่เป็นจุดๆอยู่ทั่วเทิงเวหาคือจังว่ามีคนจงใจจับมันไปวางไว้อยู่ที่นั่นสมทบกับพงพ่วงขวงที่ถึกประดับด้วยไห่หินน้อยใหญ่นับหลายห้อยหน่วยบางไห่ก็แตกบินไปเดย้อนผ่านการเวลาแต่บางไห่ก็ยังคงสภาพไว้อยู่มีหลายไห่ที่ทั้งใหญ่ทั้งสูงไต่หัวขึ้นไปความใหญ่ก็ใหญ่จนสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในได้อย่างสบายและบางไห่ก็มีดอกไม้ดอกหญ้าปงขึ้นผ่านปากไห่เพิ่มความสวยงามขึ้นเติมเบิ่งแนวหนึ่งคือกับไห่ปลูกดอกไม้หละแต่ยังมีต้นไม้ใบหญ้าที่โอนไหวเอ็นไปตามสายลมประสานเสียงดนตรีธรรมชาติของนกที่ห้องจ่อแจส่วนให้ใจเพลิดเพลินหลงไหลเพราะปานถึกมนสะกดต้องตาดึงใจบ่อยากหนีจากดินแดนนามวิลสนแห่งนี้ไปเลยคงเป็นเพราะหลงในความงามของธรรมชาติหรือเพราะหลงเสน่ห์ของคนที่พาไปกันยังบ่ฮู้แต่เท่าที่สังเกตก็คงย้อนบ่มีแต่ข่อยดอกที่หลงมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติแห่งนี้เพราะสาวต่างชาติรวมทางคนลาวก็มีหลายที่ไปเที่ยวชมเคยได้มาอยู่บ่เห็นแล้วเป็นจังไดเจ้าเอ่ยถามเมื่อย่างเข้าไปเข้าซนห่มกองต้นไม้บ่เคยมานี่เป็นข้างทำอิฐเคยได้เห็นแต่ในรูปและอ่านประวัติในปื้มเท่านั้นแต่ได้มาเห็นตัวจริงแล้วกะบ่ผิดหวังธรรมชาติแห่งนี้งามหลายคอยตอบพร้อมหอยยิ้มและส่งสายตาแนมไปที่กลางคงแล้วบ่คิดอยากมาอยู่พี่ได้บ่จะถามคอยถ้ามาแล้วสิให้ไปอยู่ไสและอยู่กับไผล่ะไปถามเพิ่นพร้อมกับแนมเบิ่งหน้าเจ้าก็มีแหละคนที่อยากให้มาอยู่นำนะค่อยว่าเฮากลับก่อนดีบ่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วมื้อแลงสิไปหามากินข้าวแล้วสิพาเลาะสมเสียงขวงในยามค่ำว่าสิงามสู่เวียงจันทน์ได้บ่เพื่อคนสิเปลี่ยนใจอยากมาอยู่นำพี่จะเว้าเสียงแบบเขินอายและก็ยางนำไปคือรถ

ในยามค่ำคืนอากาศเงียบห้านอาหารกินดื่มก็บ่คึกคืนคืออยู่เวียงจันจะมีเดได้แสงดาวที่ส่องลงมาสู่พื้นดินแดนวิมานแห่งความหนาวนี้ถึงแม้นข่อยบ่มักอากาศหนาวปานใดแต่ก็มีความสุขที่ได้ยืนผลคิงลุกอยู่กลางสายลมสมเมืองในยามราตรีที่ปกคลุมด้วยอากาศเย็นอากาศอยู่เสียงขวงหนาวก็อยู่เวียงจันทร์จะเว้าพร้อมทั้งเอาผ้ามาตูมให้คอยโอ้ยยังแม่นคอยอยากหยุดเวลาไว้ณที่นี้นาทีที่มีแต่เพียงเฮาสองคนที่มายืนอยู่ท้องฟ้าเบิ่งบรรดาหมู่ดาวที่ประกายแสงหยิบหยับผสมประสานกับแสงไฟที่ส่องสว่างอยู่ถึงหน้าดินเจ้าเหตุให้ข่อยยิ้มข้างใจเต้นบ่เป็นจังหวะอีกแล้วข่อยได้แต่ยิ้มพร้อมกับอาการที่อายสุดขีดการกระทำของเจ้าเหตุให้ข่อยหลับมีความหวังอยู่เลิกๆว่าใจเฮาอาจจะขีดปงกันถึงแม่นเจ้าจะบ่เคยเอ่ย

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เวลาผ่านไปสองมื้อถึงกำหนดที่ข่อยต้องได้กลับแล้วเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปไวเสมอถึงแม้นว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เต็มล้นไปด้วยความสุขที่หาใส่บ่ได้และข่อยก็บ่อาจลืมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเถื่อนี้ได้อย่างแน่นอนและก่อนจะกลับข่อยก็ได้ฝากจดหมายฉบับนี้ไว้ในรถเจ้าหวังว่าเจ้าคงจะได้อ่านมันจากมือและอีกหนึ่งก็เป็นคำถามที่รอเพียงคำตอบจากเจ้าเท่านั้นว่าสิเอิ้นความสัมพันธ์ระหว่างเฮาว่าจังใดพอแต่สายหนุ่มได้อ่านจดหมายของหญิงสาวนั้นจบลาวก็เฝ้าจองพี่ยนต์ลงไปเวียงจันทร์เพื่อไป

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นในเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาหักผลงานการแต่งของดอกคูณณเสียงขวงได้หมดลงแต่พร้อมๆกับเวลามาฮอดนี้ก็สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังเบิ่งบ่เห็นสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 2:00 น. ถึง 3:00 น.ทานหับฟังได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวก็คือ FM 103.7 MHzซึ่งอยู่กับปุ่นน้องเนาะเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงล้ำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ประธานได้รับฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้บ่ว่าท่านจะกำลังกลับบ้านกับเพื่อนหรือว่าไปเวียกไปงานกะดีเนาะการเดินทางในโมงนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่รับฟังรายการของเฮาไปนำก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะหากฟังข้อมูลข่าวสารได้ฟังเสียงเพลงเสียงลำได้แต่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเพราะว่าบางครั้งถ้าว่าเพลงในที่ว่าเราฟังไปแล้วถึงใจบ่เพลินเกินนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังเนาะไปฮอดจุดใดทีเป็นแต่ลุดพรความไวก็ขอให้หลุดลงก่อนนะท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใยประธานขอให้ทุกคนเดินทางไปฮอดจุดหมายไปทางด้วยความปลอดภัยสำหรับรายการลาติเสียงเพลงของพวกเราเนาะก็จะมีในหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนสารนหูสิ่งดีๆพร้อมกับเสียงเพลงแต่ละไรเนี่ยเสียงบุญน้องจะแบ่งเป็นเทละสองเพลงเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เป็นการสร้างบรรยากาศในการรับฟังรายการในมื้อนี้เอาเป็นมาฮับเป็นบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมาฮับฟังสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืมหลังแท้นะ

ให้มิรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ให้ประธานที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ได้เนาะซึ่งว่าหลายครั้งเนาะความสุขของเฮากับบ่ได้ขึ้นอยู่ว่าเฮาต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมเนาะบางคนก็มีความสุขจากการที่เพียงแต่ได้หยุดพักบึดหนึ่งอะบึดพักบึดหนึ่งหรือว่าปล่อยใจไปกับเสียงเพลงได้ฟังเพลงที่ว่าถือใจไปเนาะก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความอิดเมื่อยไปในตัวบอกว่าเราจะอิดเมื่อยจากการเห็นเวียกงานมาหมดมือแล้วเนาะบางคนว่ามีความอิดเมื่อยท้อถอยได้มือบ่อยากไปเห็ดเวียกบอหรือว่าคิดต่างๆนานาไปเนาะก็ขอให้ทุกท่านคิดว่าเฮายังมีมืออื่นในการเริ่มต้นใหม่เสมอเนาะท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าเฮาจะประเสริฐหรือว่าพบเจอกับสิ่งใดมาก็ตามก็ขอให้การรับฟังเสียงเพลงการรับฟังรายการในมื้อนี้เป็นการสร้างกำลังใจสร้างพลังใจให้กับประธานเพื่อที่จะมีแรงในการไปสู่กับเวียกงานเสื้อวานาทีเวียกงานเนาะอาชีพของประธานนี่ก็แตกต่างกันไปบางท่านอาจจะเป็นนักเฮียนบ่เนาะน้องนักเฮียนบ่ที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นพนักงานทหารตำรวจหรือว่าสาวไฮสาวนาสาวหัวสาวสวนกระดีเนาะบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกงานใดบุน้องก็ขอเอาเสียงเพลงจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

มีรายการกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเนาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการสารฮู้สิ่งดีแด่การบอกเตือนต่างๆเนาะการแนะนำเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้วก็สลับสับเปลี่ยนแต่ละอย่างก็มีเสียงเพลงเสียงลำก็หวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับโมงนี้เนาะบางท่านที่มาหับฟังรายการอยู่ในเฮือนนี่บางคนก็ว่าเกียมจะเข้ารับเข้านอนแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกวดเบิ่งกวดกาเบิ่งให้ดีเนาะงานสารบ้านสองของเฮาป้าตางประตูต่างๆรวมไปถึงฟืนไฟเนาะท่านผู้ฟังอยู่ตามนอกเฮือนในเฮือนหรือว่าเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละก็เบิ่งให้ดีพัดลมโทรทัศน์ต่างๆคันว่าผู้ใดเปิดแอร์นอนนี่ก็อยากให้เบิ่งให้ดีเนาะบางคนมาเปิดตั้งแต่หัวแรงจนฮอตแจ้งนี่ก็อยากว่าอันตรายเด้อท่านผู้ฟังเด้อเปิดแดแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของมันเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ยิ่งอันตรายท่านผู้ฟังเนาะมามีเวลาเปิดแล้วก็มีเวลาหมดแดบ่แม่นว่าเฮาสิเปิดตลอดเนาะอันนี้มันก็บ่ได้เครื่องกันว่าฮ้อนนี่ก็ต้องได้มีการพักผ่อนได้เนาะอันตรายท่านผู้ฟังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรบ่ปัญหาการเกิดอัคคีภัยต่างๆนี่นะเชื่อว่าให้ก็บ่อยากให้มันเกิดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้ากาดเนาะเบิ่งน้ำกันเบิ่งซวยกันให้ดีเข้ารับเข้านอนบอกหรือว่าออกไปเวียกไปงานบนอื่นก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

2เสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะหับฟังเสียงเพลงเสียงลำได้อยากจะฝากไปให้หมู่เพื่อนเนาะหรือบางท่านที่อยากจะตำหนิติชมรายการอยากจะส่งข่าวข่าวอื่นๆมาเนาะบุญน้องยินดีต้อนรับที่หมายเลขโทรศัพท์020-598-6834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านและกับบุญน้องแจ้งเตือนสำหรับวันเวลาที่มีได้การโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะเพราะว่าหลังจากโมงอื่นหลังจากโมงเลิกเวียกไปบุญน้องก็มีหน้าที่อื่นๆที่จะได้เหตุเส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็ขอฝากมีได้การโทรมาในเวลาเหตุเวียกเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่บุญน้องจะได้บันทึกรายการและก็ส่งหาเสียงเพลงเสียงล้ำตามแห่งใจที่ประธานได้ส่งมาเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับทุกท่านที่ได้ตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวสำหรับเวลาจากทางรายการของเฮาเมื่อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกทานที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะแล้วก็ขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งกันมาเรื่อยๆสำหรับท้ายรายการนี้บุญน้องฝากเติมเนาะท่านใดที่ว่ารับฟังรายการแล้วๆเกียมที่จะเข้ารับเข้านอนเนาะก็แนะนำเติมอีก1วิธีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีก็คือการดื่มนมก่อนเข้านอนเพราะว่าการดื่มนมก่อนเข้านอนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นและลดพรอาการเจ็บหัวและยังช่วยแก้ปวดประจำเดือนพร้อมเดียวกันนั้นยังป้องกันอาการขาปั้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์จากการดื่มนมก่อนนอนท่านผู้ฟังเนาะก็จะลืมเด้อสำหรับท่านไอทีเกียมจะเข้ารับเข้านอนเนาะลองเบิ่งท่านผู้ฟังเนาะการดื่มนมก่อนนอนจะช่วยให้ท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะแม้นเน้นไปเรื่องของกระดูกของเฮาเนาะสำหรับท้ายรายการนี้เนาะเส้นเคยจะปิดท้ายให้รับฟังเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 มื้อนี้แม่นวันพุธขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่19เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพัฒนาชนบท20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาโลนกดกอดเป็นแหวนเขาถีทอนสีแสงสุกกับพอมีหัวแก้วแนวคนหู้วีซ่าดีและสิ่งกิริยาสวยอยู่สู้ขึ้นจึงค่อยดีนั่นแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มตัวทิศหับลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 6:00 น.ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังประกอบด้วยการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเปิดบานมวลซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังนะปัจจุบันนี่หลายคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาออกกำลังกายตามเงื่อนไขของแต่ละคนบางคนก็แม่นตื่นขึ้นมาประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวโดยสปอร์ตเป็นการผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นอันละเอียดตัวจริงอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อนำเอาความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ครอบครัวมาสู่วงตระกูลของตนเองเฮ็ดให้มีเศรษฐกิจเข้มแข็งเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากอะรายการล้มทวทิศนวลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่19เดือนสิงหาคริสตศักราช2026เป็นได้ท่านผู้ฟังการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสื่อมวลชนและเพียงจำนายก็ผ่านพ้นไปแล้วเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังอีกวันหนึ่งที่สำคัญในเดือนสิงหานี้ก็คือวันที่23สิงหาวันหยุดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาจงออกแข่งแข่งกันสร้างผลงานด้านต่างๆเพื่อขนับต้นวันสำคัญของพรรคของชาติเราในเดือนสิงหานี้ในรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละก็มีเพลงมีลำมีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมานำเสนอให้ท่านฟังหลายข่าวเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงฟังลำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เอาล่ะท่านผู้ฟังที่แพงจากนี้นี่ก็จะนำเสนอข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นและอย่างผ่านมาให้ท่านได้หับฟังข่าวนี้แม้นว่าถึงลาวกับเวียดนามนี่ก็ได้เสริมขยายการแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านการสร้างและปรับปรุงกงจักรรัฐการสร้างและปรับปรุงกงจักรรัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะองค์การนิติบัญญัติสูงสุดแม้นความมีห้องต้องการที่จำเป็นของลาวและเวียดนามในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติสองประเทศนี้จึงได้เสริมกันย้ายการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และร่วมมือกันในของเขตการสร้างตั้งกงจักรรัฐก็คือองค์การนิติบัญญัติการร่วมมือดังกล่าวนี้เกิดจากความคล้ายคือกันหลายด้านทางประวัติศาสตร์แนวทางการพัฒนาอุดมการณ์และความไว้เนื้อเชื่อใจอันเป็นพื้นฐานสำคัญของสายพัวพันธุ์ลาวเวียดนามการแลกเปลี่ยนบทเรียนจึงมีความสำคัญต่อการปรับปรุงกงจักรรัฐให้มีความกระทัดรัดมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการใหม่โดยเหตุนั้นหั้น2พรรค2รัฐและก็2สภาแห่งชาติลาวเวียดนามนี่ก็สืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์และการร่วมมืออย่างสนิทแน่นแลกเปลี่ยนบทเรียนและหำเรียนนำกันอย่างเป็นปกติในระยะแห่งการสร้างและปรับปรุงกงจักรรัฐก็คือองค์การนิติบัญญัติสูงสุดให้สำเร็จสมบูรณ์ขึ้นและสำหรับลาวของพวกเขานี้ภายหลังที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศสั่งตั้งในวันที่2ธันวาคม1975ความต้องการจัดตั้งกงจักรรัฐขึ้นใหม่ก็ได้กลายเป็นปัญหาหีบด่วนย้อนมีความคล้ายคือกันทางอุดมการณ์และก็เส้นทางก่อสร้างสังคมใหม่ฉะนั้นประสบการณ์ของเวียดนามในการจัดตั้งรัฐซึ่งในนั้นมีสภาแห่งชาติองค์การนิติบัญญัติที่ตามกฎกาสูงสุดและตกลงบรรดาปัญหาสำคัญของชาติแม้นสุดที่สำคัญภายหลังไซสนะของการต้านจักรพรรดิอเมริกาเพื่อกู้ชาติในเดือนธันวาคม1975กองประชุมใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศได้จัดขึ้นและเลือกเอาเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เป็นประธานสภาประชาชนสูงสุดทั้งเป็นประธานประเทศและท่านไกสอนพรหมวิหารเป็นประธานสภารัฐมนตรีแต่ปี1975หาปี1991สภาประชาชนสูงสุดของลาวนอกจากได้ประกาศใส่กฎหมายจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกองทัพการจัดตั้งรัฐซึ่งในนั้นหันก็มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภารัฐมนตรีกฎหมายว่าด้วยอำนาจการปกครองท้องถิ่นประกาศใช้ในปี1978ยังมีพระราชบัญญัติในการเต่าโฮมความสามัคคีแห่งชาติความปองดองชาติและห้ามบาดแผลสงครามกลไกเศรษฐกิจตลาดภายใต้การนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐเส้นนำใช้สายพัวพันสินค้าเงินตราระบบราคาเดียวหันกลไกแผนการรวมศูนย์แบบเกื้อกูลไปเทื่อละก้าวเป็นเจ้าตนเองทั้งด้านการเงินและแผนการผลิตพิเศษต้นนาวิคิดการของระบบสังคมนิยมของประสมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่5ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ไขขึ้นแต่วันที่27ถึงวันที่29เดือนมีนาคม1991ได้ยืนยันว่าถ้าแท้การปฏิวัติลาวพร้อมอยู่ในระยะสืบต่อก่อสร้างและขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนสร้างปฐมปัจจัยเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเถื่อนก้าวของประสมใหญ่ของพรรคได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ในระบบการเมืองการเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบการเมืองอยู่ประเทศเฮาบ่ได้หมายถึงการเปลี่ยนระบบการเมืองในปัจจุบันด้วยระบบการเมืองอื่นแต่เพิ่มทวีการปรับปรุงทางด้านการจัดตั้งของระบบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนและเปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนไหวบนพื้นฐานการกำหนดพระบทบาทหน้าที่เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญและภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่5แมนในวันที่15สิงหาคม1991สภาประชาชนสูงสุดลาวสุดที่2ระยะแต่ปี1989-91ได้รับร้องเอารัฐธรรมนูญฉบับประมิตรในปีพันในระยะ17ปีคือแต่ปี1975หาปี1991ของการคุ้มครองและบริหารประเทศชาติทั้งหมดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่บ่มีรัฐธรรมนูญ
แต่ต้นตอแมนได้ปฏิบัติบรรดาคำสั่งและมติของพรรคและในก่อนประชุมครั้งปฐมมลึกของสภาแห่งชาติสุดที่3ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการแต่วันที่20หาวันที่3กุมภาพันธ์2563สภาประชาชนสูงสุดสุดที่1ได้ถูกเปลี่ยนแทนเป็นสภาแห่งชาติสุดที่3นับแต่ปี1992เป็นต้นมาบรรดาสถาบันกงยักษ์ของรัฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เปลี่ยนชื่อภาระบทบาทและหน้าที่อย่างครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญปี1991สภาประชาชนสูงสุดของลาวได้ถูกเอิ้นว่าสภาแห่งชาติลาวในฐานะเป็นองค์การตัวแทนแห่งอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนองค์การสิทธิอำนาจแห่งรัฐองค์การหนึ่งเดียวที่มีสิทธิสั่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายองค์การที่ตกลงบรรณาสำคัญของชาติติดตามกวดกาบรรดาการเคลื่อนไหวของรัฐบาลในการปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายเส้นเดียวกันกับเวียดนามนับแต่เวลานั้นเป็นต้นมาคณะประจำสภาแห่งชาติได้รับการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสั่งตั้งคณะกรรมการสภารัฐมนตรีได้เพียงชื่อเป็นรัฐบาลจึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าโดยมีบรรดากระทรวงคณะกรรมการแขนงการและท้องถิ่นต่างๆนับแต่นั้นเป็นต้นมาโค้งประกอบการจัดตั้งกงจักรรัฐเว้าร่วมสภาแห่งชาติเว้าเฉพาะแม้มีความมั่นคงและน้ำมือนับเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกว่าเก่าและมาฮอดปัจจุบันสภาแห่งชาติเป็นองค์การสูงสุดแห่งอำนาจรัฐโดยประชาชนเลือกตั้งโดยตรงต่างนาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นองค์การนิติบัญญัติตกลงปัญหาสำคัญของชาติติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวขององค์การบริหารศาลประชาชนสูงสุดและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสภาแห่งชาติมีสิทธิเลือกตั้งหรือพ้นตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติกรรมาธิการคณะประจำสภาแห่งชาติเลือกตั้งหรือพ้นตำแหน่งประธานประเทศรองประธานประเทศตามการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาและรับรองเอาข้อเสนอแต่งตั้งหรือพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานศาลประชาชนสูงสุดหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดตามการเสนอของประธานประเทศพิจารณาและรับรองเอาโค้งประกอบกงจักรรัฐบาลแต่งตั้งหรือพ้นตำแหน่งสมาชิกรัฐบาลตามการเสนอของนายกรัฐมนตรีสภาแห่งชาติลาวมีอายุสุดแต่ละสุดนั้นมีอายุ5ปีฉะนั้นความต้องการหัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างกงจักรการจัดตั้งรัฐให้สำเร็จเว้ารวมองค์การนิติบัญญัติและองค์การติดตามกฎกากฎหมายกำหนดของสภาแห่งชาติ2ประเทศลาวเวียดนามเว้าเฉพาะแม้นมีความต้องการสูงสุดสิ่งเหล่านี้เกิดจากความเห็นของต้องการตัวจริงของการสร้างปกปักรักษาและสร้างระบบใหม่ให้สมบูรณ์ภายหลังไสยศาสนาของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอยู่ลาวเวียดนามก็คือความเห็นของต้องการของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ทั่วประเทศภายใต้การนำพาอย่างเด็ดขาดหอบด้านของพรรคกำอำนาจอยู่แต่ละประเทศสอดคล้องกับสายผัวพันอย่างเสมอต้นเสมอปลายสนิทเนียนของ2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติเวียดนามลาวลาวและเวียดนามอันนี้ก็เป็นเว้าถึงลาวกับเวียดนามนี่

นอกจากวางแสดงผลงานของการดำเนินงานของไฟฟ้าหงสาแล้วยังได้นำเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสหกรณ์ไปใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนาสังคมมาจัดวางแสดงอยู่ภายในงานตึมอีกเพื่อสะท้อนให้เห็นผลสำเร็จของการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาท่าแห้งของชุมชนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งช่วยสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและท่าแห้งของผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไฟฟ้าหงสาในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนพร้อมสืบต่อสนับสนุนพัฒนาอย่างยืนยงของลาวคราวนี้ก็แม่นเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพิ่นได้เข้าชมห้องวางแสดงไฟฟ้าหงสาในกองประชุมส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นเมื่อบ่ดลที่ผ่านมานี้นะข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดของลาวเฮาได้สำเร็จการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกทั้งการอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้ก็เป็นตอบสนองตามคำเชิญของท่านยิงย่งกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดของลาวเฮานำพาโดยพลจัตวานังลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกทั้งการอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา7วันแต่วันที่17เดือนกรกฎาคมหาวันที่1เดือนสิงหาคมนี้สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกทางการในครั้งนี้ก็ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและก็เป็นการเป็นคู่ห่วมสัตยกรรมลาวจีนจีนลาวที่เหนียวแน่นในทุกสภาพการยุคสมัยใหม่ตามทิศ 4Dให้เข้าสู่ลวงลึกและมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีคือวันที่18กรกฎาคมนั้นอยู่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้มีการพบปะกันอย่างเป็นทางการระหว่างพลจัตวานังลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหัวหน้าองค์การใหญ่การประชาชนสูงสุดสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวและท่านยิ่งยงกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหัวหน้าองค์การใหญ่การประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทั้งสองฝ่ายนี่ก็ได้แจ้งสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและภาระบทบาทขององค์การใหญ่การประชาชนของแต่ละประเทศให้กันทราบโดยสังเขปและได้สนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเป็นต้นแม่นการปฏิบัติสิทธิ์สั่งฟ้องผู้ถือหาขึ้นศาลตามกระบวนการยุติธรรมการที่ตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายเพิ่มทวีการประสานงานร่วมมือกันในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติเช่นการส่อโกงทั้งโทรคมปัญหายาเสพติดและการฆ่ามนุษย์ในโอกาสดังกล่าวทั้งสององค์การได้ร่วมกันลงนามในแผนการร่วมมือ2ปีแต่2026หา2027เพื่อเป็นการยกระดับขอดการร่วมมือระหว่าง2องค์การอัญญการให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและเข้าสู่ล่วงเลยกว่าเก่าซึ่งการลงนามในแผนการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นขีดหมายอันดีและก็เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังจะได้ร่วมกันต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นการส่อโกงทางไซเบอร์การค้าขายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์และอื่นๆในขงเขตเวียกงานอัยการในการติดตามกวดกาการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้มแข็งหับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนและส่งเสริมการปฏิบัติกฎหมายของ2ประเทศนอกจากการพบปะอยู่ขั้นศูนย์กลางแล้วคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญญการ

ศาสนสูงสุดของลาวเฮาก็ยังได้เคลื่อนไหวทัศนะและแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่องค์การอัยการประชาชนท้องถิ่นคือในวันที่29กรกฎได้เข้าเยี่ยมองค์การอัยการประชาชนนครปักกิ่งและองค์การอัยการประชาชนเมืองตงเซินเพื่อศึกษาการอำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนโดยระบบที่ทันสมัยวันที่30กรกฎก็ได้ไปเยี่ยมยามเขตเศรษฐกิจพิเศษนครเซินเจิ้นได้ศึกษาเบื้องการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการดำเนินคดีการแก้ไขคำห้องฟ้องคำเสนอของประชาชนเพื่อหักประกันความถูกต้องชัดเจนทันกำหนดเวลาและสามารถตรวจสอบได้ส่วนวันที่31เดือนกรกฎาคมวันที่1สิงหาได้ไปเยี่ยมยามองค์การอัยการประชาชนนครกวางโจและอัยการประชาชนแขวงกวางตุ้งได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพิสูจน์หลักฐานถอดถอนบทเรียนการนำใช้ฐานข้อมูลดิจิตอล Database เข้าในการเก็บสถิติคุ้มครองข้อมูลคดีอย่างเป็นระบบทั้งหับสมการสาธิตนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการพิสูจน์หลักฐานอย่างมีวิทยาศาสตร์เพื่อความโปร่งใสต่อการไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกทั้งการอยู่จีนของคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวเฮาในครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวอันมีความหมายสำคัญยิ่งในการยกระดับขอดการร่วมมือระหว่างสององค์การอัยการให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและเข้าสู่ลงลึกกว่าเก่าการเซ็นแผนการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นขีดหมายอันดีและเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียนในคงเขตเวียกงานอัยการในการติดตามกวดกาการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้มแข็งเพื่อปกป้องกฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาก็คือการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทั้งสองชาติลาวจีนทั้งหมดนี้จะเป็นการประกอบส่วนพัฒนาสายผัวพันหัวมือระหว่าง2พรรค2รัฐและ2องค์การอัยการประชาชนลาวจีนจีนลาวให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งและเจริญงอกงามตลอดไปคณะผู้แทนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวเฮาก็ได้สำเร็จการเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกทั้งการอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนแนวใดก็ตามท่านผู้ฟังเสื่อมหันว่าจากการไปเยี่ยมยามทอดถอนบทเรียนครั้งนี้จะเหตุให้เวียกงานต่างๆขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวเฮาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดมาฟังเพลงจากทางรายการก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวต่างๆให้ท่านได้ฟังเติมอีกในระยะต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังแถวแพงขณะนี้ท่านกำลังเกียรติตามมาฟังรายการลุ้มทั่วถิ่นหพันลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ซึ่งมีบุญเชียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังวันนี้จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังตรงอีกข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้ลงติดตามความพร้อมระบบระบายน้ำหาประกันบ่ให้น้ำขึ้นท่วมขังเหือนของประชาชนในฤดูฝนวันที่14สิงหาคมนี้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ลงติดตามกวดกาประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆเรียบตามแคมป์น้ำคลองและลำน้ำสาขาทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อให้หาประกันความพร้อมรับมือกับสภาพน้ำในฤดูฝนบ่ให้น้ำท่วมขังขึ้นท่วมเฮือนประชาชนการลงที่ตามกวดกาครั้งนี้ได้กวมเอาลายจุดสำคัญในหาเมืองของนครหลวงจันทน์คือลงกวดกาขวน้ำตอนประตูระบายน้ำธรรมชาติจู่เมืองสังทองลงกวดกาความพร้อมของประตูน้ำและจักสูบระบายน้ำจักสูบน้ำระบายอยู่ที่ห้วยสายมูลที่บ้านหนองดาเมืองสีโคตะบองลงที่ตามและกวดการะดับน้ำของหยุดจุดสถานีวัดแทกระดับน้ำลักซีบ้านทาพลันไซเมืองสีสัตนาคลงกวดกาความพร้อมของประตูน้ำห้วยเดือและจักสูบระบายน้ำอยู่บ้านสีฐานใต้เมืองหาดสายฟองหาลงกวดกาความพร้อมของประตูน้ำห้วยมักเหียวและจักสูบน้ำระบายอยู่บ้านมักเหียวเมืองปากเงิมและก็สืบต่อติดตามและสุกยู่เวียงงานการก่อสร้างประตูน้ำท่าหนองคันอยู่บ้านวังโพเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายและในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้เน้นในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบห่อนซ่อมแปลงจักปั๊มสูบน้ำที่เปเพให้สามารถกลับมานำใช้ได้ตามปกติโดยไวพร้อมทั้งเน้นให้ติดตามและวางแผนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนองให้แก่การผลิตพร้อมนี้ก็ต้องมีการรับรองการระบายน้ำในฤดูฝนรับประกันบ่ให้น้ำขึ้นมาท่วมขังเฮือนประชาชนและพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้ลงติดตามความพร้อมระบบระบายน้ำประตูระบายน้ำละหาประกันบ่ให้น้ำท่วมขังเหือนประชาชนและเนื้อที่การผลิตในฤดูฝนอยู่ตามเมืองต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ว่าจะเป็นเมืองสังทองเมืองสีโคตะบองเมืองสีสัตนาครวมทั้งเมืองปากเงิมทั้งสิ้นเพิ่นก็ได้ลงไปติดตามกวดกาพร้อมทั้งมีคำแนะนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆหันต้องเล็งไม้เล็งมือจักดูดระบายน้ำตัวใดที่เปเพให้ซ่อมแปลงให้สำเร็จโดยไวเพื่อเกี่ยมพร้อมหับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนหน้าฮะกระเสือในว่าเวียงงานนี้ก็คงจะผ่านพ้นไปด้วยดีมาติดตามข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แมนพอถึงคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมานะปัจจุบันนี้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮานี่โอ้ยากหลายผู้ให้ไอ้จนก็คือมีขึ้นหลายแต่ละมื้อแต่ละวันเกิดมีการลักเกิดมีการลักมุกยกหอของประชาชนเฮาคราวนี้นี่ก็แม่นเว้าถึงชายหนุ่มที่เคยก่อเหตุงัดห้องแถวและลักรถลักรถจักรมาแล้ว5ครั้งแต่บ่รอดถูกจับมาดำเนินคดีป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นรายงานวันที่10สิงหานี่ว่าพันโทบุญแอดสุวรรณจันทร์ห้องหัวหน้ากองบัญชาการปกสเมืองไซเศรษฐาผู้ที่นำแผนกตำรวจได้รายงานว่าคือวันที่4สิงหานี่แหละเวลาประมาณ2โมงเช้าได้ครับแจ้งจากอำนาจการปกครองเวลาประมาณ2โมง2โมงอาจจะแม่น14โมงอ่ะแหละ
ก็ได้ครับแจ้งจากอำนาจการปกครองบ้านฮองสุภาพเมืองไซเซตานครหลวงเวียงจันทน์ว่ามีคนให้เข้าไปงัดห้องแถวและก็ลักรถจักรอยู่เงินประชาชนอยู่เขตบ้านฮองสุภาพจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานวิชาเฉพาะแผนกตำรวจปคสเมืองไซเซตาก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาเก็บกำข้อมูลสถานที่เกิดเหตุพร้อมทั้งติดตามจับผู้ก่อเหตุจนสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้1คนพร้อมของกลางรถจักร1คันแต่ผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ฮู้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นชื่อเฒ่ากิตติแสนหรือบุญอายุ31ปีว่างงานพักอยู่บ้านนาไฮเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ผู้เกี่ยวสารภาพตื่มว่าผ่านมาหันก็ได้เคลื่อนไหวก่อเหตุมาแล้ว4ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครั้งที่1ในระยะเดือนพฤษภาคมปีนี้ก็ได้ไปงัดห้องแถวอยู่บ้านโนนข้อใต้แต่มีคนมาพบเห็นก่อนจึงได้เอาตัวลบหนีครั้งที่2ในเดือนมิถุนาปีนี้ได้ห่วมกับหมู่อีก1คนดึงกระเป๋าและซิงเอารถจักรผู้เสียหายอยู่เขตบ้านเมืองน้อยเมืองไซเซตาไปขายได้เงิน10ล้านกีบครั้งที่3เดือนกรกฎาคม2016ได้เข้ามางัดห้องแถวเขตบ้านจอมมณีได้เงินไป 300,000 กีบโทรศัพท์มือถือ3หน่วยขันเงิน1หน่วยครั้งที่4ในกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ไปลักรถจักรเว็บห้อยสีฟ้าบ่มีป้ายทะเบียนอยู่เขตตลาดสังเจียงและครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งนี้แม่นวันที่4สิงหาเวลา 1:00 นเท่ากิติศักดิ์บ่แม่นเท่ากิติศักดิ์ขออภัยหลายๆเท่ากิติแสนเพิ่นได้นำใส่รถจักรเว็บห้อยสีฟ้าบ่มีป้ายทะเบียนที่ลักมานั้นเคลื่อนไหวเลาะลักเครื่องตามห้องแถวพอฮอดเขตบ้านห้องสุภาพก็จึงได้เข้ามางัดห้องแถวแต่บ่สำเร็จย้อนมีคนมาพบเห็นก่อนผู้เกี่ยวจึงได้แล่นหนีเข้าไปลี้อยู่เฮือนประชาชนห่างจากห้องแถวประมาณ100เมตรประมาณ 2-3 ชั่วโมงและได้เห็นรถจักร Honda Giorno สีเทาป้ายทะเบียนตม4988กำแพงนครเวียงจันทน์จอดอยู่หลังเฮือนจึงได้ลงมือลักรถคันดังกล่าวและในวันเดียวกันนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับตัวพร้อมทั้งรถจักรคันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแน่เกิดมากับเพื่อลักอย่างเดียวอย่าไปเฮ็ดนะแม่นบ่ท่านผู้ฟังลักเล็กขโมยน้อยมันบ่ดีหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำแล้ววะยังหนุ่มยังแน่นอยู่31ปีนี่ก็ซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำหาเล็กๆน้อยพอคุ้มอยู่คุ้มกินนั่นตัวสิเป็นลักของเพิ่นให้หยังเพิ่นซื้อมาก็เป็นเงินเป็นคำอย่างมาอย่างหลวงหลายโซสิได้มากระหยัดเฮือยดลงบ่แม่นน้อยเด้นะต้องคำนึงถึงเพิ่นถึงตัวนี่เพิ่นหากินด้วยความสุจริตแต่ตัวที่ผิดทุจริตอันนี้นี่บ่เหมาะบ่พอควรถือไว้เด้อสาวหนุ่มเฮาจะไปเฮ็ดอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด้หาอยู่ทำกินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแม้มีความสุขแล้วสำหรับคนเฮาเอาข่าวต่อไปถึงอีกข่าวนี้นี่แม่นปคส.แขวงหลวงน้ำพระก็ได้ศึกษาอบรมไว้หนุ่ม18คนมั่วสุมดื่มน้ำกระท่อมปคส.แขวงหลวงน้ำทาเพิ่นได้รายงานว่าวันที่11สิงหาคมนี้แหละแผนกตำรวจกองบัญชาการปคส.เมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาเพิ่นได้มีการศึกษาอบรมไว้หนุ่ม18คนเป็นหญิง5คนที่พากันมั่วสุมคอลลาเจนและดื่มน้ำกระท่อมโดยการเข้าร่วมของพันตรีอนุสักอินทประเสริฐรองหัวหน้าแผนกตำรวจปคส.เมืองหลวงน้ำทาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะการศึกษาอบรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะเพิ่นก็ได้รายงานพฤติกรรมของกลุ่มวัยหนุ่มดังกล่าวซึ่งได้พากันไปซื้อและก็นำใส่สิ่งเสพติดประเภทคอลลาเจนและใบกระท่อมมาผสมต้มน้ำดื่มเพื่อความมึนซึมและก็มั่วสุมกันตามสถานที่ต่างๆ
ซึ่งการกระทำดังกล่าวแม้นเป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายสร้างความสงบและส่งผลกระทบอันผลสะท้อนอันให้แห้งต่อสุขภาพจิตประสาทตลอดฮอดอนาคตของเขาเจ้าเองเบิ่งคืนใหม่เด้อลูกหลานพวกเขาอย่าไปมั่วนะอย่าไปมั่วสุมนะสิ่งที่บ่ดีประเภทยาเสพติดนะคอลลาเจนบ่ดื่มน้ำกระท่อมบ่จังซี่นี่อย่าไปเฮ็ดผิดระเบียบกฎหมายเด้นะมันบ่ดีต่อสุขภาพของเขาเองบ่ดีต่ออนาคตของเขาเองบ่ดีต่อสังคมสร้างความบ่สงบอยู่ในสังคมเจ้าหน้าที่เพิ่นศึกษาอบรมครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นการศึกษาอบรมครั้งต่อไปจะบ่มีการศึกษาอบรมใดมีแต่ปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเดียวนั้นถ้าว่าพวกเขาหากเอาตัวออกห่างจากสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ก็จะเป็นการดีที่สุดเอาเหือแห้งของพวกเขาไปพัฒนาครอบครัวพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวช่วยพ่อช่วยแม่ยังจะดีกว่าพากันไปมั่วสุมสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่จับได้หลายท่านก็มีการได้รับโทษรับโพยตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเพิ่นพาดหัวข้อข่าวว่าจับได้อีกแล้วเจ้าหน้าที่สปอกิจบุกจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่โรงแรมหัวยี่โรงแรมรามดาเขตตลาดสังเจียงและเขตหนองด้วงก็คือวันที่15สิงหาคมนี่แหละเจ้าหน้าที่สปอกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้บุกเข้ากวดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์อยู่โรงแรมหัวยี่เขตตลาดสังเจียงและโรงแรมรามดาบ้านหนองด้วงเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงจันทร์สามารถกักตัวเป้าหมายจำนวนหลายคนและก็ยึดได้ของกลางอีกหลายรายการข้อมูลละเอียดนั้นจะแจ้งให้ทราบตึมตามภายหลังฮะพวกเราต้องมีสติระวังตัวน้ำกันท่านผู้ฟังต้องมีสติระวังตัวแท้ๆเด้พวกนี่จับเท่าใดก็บ่หมดปราบเท่าใดก็แห้งมีหลายตัวหยั่วหลอกลวงเนี่ยพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นสังเกตเห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดหรือว่าสงสัยมีการเคลื่อนไหวบ่ดีมีการเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนั้นก็ให้อีม่อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปแก้ไขปราบปรามสกัดกั้นแต่หัวทีบ่ให้แพร่ลามเป็นบริเวณกว้างสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมพวกเขาไปทั้งแขวงบ่อแก้วปกสแขวงบ่อแก้วนี่ก็ได้มอบรถใหญ่1คันและรถจักร10คันที่นำเข้าบ่ถูกต้องให้กองภาษีวันที่14สิงหาคมนี้ทางเจ้าหน้าที่แผนกจราจรห้องตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงบ่อแก้วเพิ่นได้มอบรถใหญ่1คันและรถจักรอีก10คันที่บ่มีเอกสารหมายความว่านำเข้าบ่ถูกต้องให้กองภาษีประจำแขวงซึ่งรถที่เพิ่นไปมอบในครั้งนี้ก็ประกอบมีรถจักรเว็บ110ไอ้ยี่ห้อ Honda นี่7คันรถจักร Scoopy ยี่ห้อ Honda 2คันรถจักร CPX Honda 1คันรถจิ๊ปยี่ห้อ Toyotaรุ่น Land Cruiser 1คันตั้งหน้ามอบกันเป็นพันตีพรมณีมณีวางห้องหัวหน้าแผนกจราจรปคสแขวงบ่อแก้วตั้งหน้าหับกันเป็นท่านซุปเปอร์วงสาธรได้ตั้งหน้ากองภาษีประจำแขวงบ่อแก้วเป็นผู้กล่าวหับนี่อันนี้ก็ขอสรรเสริญเจ้าหน้าที่ปคสแขวงบ่อแก้วที่สามารถยึดและสกัดกั้นการนำเข้ารถบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและได้มอบให้กองภาษีของแขวงนำไปเป็นข้อมูลหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีในอันดับต่อไปนะฮะสมเสยเพิ่นเจ้าหน้าที่ปคสแขวงบ่อแก้วเฮ็ดเวียกงานได้ดีหลายเอาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่
พราะถึงแขวงเกียมประซักและนครเกินเธอสาธารณสังคมนิยมเวียดนามสืบต่อเสริมขยายการหัวมือน้ำกันวันที่13สิงหา2016นี้คณะกรรมการปกครองแขวงเกียมประซักและคณะกรรมการปกครองนครเกินเธอสาธารณสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมกันลงนามในเซ็นบทบันทึกความสวยจำว่าด้วยการหัวมือหอมด้านระยะแต่ปี2020-2030ซึ่งตั้งหน้าแขวงเกียมประซักลงนามกับแม่นท่านสุขสวรรค์วีระวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงแขวงเกียมประซักและนครเกินเธอลงนามโดยท่านเจียงแก้งเตือนห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองประชาชนนครเกินเธอในบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการหอมมือหอมด้านในระยะแต่ปี2020-2030ได้กำหนดเนื่องในการหัวมือลักใน4ด้านเป็นต้นเพิ่มทวีเวียกงานแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกขันเพื่อยกสูงความเข้าใจซึ่งกันและกันให้หลายขึ้นเพิ่มทวีสายผัวพันการหัวมือแลกเปลี่ยนบทเรียนในของเขตต่างๆที่ทั้ง2ฝ่ายให้ความสนใจและมีผลประโยชน์ร่วมกันกำหนดทิศทางสุขยู่กันหัวมือในกองเขตการศึกษาก่อสร้างบำรุงทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานให้เหมาะสมกับความต้องการความอาจสามารถเงื่อนไขตัวจริงและระเบียบการในการจัดตั้งปฏิบัติของแต่ละฝ่ายประสานสมทบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสุขยู่การหัวมือด้านการลงทุนในกองเขตต่างๆคือการค้ากสิกรรมสิ่งแวดล้อมดิจิตอลพลังงานสะอาดและกองเขตอื่นๆส่งเสริมให้บรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขยายการหัวมือบนพื้นฐานความสมัครใจเสมอภาพปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดากิจกรรมการเคลื่อนไหวหัวมือการลงทุนและการดำเนินธุรกิจระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อเพิ่มทวีการผัวพันมิตรภาพและส่งเสริมการหัวมือพร้อมกันประสานสมทบจัดตั้งปฏิบัติบรรดาการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬามนุษยธรรมความศรัทธาเสื่อถือศาสนาสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตัวจริงของแต่ละฝ่ายเอาอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งแขวงจำปาสักและนครเกินเธอของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นได้สืบต่อขยายการหัวมือน้ำกันในตอนหน้าแต่2026-2030ในหลายโครงเขตเวียงงานเสนอว่าเวียงงานเหล่านี้ก็คงจะนับการจัดตั้งปฏิวัติอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในอนาคตมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วไว้แล้ววงดำเนินรายการแล้วไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพื่อนเป็นรายการที่คิดฮอดจิถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งวันรายการนี้ออกอากาศให้ทานได้ฮับฟังกระจายเสียงที่นครหลวงจันวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อนุรักษ์ระดับวันฮับนาทีดำเนินรายการความสุขสำราญเป็นของบรรดาทานคือเก่าในบรรยากาศตอนเช้าขอบใจที่เปิดวิทยุมาหาฟังอยู่ในปัจจุบันเนาะทักทายถามข่าวมิลการทุกคนนั่นแหละปฏิบัติหน้าที่เวกงานหาเมื่อเต็มใน1อาทิตย์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง16 17โมงเนาะหลายคนกระหลักอาชีพแตกต่างกันไปแต่ท่านผู้ฟังจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเลยแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญขอให้ปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของภาครัฐบางออกหลักการมิตรและการก็ต้องได้เป็นเจ้าการในการปฏิบัติหน้าที่เวกงานของตนเองให้ประสบผลสำเร็จเสื่อว่าความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จยอมอยู่บนนั้นเป็นแห้งใจให้มิตรและการคือเก่า30นาทีนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแนะนำผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาให้บรรดาทานนั้นได้ฮู้จักนำกันโดยเฉพาะแม่นผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีทันผู้ฟังมีทั้งซากาเฟและแคปซูลเห็ดเมือนปีดังนั้นมาฮู้จักกับกาเฟเห็ดเมือนปีมีทั้งเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและกับบ่มีน้ำตาลกาเฟเห็ดเมือนปีบวกสมสรรพคุณหรือว่าคุณประโยชน์ที่เฮาจะได้จากเห็ดเมือนปีก็คือการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของคนเฮามีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาเวลาที่เฮาดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีนี้นอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของการบำรุงหัวใจบำรุงตับมาให้หลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียและยังช่วยบำรุงทานสายเด้อผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีก็อย่าลืมติดต่อผัวพันได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองสะเสถานนครหลวงจันทน์ไปบ่ฮู้จอดบ่ถึงบ่ฮู้จักสถานที่อยู่ทางต่างแขวงก็แม่นติดต่อผัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ฝากฝากมีรายการไว้เด็กกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนั่นก็คือเห็ดเมือนปีสุดยอดสมุนไพรลาวท่านผู้ฟังตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะและยังต่อไปนั้นสืบต่อแนะนำหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีรายการได้ฮู้จักนำกันเปลี่ยนบรรยากาศกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการ

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ทะธรรมศาสตร์เดเชียรีเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่งฐานเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเชอรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ทะในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเชอรี่ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อโปรพันธ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถคันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดหน่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเดียวดื่มแล้วหรือยัง
1: คำนี้ส่งใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปอดสังกีตะพะตุ้นบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดนั่งสารพิษกินเท่าเซฟนอนหลับชักไทยสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225532449 0225570409

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: เป็นรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่น้ำกัน30นาทีเป็นประจำบรรยากาศดีๆตอนเช้าแบบนี้รับฟังรายการนี้ได้มีแต่สิ่งดีๆมาต้นมาฝากบรรดาท่านเนาะผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาก็อย่าลืมท่านผู้ฟังแจ้งจิตตำนงมาได้เนาะว่าท่านอยากได้สินค้านั้นนี่ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709หรือว่าฟังการประชาสัมพันธ์จากรายการคุบเฮาก่อนว่ามีสินค้าใดเด้ท่านสนใจสินค้าใดระบุมาได้เนาะหรือว่าผู้ใดที่สนใจอยากแวะชมแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ก่อนไปแวะชมเบิ่งสินค้าก่อนก็ได้เนาะสถานที่แม่นตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยเสถานนครเวียงจันทน์ส่วนน้องผู้ใดที่สนใจอยากได้สินค้าไปไว้ดื่มหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่นติดต่อพ่อพันธุ์ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้แหละ020-5570-4709โทรไปโลดเนาะลงคำสิงสีหาเทพใจดีใจดีเพิ่นยินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าสำหรับเมลกันท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮานี่กาเฟ่เห็ดเมือนปีกาเฟ่เห็ดเมือนปีสุดบ่มีน้ำตาลละกากาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกโสมท่านผู้ฟังเอาใจมิเลการหลายคนคือเก่าเนาะกับสินค้าดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้าของคนลาวผลิตขึ้นมาเองปลอดภัยได้มาตรฐานท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ใดที่อยากได้ซากาเฟ่เกี่ยวกับเห็ดเมือนปีที่ผลิตจากเห็ดเมือนปีโดยกงเลยกาแมนสนใจอยากได้ไปไว้ดื่มไปไว้เป็นของขวัญบอกเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ได้ท่านผู้ฟังบ่เฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศเนาะติดต่อเพิ่นได้ส่วนว่าผู้ใดที่สนใจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเห็ดเมือนปีนี้มีสรรพคุณอย่างแดดีอย่างแดแน่นอนว่าดีแน่นอนดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังคือกาเฟ่เห็ดเมือนปีกาเฟ่เห็ดเมือนปีสูตรบ่มีน้ำตาลและก็กาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกโสมซึ่งว่าทั้ง3ชนิดนี้ผลิตจากเห็ดเมือนปีปลอดภัยได้ประโยชน์ดีต่อสุขภาพสรรพคุณแมนคือกันเลยช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บขับถ่ายสะดวกเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีผู้ที่ดื่มกาเฟ่ให้เลือกกาเฟ่ผู้ใดที่ดื่มสาเลือกสาเนาะเพราะว่าเห็ดเมือนปีได้ผลิตออกมามีทั้งสากาเฟ่และกับแคปซูลเห็ดเมือนปีได้ท่านผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ใดบอกกล่าวมาได้ท่านผู้ฟังเลือกตามความต้องการของเมล็ดกาเลยจะดื่มซากาเฟ่จะดื่มเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลของเห็ดเมือนปีก็ได้เช่นเดียวกันและก็มีสิ่งยั่งยืนเพื่อความมั่นใจของเมล็ดกาก็คือผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีหรือผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009จากประเทศบรูไนเป็นที่ยอมรับของสากลและก็เคยไปวางแสดงอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปอร์ตจีนมาแล้วได้ทันประฟังเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีนี้ดีต่อสุขภาพอีหลีมีรายการบางคนได้ยินการประชาสัมพันธ์จากรายการคบเฮาแดก็ไปซื้อมาซิมมาดื่มดื่มแล้วดีต่อสุขภาพเนาะแล้วก็บอกต่อกันไปส่วนมาผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ดื่มเทื่ออย่าลืมหันมาดื่มกาเฟ่เห็ดเมือนปีหรือว่าซาเห็ดเมือนปีได้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากเป็นรายการไว้เนาะเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนในรายการคบเฮาฝากตอนเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งรายการต่อไปจึงกลับมาโอ้ล้มกันตื้ม

0: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสองอาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเป็นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมและมาผลิตพืชฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็คือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโคงบ่นี่เนาะมากกระทือโคงแห้งสามซานโดบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใช้กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์ได้คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใช้หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม
1: น้ำไหลบ่ทาป่าเวลาบ่ทาคนความทุกข์จนโฮมนำคนขี้คานทักทายมิรายการตอนท้ายกับรายการเพื่อสุขภาพที่ดีบ่ว่าจะเป็นเวลาใดๆพวกเฮายังอยู่นำกันคือเก่าท่านผู้ฟัง30นาทีเปิดวิทยุมาได้เนาะ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวพร้อมกันนั้นเว็บไซต์ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกก็เชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในปัจจุบันเนาะทุกเพศทุกวัยเลยทุกเขตทุกพื้นที่นั่นแหละดังนั้นถ้าว่าได้รับฟังการประชาสัมพันธ์ในรายการของเฮาสินค้าของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็ฝากมีรายการไว้ก็แล้วกันแนะนำกันเติมบอกต่อๆกันได้โดยซัพพอร์ตแมนผู้ใดที่เคยได้สมใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาไปแล้วปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมารับใช้สังคมออกมารับใช้มีรายการนั้นหลายกว่าห้อยสนิทแล้วในปัจจุบันเนาะเลือกดื่มเลือกสมใช้สินค้าได้ตามความต้องการของมีรายการบ่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้คิดถึงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกับผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังแน่นอนล่ะสุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญเลยตัดสินการดำรงชีวิตทุกอย่างสุขภาพต้องมาเป็นอันดับพรรมอิฐสุขภาพต้องแข็งแรงดังนั้นเฮาก็ต้องได้เฮ็ดแนวใดให้ตนเองมีทางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานั้นเท่าบ่เจ็บบ่เป็นจังซี่แน่นอนว่าทุกคนนั้นปรารถนาอยู่แล้วท่านผู้ฟังแต่ทุกคนต้องได้เบิ่งแยงรักษาควบคู่กับการเลือกผลิตภัณฑ์ไว้เบิ่งแยงทางกายของทานเองในนั้นให้คิดถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆท่านผู้ฟังมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพของผู้ที่ได้สมใจนั้นมีทางกายที่แข็งแรงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนแต่ปี2009จากประเทศบูไนเป็นที่ยอมรับจากสากลในปัจจุบันก็คือกาเฟเห็ดหมื่นปีซาเห็ดหมื่นปีนั่นเองดังนั้นอยากมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้ท่านผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709สำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์อยากแวสมแวซื้อหรือไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ก่อนก็ได้เนาะสถานที่แมนตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานครหลวงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองครหลวงจันทน์โดยได้สร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและสร้างเป็น

0: ตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยานอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหลากหลายชนิดท่านผู้ฟังที่เพิ่นจำหน่ายอยู่จุดนั้นผู้ใดใกล้จุดใดไปซื้ออยู่จุดนั้นก็แล้วกันเนาะหรือว่าบอกสถานที่ไปแล้วมีและการไปบ่ฮอดจดบ่ถึงก็อย่าลืมติดต่อสอบถามได้มีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อม5570-4709 021-412-977เอาละท่านผู้ฟังเวลานี้ก็เดินทางมาถึงตอนท้ายขอบใจหลายๆอยู่นำกัน30นาทีมื้อนี้ลาไปก่อนพรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่เมตตาการสบายดี
1: วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคว้าซอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามิน A เฮาจึงค่อยมาซอวิตามิน A อยู่ในพืชมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เซตเนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็คือว่า25 30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 7โมงซึ่งเป็นรายการมีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะพวกเราปรับปรุงมีภาพมานี่เกือบปีนึงแล้วฉะนั้นต้องขอขอบใจนำเพื่อนมีรายการที่ได้รับชมทางภาพแล้วก็ส่งคำตำหนิส่งข่าวเข้ามาก็จะเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีเนื้อหาสาระดีขึ้นกว่าเก่าและขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้กระจายเสียงหรือว่าถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันพบกันวันนี้รายการข่าวเหตุการณ์มาอยู่กลางอาทิตย์เป็นอาทิตย์ที่3แล้วเด้เนาะอาทิตย์นี้ก็ได้ของเดือนสิงหาวันพุธที่19สิงหาคม2026ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้ฟังและยานี่นี่สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดโดยเฉพาะก็แม่นบึดแดดบึดฝนอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเด้เนาะฉะนั้นการเป็นวัดเป็นไอนี่โอ้เป็นได้ง่ายได้ผู้ดำเนินรายการนี่ก็ยังเสี่ยงฟ้าวๆอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ในการรักษาสุขภาพเป็นวัดเป็นไอแล้วก็ต้องไปพบแพทย์พบหมออย่าสุบไปซื้อยุกซื้อยามากินเองบางเทื่อบ่ถือกับพญาก็มีซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอันนี้สำหรับข่าวที่จะนำเสนอทำอิฐในรายการข่าวตามเหตุการณ์เมื่อนี้ก็แมนข่าวของนายกรัฐมนตรีไปซีน้ำเวียกงานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทาซึ่งตอนเช้าวันที่17สิงหาคมนี้ท่านสอนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ไปเคลื่อนไหวติดตามสุขงูยังงานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนแดนงามอยู่แขวงหลวงน้ำทาก็มีท่านเลขาพักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงประธานกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนแดนงามและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนแดนงามเริ่มพัฒนามาแต่ปี2012มี4กิจการใหญ่คือเขตการเงินและการค้าสากลเขตอุตสาหกรรมเขตขนส่งและเขตท่องเที่ยวรีสอร์ทโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นถนนทางท่อส่งน้ำเรื่องอื่นแมนก่อสร้างสำเร็จส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันกำลังก้าเกี่ยมความพร้อมและต่างๆในการก่อสร้างศูนย์ Data Center และโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็มีคำเห็นโอลมที่ซีน้ำภาคส่วนเกี่ยวของบางด้านเป็นต้นให้กวดกาคืนการกำหนดเนื้อที่กิจการโครงการให้ละเอียดจ่าแจ้งเพื่อสะดวกในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกวดกาคืนด้านกลุ่มจัดการจัดตั้งรวมทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่กวดกาอยู่แต่ละจุดของด้านเพื่อสามารถเฮ็ดเวียกอย่างกลุ่มเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนแล้วก็ให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและผู้พัฒนาเขตประสานสมทบกันวางแผนสนองไฟฟ้ารับใช้ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพียงพอก็ให้ผู้พัฒนาเขตและกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมสมทบกันเพื่อสนองแรงงานให้เพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภายในตามอัตราส่วนที่กฎหมายและระเบียบการกำหนดไว้และนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็แนะนำให้สืบต่อซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางที่เพื่อให้การสัญจรไปมาการขนส่งสินค้ามีความสะดวกหลายขึ้นแล้วก็ให้กระทรวงการต่างประเทศนี้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงกลไกการแจ้งเข้าออกของพลเมืองพาณิชย์และอื่นๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีความลงเรียนและหัดกลุ่มกว่าเก่าแมนคาวทำอิฐการเคลื่อนไหวซีนำเวียกงานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนด่านงามอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทาในวันที่17สิงหาคมนี้ของท่านสอนชัย 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีส่วนกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้จัดกล่องประชุมสรุปจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดในขอบเขตตัวประเทศระยะ2 2024-2026และวางทิศทางแผนการระยะ3 2026-2028ซึ่งจัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้อยู่ที่กระทรวงสโมสรของกระทรวงป้องกันความสงบหรือว่าสนามม้าโดยการเป็นประธานของพลโทวันทองกองวันนี้คณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้าคณะพิสอบที่นำรวมในการขึ้นบัญชีเก็บกู้คุ้มครองอาวุธปืนเซิร์กและวัตถุระเบิดก็มีห้องรัฐมนตรีบรรดากระทรวงหัวหน้ากรมใหญ่กองบัญชาการวิทยาการแล้วก็กองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงบรรดาแขวงกรมกองวิสาเฉพาะคณะการเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านพลโทวันทองกองวันนี้ก็มีคำเปลี่ยนเปิดกองกระทรวงว่าปัญหาอาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดเป็นอาชญากรรมให้แห่งเกิดขึ้นอยู่ภายในและความสัตว์ก็เป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบโดยโกงต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์ทรัพย์สินเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสังคมก็คือการพัฒนาสร้างสาประเทศชาติพ พร้อมนั้นการค้าอาวุธปืนเซิร์กนี้เป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่มีผลกำไรมหาศาลเป็นอันดับ3ของโลกรองจากการค้ามนุษย์ปัจจุบันบรรดาประเทศในภาคพื้นและอนุภาคพื้นรวมทั้งประเทศของพวกเฮายังได้รับผลกระทบหลายแห่งจากการค้าอาวุธและการนำใช้อาวุธสะสายและฉะนั้นเพื่อรับประกันในการสกัดกั้นและก็แก้ไขปัญหาการคุ้มครองนำใช้อาวุธให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่563ทับปกสลงวันที่3เมษายน2019ว่าด้วยการฮิปโฮมขึ้นบัญชีคุ้มครองเก็บกู้อาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดและพร้อมเดียวกันนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่11ทับนย.ลงวันที่7สิงหาคม2024และนอกจากนั้นอีกกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ออกคำสั่งว่าด้วยการจัดตั้งผันขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่16ทับปกส.ลงวันที่16กรกฎาคม2026และแจ้งการว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองอาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่311ทับปกส.ฉบับเลขที่16กรกฎาคม2026และระยะผ่านมาในบรรดากระทรวงแขนงการและองค์การปกครองทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นกองประชาการป้องกันความสงบแขวงนครหลวงในขอบเขตตัวประเทศที่รับผิดชอบเก็บกู้อาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดก็ได้สุ่มใส่โฆษณาปลูกจิตสำนึกให้ทั่วสังคมไปพร้อมกับการป้องปุ๋งบรรดานิติกรรมเก็บกู้อยู่ส่วนกลางและท้องถิ่นได้หลายสมควรสามารถนำอาวุธดังกล่าวเข้ามาเก็บรักษาไว้อยู่สางของกระทรวงป้องกันความสงบแต่ว่าปัญหาการนำใช้อาวุธสะสายก่ออาชญากรรมยังเกิดขึ้นหลายอยู่ในประเทศของพวกเราและในกองประชุมก็ได้รับฟังการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ทับนย.ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดในขอบเขตตัวประเทศระยะ2 2024หา2026และก็วางทิศทางแผนการระยะ3 2026หา2028การผ่านคำสั่งการจัดตั้งปฏิบัติการเก็บอาวุธปืนและธาตุระเบิดฉบับเลขที่31ทับคบปกส.ปกส.คำสั่งว่าด้วยการจัดตั้งขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่16ทับปกส.รวมทั้งแก้งการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองอาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่311ทับปกส.แล้วก็ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบการขึ้นบัญชีเก็บกู้คุ้มครองอาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดรวมทั้งข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งจุลงเกินไหวขึ้นบัญชีเก็บกู้คุ้มครองอาวุธปืนและวัตถุระเบิดแผนการขึ้นบัญชีเก็บกู้อาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดในขอบเขตทั่วประเทศและกองประชุมครั้งนี้ก็ดำเนินเรื่องงานเป็นเวลา2มื้อเนาะสองมื้อก็แม่นวันที่17และ18สิงหาเนาะจู่ที่กระทรวงป้องกันความสงบสโมสรกระทรวงป้องกันความสงบอยู่สนามม้าเนาะเป็นกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งบริการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดในขอบเขตทั่วประเทศนั่นเองส่วนวันที่16สิงหานี้ท่านบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยทานคำผุยสิบุญเฮืองห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและก็การนำของห้องว่าการแขวงหัวหน้าแผนกการและวิชาการจากแขนงการเกี่ยวของอ้อมข้างแขวงก็ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนอยู่เมืองไซบุรีที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมเนาะก็มีทานคาราโซลุยบัวทองกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองไซบุรีท่านภูเงินจันทสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยคณะนำของเมืองคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองภาคส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับและห่วมลงเยี่ยมยาม3บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประจำปี2006เนาะในปีนี้อยู่คือบ้านเสียงไข่บ้านแก้งแวงและบ้านดงหมักไฟและตามการรายงานของคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองไซบุรีให้ฮู้ว่าบ้านเสียงไข่มีครอบครัวถึงน้ำท่วม79ครอบครัวในนี้นอนอยู่ศูนย์พักชั่วคราว32ครอบครัวมี68คนนอนอยู่นอกศูนย์พักชั่วคราว65ครอบครัวมี162คนเนื้อที่นาถูกท่วม280เฮกตาร์ส่วนบ้านแก้งแวงบ้านแก้งแวงมีครอบครัวถึงน้ำท่วม62ครอบครัวนอนในศูนย์8ครอบครัว25คนนอนนอกศูนย์มี12คน3ครอบครัวและเนื้อที่นาถูกท่วม110เฮกตาร์บ้านที่3คือบ้านดงมักไฟมีครอบครัวถึงน้ำท่วม45ครอบครัว280คนยังบ่ทันได้เข้าศูนย์และเนื้อที่นาถูกท่วม156เฮกตาร์ปัจจุบันทั่วเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตมีบ้านถึงน้ำท่วมทั้งหมด12บ้านเนาะมีเนื้อที่นาถูกท่วม32บ้านมีเนื้อที่ 5,203 เฮกตาร์โรงเรียนประถมถูกท่วม5แห่งวัด9แห่งเส้นทางถึงน้ำท่วม7เส้นและครัว10แห่งการลงเยี่ยมยามครั้งนี้คณะนำของแขวงก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่ศูนย์พักชั่วคราวเขตหักฐานกรมบ้านเสียงไข่เนาะก็มีเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้บ้านละ10ล้านกิบเงินชดตื่มได้นี่นะนอกแล้วก็เป็นเงินแฮซุกเสริญนำใส่ก่อนในเวียงงานต้านภัยพิบัติและทานอุบุญโจมอุบุญประเสริฐก็ได้มอบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงนี้เนาะเล็งนำเอาเข้าสารเหนียวไปมอบให้ผู้ประสบภัยโดยไวโดยเฉพาะแม่นมอบให้บ้านแก้งแวง15เป๋าเนาะจำนวน750กิโลกรัมและบ้านเสียงไข่35เป๋า1ต้น750กิโลเนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของการนำของแขวงสวรรณเขตที่ลงไปยาม3บ้านที่ถูกน้ำท่วมเนาะอยู่เมืองไซบุรีก็มีบ้านเสียงไข่บ้านแก้งแว้งและบ้านดงหมักไฟส่วนศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวร่วมกับหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาพาวเวียดนามก็ได้จัดงานวางแสดงเกี่ยวกับหัวข้อการปฏิบัติความเสื่อแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยเนาะจัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีทานพระขันไซสีขันไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทานเหมียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกรมกองภายในกระทรวงแถลงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและก็บรรดาองค์การของเวียดนามประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมทานนางตูทิทูจางผู้อำนวยการหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาพาวเวียดนามประจำลาวกล่าวว่าการจัดงานแสดงและวางแสดงมรดกการปฏิบัติความเชื่อเกี่ยวกับแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยครั้งนี้แม้นกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีความหมายพิเศษเป็นการประกอบส่วนแผนการใหญ่ความผูกพันในการร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองชาติลาวเวียดนามให้เป็นจริงเป็นการกระทำตัวจริงในการปกป้องศึกษาส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ทำการทำพ้องจากองค์การยูเนสโกเนาะและการปฏิบัติความเชื่อเกี่ยวกับแทนของบรรดาเผ่าไต้นุ่งไทยอยู่เวียดนามแมนรูปแบบศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบด้วยลักการทางศิลธรรมทัศนะทางปัสญาชีวิตที่เลือกเสื่องและจิตใจแห่งความสำคัญของชุมชนซึ่งหลายกว่าพิธีกรรมแทนแมนการผสมผสานอย่างกลมเกี่ยวระหว่างดนตรีคำห้องการฟ้อนและการผลิตและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองเสียงพินติงผสมผสานกับคำห้องแทนบ่เพียงแต่แมนคำอธิษฐานเพื่อขอให้ฝนฟ้าตกลงมาอย่างถูกต้องตามฤดูกาลเข้าให้เข้านาอุดมสมบูรณ์ให้ชีวิตสงบสุขเท่านั้นหากยังเปรียบเหมือนเส้นได้ที่เสื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่างอดีตกับปัจจุบันและในโอกาสนี้ท่านเอาเวียดหึ่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวกล่าวว่าการจัดงานวงแสดงอยู่ลาวครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสและแนะนำให้ประชาชนลาวได้รู้จักมรดกวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมเป็นตัวแทนของมนุษย์แล้วก็เป็นโอกาสให้คนลาวแล้วก็ชาวเวียดนามที่อยู่ลาวนี้ร่วมกันหวนคืนถึงคุณค่าวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งทําการเพิ่มพูนคุณสร้างตลอดระยะประวัติศาสตร์นับเป็นพันๆปีมาแล้วของประชาชนทั้งสองชาติเวียดนามลาวนั่นเองอันนั้นก็เป็นการเปิดวางแสดงเนาะงานวางแสดงการปฏิบัติความเสื้อแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยอยู่นครหลวงจันทน์อันนี้เป็นภาคส่วนของเวียดนามเด้อส่วนพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์เกี่ยวกับการหัวมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองเทือนให้แก่ก่อนก่อการให้กระจัดขึ้นในตอนเช้าวันที่17สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมดอกจำปาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ก็มีท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ผู้เตรียมไว้งานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ก็ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับแมนทานนางแพงสีแพงเมืองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และท่านสวรรค์ดวงจิตแสงเดือนว่าการแทนหัวหน้าสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินพร้อมนี้ก็มีผู้เข้าร่วมต่างหน้าจากองค์การจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินเข้าร่วม35คนและโอกาสนี้ทานนางแพงสีแพงเมืองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ก็มีคำเห็นบางตอนในพิธีว่าการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญของการร่วมมือระหว่าง2ภาคส่วนและบอแมนถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือแต่เป็นการสืบต่อการร่วมมือ2ฝ่ายของ2ภาคส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการสนับสนุนช่วยเหลือรอบด้านเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้ประสบสำเร็จตามระดับคาดหมายที่กำหนดไว้ พร้อมนั้นยังเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการต้านและสกัดกั้นการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายในขงเขตเวงานลักทรัพย์ให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสและยืนยงตื่มอีกเนาะอันนั้นก็เป็นอีกข่าวนึงนำเสนอให้เพื่อนมีรายการแล้วฟังขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอท่านรับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 น. 7:00 น.สนานฟังรายการแล้วมีอย่างตำหนิชงข่าวเข้ามาแน่อย่าลืมว่าคำคิดคำเห็นของทุกๆท่านจะเป็นบทเรียนที่ดีเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้ดีขึ้นนั่นเองเพราะว่าพวกเขาเอ็ดปรับปรุงมาในปีนึงแล้ววิทยุมีภาพแต่ก่อนวิทยุก็ไม่ได้เสียงได้ฟังแต่เสียงโคซกเดี๋ยวนี้เห็นทั้งหน้าโคซกน้ำว่าหน้าตาเป็นแนวใดเนาะคือป่องไตเจริญสุขนี่หลายคนก็คงจะได้ยินแต่เสียงว่าโอ้หน้าตาป่องไตเจริญสุขเป็นแนวใดก็เบิ่งได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันนอลเรดิโอรายการข่าวตามเหตุการณ์เนาะทักทายสบายดีมาณโอกาสนี้ไปฟังข่าวกันต่อข่าวนี้เป็นกล่องประชุมสรุปการเข้าร่วมงาน World Expo 2025โอซาก้าจัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ของสำนักงานโพนไซเนาะโพนไซของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าภายใต้การเป็นประธานของท่านมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็มีผู้ต่างหน้าภาครัฐเอกชนเข้าร่วมท่านวิทูลสิทธิมรดาห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมส่งเสริมหัวหน้ากองเลขาก็ได้รายงานต่อกองประชุมว่าการเข้าร่วมงาน World Expo 2025ครั้งนี้แสดงเห็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมท่าแฮงทางด้านการค้าการลุกเคลื่อนการท่องเที่ยวแล้วก็แนวทางการพัฒนาสีเขียวของลาวสู่สายตาสากลและงาน World Expo 2025โอซาก้าจัดขึ้นที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นภายใต้หัวข้อการออกแบบสังคมและอนาคตเพื่อชีวิตของพวกเราซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13เมษายนหาวันที่13ตุลา2025ก็มี158ประเทศเข้าร่วมสำหรับลาวเข้าร่วมในหัวข้อการเติบโตสีเขียวและการพัฒนาแบบยืนยงของลาวและท่านวิทูลสิทธิมรดาหูตึมวางห้องวางแสดงแห่งชาติลาวได้นำเสนอเอกลักษณ์วัฒนธรรมลาวควบคู่กับแนวคิดการพัฒนาสีเขียวโดยนำใส่วัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่นเซนว่าไม้ไผ่จักสารเฮ็ดเป็นซากหูติบเข้าไม้ซักสร้างเป็นเหือสวงจำลองและดินเหนียวสร้างเป็นผ้าขวัญสำหรับต้อนรับแขกพร้อมนี้ยังได้จัดสรรพื้นที่ให้หน่วยผลิตสินค้าของเราได้วางแสดงโฆษณาและจำหน่ายได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีเนาะจากลูกค้าและตลอดระยะการจัดงานก็มีผู้เข้าชมหลายกว่า2ล้านคนจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั่วโลกประมาณ29ล้านคนและอันพ้นเด่นก็แม่นผ้าขวัญที่เปิดโอกาสให้แขกมีส่วนร่วมเหือสวงจำลองวิดีโอโฆษณาแรงท่องเที่ยวและสินค้าลาวเซนกาเฟ่มากมายโอเพ่นการทักกรรมและผ้าฝ้ายก็ได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมชมส่วนในต่อหน้านี้ทั้งท่านวิทูลสิทธิมรดาได้เว้าให้ฮู้ว่ากองเลขานี่จะสืบต่อชุกนู่การย่องย่อผลงานให้คณะสีน้ำกองเลขาและบุคลากรทุกภาคส่วนแล้วก็เสนอให้บรรจุแผนเวียกวางแสดงโลกเข้าในแผนการ5ปีและแผนประจำปีเพื่อให้สามารถวางแผนงบประมาณล่วงหน้าพร้อมนี้ยังได้เริ่มการแก้เกี่ยมสำหรับงาน World Expo 2030ที่นครริยัดเนาะจะจัดขึ้นอยู่ประเทศอาหรับซาอุดิให้พร้อมให้มีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมได้ตามกำหนดเวลาส่วนวันที่17สิงหาคมนี้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็จัดพิธีมอบหับสัวข่าวโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสนรับประทานห้วยเดือและโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสนรับประทานห้วยหมักเหี่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่นำใส่ห่วงเงินกู้ยืมของธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB เนาะของ ADB พิธีครั้งนี้ก็มีการเซ็นมอบ2โครงการคือโครงการที่1เซ็นมอบโดยท่านสมลาศรีเจริญนิตผู้อำนวยการบริษัทเจริญนิตก่อสร้างจำกัดผู้เดียวในนามผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสนรับประทานห้วยเดือครับโดยท่านคำประจันวงศนะหัวหน้ากรมชลประทานท่านแสงอรุณสุริยะหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์โครงการที่2มอบโดยท่านวิไลศักดิ์ลาสาหักผู้อำนวยการบริษัทชาวเทิร์นสโตนสำรวจออกแบบและก่อสร้างจำกัดในนามผู้รับเหมาโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยหมักเหี่ยวเนาะห้วยหมักเหี่ยวแล้วก็ครับโดยท่านคำประจันวงศนะหัวหน้ากรมชลประทานและแสงอรุณท่านแสงอรุณสุริยะวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์กาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานมีทานนางจันทคอนบุรพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยประธานองค์การปกครองเมืองหาดไชฟองและภาคส่วนเกี่ยวข้อง
1: สำหรับโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมชลประทานห้วยบักเหี่ยวภายใต้โครงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างชนบทและการคุ้มครองอ่างตรงแบบยนยงได้ลงนามสัญญาในวันที่28สิงหาคม2025มูลค่า1ล้านกว่าดอลลาร์มีการก่อสร้างนี่5เดือนเนาะขอบเขตเวียกสำคัญประกอบมีอนามัยสิ่งกีดขวางและสร้างคันคูป้องกันน้ำท่วมเนาะก็สร้างเรือจักสูบน้ำและติดตั้งจักสูบน้ำ6หน่วยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า500กิโลวัตต์อัมแปร์ซ่อมแปลงเปลี่ยนแทนประตูน้ำ8จุดก็สร้างพื้นป้องกันการกัดเสาะวางท่อและก็สร้างหัวกำแพงสำหรับโครงการฟื้นฟูชลประทานห้วยเดือมีมูลค่า938,000กว่าดอลลาร์ประกอบมีอนามัยขุดก่อสร้างเฮือนจักสูบน้ำติดตั้งจักสูบน้ำและระบบไฟฟ้าป้องกันเจือนซ่อมแปลงประตูนำด้านเทิงด้านลุ่มเวียงงานทั้งหมดเป็นสำเร็จห้อยชนห้อยและผ่านการกวดการเทคนิคพร้อมทดลองนำใส่และภายหลังสำเร็จโครงการคาดว่าจะช่วยฟื้นฟูระบบชลประทานให้มีความมั่นคงเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบและควบคุมน้ำลดพรปัญหาการกัดเสาะเนาะและการสร้างเงื่อนไขเพื่อชนสามารถนำใส่น้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลและภายหลังการก่อสร้างแล้วก็มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบบำรุงรักษานำใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยืนยงในระยะยาวต่อไปเนาะอันนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการมอบหักฟื้นฟูส่งแปลงชลประทานห้วยเดือและห้วยบักเหี่ยวก็มีแจ้งเตือนแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักนี่แหละระวังวันที่18-21สิงหาคมนี้เนาะซึ่งกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ออกแจ้งเตือนฝนตกหนักเนื่องจากว่าห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนนี้จะพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของประเทศปองเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ภาคเหนือของเวียดนามสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นลักษณะนี้จะเห็นให้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางในหลายท้องถิ่นของประเทศลาวและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายระยะ1-3วันต่อหน้าเนาะฮอดวันที่21สิงหาเด้อเนาะวันที่21สิงหาอยู่ทางแขวงหัวพันหลวงน้ำท้าบ่อแก้วหลวงพระบางสิงห์บุรีบริคำไซข้อมูลในสวรรคเขตฉะนั้นเพิ่นก็แจ้งเตือนประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนให้แต่ละภาคนี่จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเจ็ดให้มีน้ำท่วมสุดินเจือน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่เดินทางผ่านผู้สูงก็ได้กวดการสภาพอากาศคักแน่ว่าสภาพหนทางสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางเป็นแนวใดก็สำคัญก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องนั่นเองเนาะอันนี้มันแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ไปเบิ่งข่าวๆอยู่ท้องถิ่นเนาะเวลาก็ยังเหลือบ่หลายข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงอุดมไซกองประชุมสรุปการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติงานโครงการควบคุมและต้านการระบาดพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวใน6เดือนต้นปีและที่ทางเป็นการ6เดือนท้ายปี2026จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมแขวงอุดมไซก็มีท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านวงสวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: โครงการควบคุมและต้านการระบาดพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นโครงการของรัฐโดยแม่นกรมสัตว์เลี้ยงและการประมงเป็นผู้คุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติโครงการร่วมกับบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาวและบริษัทขนส่งสากลจำกัดเป็นผู้จัดหาแหล่งทุนมาจัดตั้งปฏิบัติจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการบริการซักยาป้องกันพยาธิและขึ้นทะเบียนพิมพ์สัตว์ใหญ่โดยเฉพาะแมงงัวควายแบ่ให้เข้มแข็งป้องกันและควบคุมการระบาดพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ทั่วถึงและขึ้นทะเบียนสัตว์ให้เข้าสู่ระบบสามารถติดตามกฎการและฮู้ได้ถึงประวัติของสัตว์และเจ้าของสัตว์หลีกเลี่ยงการค้าขายนำเข้าและส่งออกสัตว์ใหญ่ที่ผิดกฎหมายนอกนั้นยังเป็นการป้องกันผู้บริโภคเหตุให้ผู้บริโภคได้หับประทานสิ้นสัตว์ใหญ่ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากเสื้อพยาธิและสารเคมีต่างๆซึ่งได้กำหนดโครงสร้างราคาการบริการคือสำหรับงัวควายข้างทำอิฐซักยาสองเข็มคือปากเปื่อยลงเล็บและเต้าหมเลือดและขึ้นทะเบียนพิมพ์สัตว์รวมค่าบริการทั้งหมด 190,000 กีบข้างต่อมาให้ซักยาแต่2เข็มให้เก็บ 155,000 กีบสำหรับแกะแบะข้างทำอิฐให้ซักยา2เข็มปากเปื่อยลงเล็บและเต้าหมเลือดและขึ้นทะเบียนพิมพ์สัตว์รวมค่าบริการทั้งหมด 100,000 กีบข้างต่อมาให้ซักยาแต่2เข็มให้เก็บ 75,000 กีบซึ่งอีกตามแผนการและคาดหมายที่กำหนดไว้ของโครงการต้องบริการซักยากันพยาธิสัตว์ใหญ่เป็นต้นแม่นพยาธิเต้าโหมเลือดงัวควายปากเปื่อยลงเล็บผิวหนังอักเสบติดต่อและพยาธิไข้บวมให้ได้80ส่วนห้อยของจำนวนสัตว์ทั้งหมดในแต่ละแขวง
1: จากแขวงอุดมไซพวกเขาไปทั้งแขวงเสียงขวงวันที่13สิงหาคมนี้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงเสียงขวงจัดกล่องประชุมร่วมกับครูหอมงานเพื่อปรึกษาหรือการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่ภายในแขวงที่ห้องการประกันสังคมแขวงนอก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงเสียงขวงมีรายงาน
3: ในโอกาสนี้ต่างหน้าแขนงแรงงานก็ได้ผัดเปลี่ยนกันเคลื่อนผ่านบทรายงานจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานจุดบริการจัดหางานของแขวงในระยะผ่านมาและข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานลาวเคลื่อนย้ายเข้าออกและแรงงานต่างประเทศอยู่ภายในแขวงเสียงขวางตามสภาพการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานคุ้มครองนำไซแรงงานอยู่ภายในแขวงในระยะผ่านมาปัจจุบันมีหัวหน่วยแรงงานที่มีความต้องการแรงงานเข้าเฮ็ดเวียกจำนวน24หัวหน่วยมีตำแหน่งงานว่างจำนวน 1,037 ตำแหน่งงานในนี้วิศวกรรมเทคนิคต่างๆจำนวน980ตำแหน่งงานวิศวกรรมบริการต่างๆจำนวน57ตำแหน่งงานซึ่งผ่านมาแขวงเสียงขวางสามารถสนองแรงงานเข้าเฮ็ดเวียกในตำแหน่งงานต่างๆจำนวน616คนหญิง197คนเท่ากับ 58.67 ส่วนร้อยของแผนการปีแขนงที่มีการขยายตัวและมีความต้องการแรงงานสูงแม่นแขนงอุตสาหกรรมและการบริการการว่างงานความเอา 2.06 ส่วนร้อยของกำลังแรงงานซึ่งแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานโดยการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนที่จะเรียนจบใหม่สอกหากลุ่มเป้าหมายที่ว่างงานเพื่อเข้าฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแนะนำขึ้นทะเบียนแรงงานผู้ต้องการมีเรียกเก็บงานทำเพื่อจับคู่กับตำแหน่งงานว่างของหัวหน่วยนำไซแรงงานผ่านฐานระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและยังได้ผ่านทิศทางเผชิญการในต่อหน้าตื่มอีก
1: จากเสียงขวงพวกเขาปิดท้ายด้วยแขวงข้ามวลเนาะวันที่16สิงหาคมนี้ท่านไซสนะโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงข้ามวลพร้อมด้วยการนำแขวงและคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงได้ลงพื้นที่อยู่เมืองหินบุญเนาะเพื่อเยี่ยมยามติดตามมาฟังสภาพความยุ่งยากเกิดขึ้นจากน้ำท่วมนักข่าวแขวงข้ามวลมีรายงาน
4: ในโอกาสนี้คณะได้เดินทางเยี่ยมยามอุลุมและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่สองจุดคือบ้านบวมลูและบ้านหินคันพร้อมนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทมีไว้น้ำดื่มปากกระป๋องและเงินสดจำนวนหนึ่งรวมมูลค่า175ล้านกีบให้แก่ประชาชนสองบ้านของเมืองหินบูนคือบ้านบวมลูและบ้านหินคันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาประสบสภาวะน้ำท่วมจากนั้นก็สืบต่อขี่เรือไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมมอบทุนเพื่อเจาะน้ำบาดาลให้ประชาชนบ้านหินคัน50ล้านกีบเพื่อให้ประชาชนบ้านดังกล่าวได้ส่งใช้น้ำสะอาดการลงเยี่ยมยามและช่วยเหลือในครั้งนี้แสดงถึงความใส่ใจความห่วงใยและการอยู่เคียงข้างประชาชนของการนำเพลงในการรับมือแก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเน้นนักให้ภาคส่วนต่างๆสืบต่อติดตามสภาพการอย่างใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันเวลาน
1: ั่นก็แม่นข่าวๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพุธวันที่19สิงหาคม2026เวลาในรายการบ่แลกไว้ใช้พรแก่เพิ่นรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่เวียงงานทุกประการวันนี้ปองแต่เจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
5: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
5: แท้วะอีลีวะ
6: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
8: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้าย

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเยี่ยมยามพบปะสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินายกรัฐมนตรีติดตามสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เขตบ้านทงดีและบ้านน้ำดีเมืองหลวงน้ำทาหาลือเวียกงานช่วยเหลือผู้เคาะให้จากระเบิดบ่อนแตกในลาวในระยะปี2026หา2030นครหลวงฮานอยของเวียดนามจะสู่สนให้บรรลุรายหับเฉลี่ยต่อหัวคน 12,000 ดอลลาร์เมียนมาอนุมัติ14โครงการลงทุนใหม่สร้างเวียกเหตุงานทำหลายกว่า 3,000 คนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในวันที่18สิงหาคมนี้สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติในโอกาสการเข้าพบปะเยี่ยมยามของสหายทุลุงศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศโดยได้รับเกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสหายอนุภาพตุนาลมเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะพักและคณะนำสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพิธีดังกล่าวได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการโดยการขึ้นเสนอจุดประสงค์ของสหายดาวสวรรค์เครือมิไซกรรมการสำห้องศูนย์กลางพักห้องเลขาคณะผลงานพักห้องหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติหลังจากนั้นสายอนุภาพสุนารมณ์และขึ้นผ่านบริงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพรวมและมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติงานในระยะผ่านมาการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านยุทธศาสตร์การก่อสร้างบำรุงพลังงานซึ่งเป็นกำลังแห่งหลักแหล่งของภาครัฐผู้เข้าร่วมได้รับฟังการอบรมและสินำเวียกงานจากสายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศการอบรมครั้งนี้เป็นการปลุกระดมน้ำใจปฏิวัติเพิ่มทวีความหนักแน่นทางด้านทฤษฎีการเมืองและแนวคิดให้แก่ท่านแถวครูอาจารย์และพนักงานการนำคุ้มครองเพื่อรับประกันให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองสอดคล้องกับมติของพรรคในระยะใหม่
0: วันที่17สิงหาคมนี้ท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและซีนำเวียกงานอยู่ตะแสงหลวงคอนเมืองและแขวงลุ่มท้ามีฐานเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะนำของแขวงเมืองลุ่มท้าและประชาชนให้การต้อนรับโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรี